0: ถามอาจารย์หมอก่อนเลยว่าจริงๆแล้วภาวะมดลูกแตกมันคือ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเกิดในระยะตั้งครรภ์เนี่ยนะคะ
0: ค
1: ือต้องคิดว่าเวลาเราตั้งครรภ์เนี่ยคิดเหมือน
0: ลูกโป่งไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะใช่เด็กอยู่ในลูกโป่งที่มีน้ำนะคะเด็กในโป่งที่มีน้ำเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนลูกโป่งแตกคิดง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมดลูกมันก็จะตัวเด็กก็จะออกไปนอกช่องท้องเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าคุณแม่เขาเสียเลือดมากๆออกซิเจนกับไปที่ลูกก็จะไม่พอแล้วก็เลยเป็นอันตรายกับลูกและกับคุณแม่ด้วยค่ะทำให้คุณแม่เนี่ยเสียเลือดมากๆค่ะ
0: ต้องบอกว่าภาวะมดลูกแตกนี่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติแพทย์ทางการแพทย์ของเรามากทีเดียวค่ะค
0: ่
1: ะอันตรายมากๆค่ะ
0: ค่ะเท่าที่เราได้ดูข่าวได้เสพข้อมูลกันมาก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์
0: จริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยหรือว่าในโรงพยาบาลเราเนี่ยเจอบ่อยไหมคะอาจารย์คะสำหรับเคสแบบนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าเจอไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเจอครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็น Talk of the Town นะคะอย่างที่ได้ข่าวกันไปค่ะเพราะว่าเจอครั้งนึงนี่มันคือหายนะนะคะ
0: ก็คือ
1: แบบสูญเสียทั้งทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดคุณแม่เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะหรือว่าบางทีก็เกิดทารกเสียชีวิตหรือว่าคุณแม่ก็ต้องอยู่ ICU อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถามว่าเจอบ่อยไหมเนี่ยจริงๆโดยทั่วไปไม่ได้บ่อยขนาดนั้นก็เหมือนที่แต่ละสื่อออกไปนะคะโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสัก 1% หรือน้อยกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้น
0: น้อยมากนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางหญิงตั้งครรภ์บางคนที่มีปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงก็อาจจะมากขึ้นมากกว่านั้นนะคะหรือบางคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยความเสี่ยงก็แทบจะใกล้ศูนย์แปลว่าแทบจะไม่เสี่ยงในโรคนี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของแต่ละคนนี่ต่างกันดังนั้นความเสี่ยงที่ปัจจัยเสี่ยงหรือว่าจะบอกว่าอุบัติการณ์ที่เราพบกันทุกวันนี้ก็คือประมาณ 1% หรือน้อยกว่านั้นของเราก็เจอบ้างค่ะประปรายค่ะ
0: แต่ถ้ามาหาหมอแล้วก็คือรุนแรงเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็มีทั้งรุนแรงมากๆนะคะแล้วก็ที่ช่วยเหลือทันก็มีค่ะ
0: มี
1: หลายระดับแต่ก็เรียกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์จริงๆค่ะจริง
0: ๆบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะอาจารย์ว่าพอมดลูกแตกไปแล้วแม่นี่คืออาจจะมีอาการหนักแน่ๆเพราะว่าคุณแม่คือมดลูกแตกแต่เด็กที่อยู่ในครรภ
1: ์
0: ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเกิดจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้าเกิดมดลูกแตกที่คุณแม่เสียเลือดมากๆค่ะที่เสียเลือดมากๆคุณแม่ก็จะช็อกนะคะหรือว่ามีความดันต่ำลงออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงที่ตัวมดลูกและตัวรกน้อยเพราะฉะนั้นน่ะเด็กในครรภ์ก็จะขาดออกซิเจน
0: ค
1: ่ะทำให้เสียชีวิตจากเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะหรือในบางกรณีสมมติว่าไอ้ตัวมดลูกแตกนั้นน่ะบังเอิญไปอยู่ตำแหน่งที่เป็นเส้นเลือดของลูกหรือโรคพอดีก็อาจจะทำให้ลูกเสียเลือดมากอย่างนั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่คือขาดออกซิเจนในครรภ์นะคะค่ะจากคุณแม่ที่ช็อกค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะ
0: แล้วในทางตรงกันข้ามมีโอกาสที่เด็กจะรอดชีวิตไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณแม่มีภาวะมดลูกแตก
1: มีได้นะคะมีได้จริงๆมดลูกแตกเนี่ยที่บอกว่ารุนแรงมากๆนั่นคือ

0: เชิญทางการแพทย์มากๆเลยค่ะค่ะ
1: กลัวเหมือนกันแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลกค่ะ
0: ส่วนใหญ่เอาเป็นหลักๆ ก่อนนะคะหลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่ผนังมดลูกมีรอยอยู่เดิมแล้วยกตัวอย่างเช่นส่วนใหญ่มากๆเลย 90% นะคะก็คือกลุ่มที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนเนื่องจากว่าปัจจุบันอัตราผ่าตัดคลอดเราเยอะนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นน่ะหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ที่ตั้งครรภ์ครั้งต่อๆมานะคะครั้งที่2ครั้งที่3ใดๆก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าแผลเนื่องจากเหมือนลูกโป่งที่เราเคยเจาะมาแล้วหรือเขาเคยฉีกขาดมาแล้วแล้วเราเอาพลาสเตอร์ไปแปะไว
1: ้
0: เมื่อมันขยายมากขึ้นนะคะการตั้งครรภ์ครั้งต่อๆมาก็คือมีความเสี่ยงค่ะเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่เคยผ่าตัดมดลูกมาก่อนอย่างเช่นผ่าตัดก้อนเนื้องอกมดลูกมาก่อนกลุ่มพวกนี้ก็คือมีความเสี่ยงเช่นกันค่ะอันนี้คือส่วนใหญ่แต่ก็มีบางส่วนที่ อาจจะพบบ้างประปรายอย่างเช่นนะคะมดลูกขยายมาก
1: ๆ
0: ยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกโป่งของเราเนี่ยเคยอาจจะสามารถอุ้มน้ำหรือว่าอุ้มเด็กได้1คนแต่สมมติว่าเป็นคันแฝด2แฝด3แฝด4ขึ้นไปอาจจะเสี่ยงมากขึ้นหรือน้ำคร่ำมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่โอกาสเกิดมากอ่ะนะ
1: คะ
0: แต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะหรืออย่างกรณีที่มดลูกบีบตัวมากเกินไปอย่างเช่นตอนคลอดอาจจะได้รับยากระตุ้นมดลูกบีบตัวมากๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคลอดยากอาจจะต้องใช้หัตถการช่วยคลอดซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็มีความเสี่ยงมดลูกแตกได้แต่น้อยแต่ไม่ได้เยอะมากต้องบอกว่าปัจจัยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกิดจากคนไข้เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนค่ะอันนี้เป็นปัจจัยหลัก
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณแม่ท้องแรกผ่าไปแล้วท้องสองอยากจะคลอดเองแบบนี้เสี่ยงเลยไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่เคยคลอดเองมาก่
1: อ
0: นหรือคนที่ไม่เคยมีแผลมดลูกมาก่อนนี้ดีกว่าค่ะการเคยผ่าตัดคลอดมาก่อน1ครั้งนะคะแสดงว่ามดลูกเรามีแผลแล้วล่ะเหมือนลูกโป่งที่เราเคยปิดพลาสเตอร์ไว้นะคะความเสี่ยงย่อมมีแต่ว่ามากไหมเนี่ยนะคะก็คือน้อยกว่า 1% ขึ้นอยู่กับคือต้องบอกงี้ค่ะว่าความเสี่ยงที่มดลูกจะแตกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะอาจารย์
0: ปัจจัยหลายอย่างมากแม้แต่คนที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นแผลที่มดลูกเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะนะคะแผลที่มดลูกนี่มันหมายความว่า
1: ลักษณะของแผลก็เกี่ยวข้องใช่
0: ไหมคะไม่ได้หมายถึงแผลที่หน้าท้องของคุณแม่นะคะคือบางทีแผลในหน้าท้องคุณแม่อาจจะเป็นแนวตั้งหรือแนวขวาง
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะไม่เหมือนไม่ได้หมายความว่าแผลในมดลูกของเราจะเป็นแนวตั้งหรือแนวขวางเพราะเรามองไม่เห็นที่มดลูก
1: มันอยู่ข้างใน
0: คนที่จะทราบคือคุณหมอที่ผ่าตัด
1: ค
0: ุณหมอที่ผ่าตัดนะคะณตอนครั้งแรกสุดที่เราผ่าว่าคุณหมอผ่าแบบไหนนะคะสมมุติเป็นการผ่าตัดแบบเคสส่วนใหญ่ก็คือผ่าแนวขวางที่มดลูกส่วนล่างนะคะแบบนี้โอกาสแตกก็คือน้อยกว่า 1% เพราะฉะนั้นจะคลอดเองได้ถ้าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นนะคะอย่างเช่นเราก็จะมีข้อบ่งชี้หรือข้อห้ามไว้ว่าคนที่ไม่เคยไม่ควรคลอดเองในกรณีที่เคยผ่ามาก่อนเนี่ยนะคะอย่างเช่นแผลที่ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้อยู่ในแนวขวางอาจจะเป็นแนวตั้งหรือผ่าครั้งที่แล้วยากมาก่อนหรือว่าเคยผ่าตัดคลอดมา 2-3 ครั้งขึ้นไปหรือว่าเด็กตัวใหญ่เด็กท่าผิดปกติมดลูกผิดปกติกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ควรคลอดเองแต่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า เคยผ่าตัดคลอดแบบแนวปกติเนี่ยนะคะก็อาจจะคลอดเองได้ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คือไม่ควรเบ่งคลอดเองที่บ้านค่ะ
1: นะคะแสดงว่าคุณแม่ที่เคยผ่าคลอดมาก่อนก็สามารถคลอดเองได้ถ้าเกิดว่าลักษณะแผลเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาวางแผนการคลอดค่ะหมายถึงคนไข้ที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนควรจะปรึกษาหมอนะคะคุณหมอที่ฝากครรภ์นะคะว่าวิธีการคลอดไหนที่จะปลอดภัยนะคะสำหรับครรภ์นี้นะคะมากที่สุดเราก็จะให้คำแนะนำไปว่าข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีคืออะไรนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็มีความเสี่ยงทุกครั้งค่ะ
1: เขาถึงบอกว่าพอเรารู้ว่าเราจะตั้งครรภ์อ่ะเอาง่ายๆตอนที่เราวางแผนจะมีลูกเราก็ควรไปปรึกษาหมอแล้วพอเราตั้งท้องปุ๊บก็ควรไปฝากครรภ
0: ์ใช่แล้วค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะคะ
0: จำเป็นมากๆเลยค่ะจริงๆอยากจะแนะนำว่าตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยด้วยซ้ำนะคะคือปรึกษาจริงๆตั้งแต่ก่อนมีบุตรเลยค่ะนะคะควรจะ

0: ปรึกษาว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไห
1: ม
0: เรามียกตัวอย่างเช่นมดลูกปกติหรือผิดปกติมีข้อเนื้องอกไหมต้องผ่าตัดออกก่อนไหมหรือว่าตั้งครรภ์ได้อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างหรือมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่ากินยาอะไรอยู่ไหมต้องหยุดยาก่อนท้องไหมเนี่ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นน่ะการตั้งครรภ์นั้นมันถึงจะสมบูรณ์พร้อมที่สุดในเมื่อร่างกายเราคุณแม่พร้อมแล้วเนี่ยค่ะนอกจากนั้นสมมติว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยควรมารีบมาฝากครรภ์
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงจะเรียกว่าเป็นการตั้งครรภ์แบบมีคุณภาพนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะบางทีก็ต้องดูทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณแม่ด้วยแล้วก็ลูกด้วยควบคู่กันไปนะคะนอกจากแผลผ่าคลอดแล้วค่ะอาจารย์คะคนที่เคยตัดมดลูกคือบางทีเราอาจจะคุ้นชินกับการผ่าแบบผ่าเปิดหน้าท้องแต่ถ้าคนที่ส่องกล้องล่ะคะอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะมดลูกแตกในกรณีที่ถ้าเกิดวันหนึ่งมีลูกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์หมายถึงผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเนื้องอกที่มดลูกออกใช่ไหมคะ
1: ฟังดูแล้วเหมือนแผลมันจะไม่ใหญ่เท่าเราผ่าเปิดเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะเพราะแผลที่เราเห็นคือแผลที่หน้าท้องใช่ไหมคะมันจะมีแผลเล็กๆแค่เจาะรูส่องกล้องเข้าไปเพื่อที่เอาก้อนเนื้องอกนั้นออกมานะคะจริงแล้วปัจจัยถ้าถามตอบให้ตรงคำถามก็คือว่าเสี่ยงมากกว่าค่ะ
1: oh.
0: เสี่ยงมากกว่าการเปิดการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแล้วเอาก้อนเนื้องอกออก มากกว่าซะอีกค่ะค่ะ
1: หมายถึงว่าการผ่าส่องกล้องเนี่ยนะคะอาจารย์
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการผ่าตัดเนื้องอกกล้ามเนื้องอกมดลูกนะคะ ถ้าส่องกล้องเข้าไปเนี่ยการเย็บนะคะการเย็บหรือการทำให้แผลกลับมาปกติเหมือนเดิมความแข็งแรงของแผลเนี่ยค่ะอาจจะนะคะอาจจะไม่แข็งแรงเท่าแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อห้ามทำหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าถ้าเทียบระหว่าง2วิธีนะคะการผ่าตัดส่องกล้องกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อเย็บนะคะความแน่นความอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าภายหลังเนี่ยโอกาสที่จะมดลูกแตกเนี่ยกลุ่มที่ผ่าตัดส่องกล้องอ่ะโอกาสมดลูกแตกมากกว่าแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นๆร่วมๆกันด้วยหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนก้อนเนื้องอกนะคะขนาดก้อนเนื้องอกที่เอาออกไปนะคะว่าเอาออกไปขนาดเนี่ย
1: ใหญ่ขนาดไหน
0: ใหญ่ขนาดไหนกล้ามเนื้อมดลูกที่เหลืออยู่เนี่ยมันบางขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการทะลุเข้าโพรงมดลูกเหมือนกับมันก็คล้ายกับการที่เราเคยไปตัดลูกโป่งออกส่วนนึงแล้วก็เย็บใหม
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นอ่ะความกว้างหรือความ
1: มันก็จะหดเหลือนิดเดียวมันจะไม่แข็งแรง
0: ใช่มันก็จะเหลือมดลูกใบนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือถ้าเอาก้อนออกจำนวนหลายๆก้อนมาก
1: ๆ
0: 3ก้อนขึ้นไปสมมุติงั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนื้องอกเนื้อมดลูกก็จะเหลือบางเหลือน้อย
1: น้อยลง
0: ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณหมอก็จะประเมินนะคะประเมินตั้งแต่คุณหมอที่ผ่าตัดก้อนเนื้องอกนะคะเขาจะประเมินว่าแบบเนี้ยจะผ่าตัดวิธีไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปแล้วการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปจะควรจะดูแลเป็นพิเศษไหมเนี่ยค่ะเป็นต้นค่ะ
1: เนี่ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีแผลด้านนอกมันอาจจะแผลเล็กกว่าการเปิดผ่าตัดเปิดเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์แต่ก็ต้องบอกว่าต้องปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆไปนะคะว่าวิธีไหนที่จะเหมาะกับเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่องกล้องหรือว่าเปิดหน้าท้องเพราะทุกวิธีก็มีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นแหละค่ะค่ะ
1: หมอก็จะแจ้งให้เราทราบก่อนที่เราจะทำการผ่าอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วทีนี้พอเราทราบแล้วว่ากลุ่มไหนบ้างที่มีความเสี่ยงแต่บังเอิญว่าเราตั้งครรภ์ไปแล้วงี้ล่ะคะอาจารย์คะพอเราตั้งครรภ์ไปแล้วเรารู้แล้วว่าเราเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะมดลูกแตกจะมีวิธีที่จะต้องดูแลตัวเองให้มีความพิเศษกว่าคนอื่นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์นอกจากการมาฝากครรภ์ใช่ไหมคะก็คือถ้ามาฝากครรภ์คุณหมอก็จะดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วว่าให้สังเกตอาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมาฝากครรภ์ตามนัดนั่นแหละค่ะครรภ์ตามนัดทีนี้อาการที่ต้องดูคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลามดลูกแตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น อย่างเช่นคนที่เคยผ่าตัดเนื้องอกมาก่อนเลยนะคะบางครั้งมันไม่ต้องมีอาการเจ็บคันอะไรก็ได้ค่ะบางทีเนื้อจะแตกก็แตกก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่อาจจะแตกตอนใกล้คลอดนะคะตอนใกล้คลอดมากๆเนี่ยนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยก็คือสังเกตอาการค่ะส่วนใหญ่อาการแรกเลยก็อาจจะเป็นปวดท้องมากๆที่ไม่ใช่เจ็บท้อง
1: จะคลอด
0: ใช่แล้วค่ะปวดท้องมากรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะหรืออาจจะไม่ต้องรุนแรงมากก็ได้แต่เรารู้สึกว่าปวดท้องแล้ว ปวดตลอดเวลามันไม่เหมือนปกติหรือแม้แต่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วรู้สึกว่าปวดแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ปกติหรือผิดปกติมาหาหมอเถอะค่ะจริงๆมาหาหมอเถอะนะคะมาดีกว่าไม่มาด
1: ี
0: กว่าเราอยู่บ้านแล้วเราไม่ทราบว่าอันนั้นปกติหรือผิดปกติถ้ามาตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าปกติก็จะได้สบายใจ
1: ก็จะโล่งใจไปนะคะ
0: จะได้กลับบ้านไปสังเกตอาการต่อฉะนั้นอาการแรกก็คือเรื่องปวดท้องนะ
1: คะ
0: หรือถ้าใกล้คลอดก็มีอาการเจ็บท้องคลอดมาเป็นระยะอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะอาจจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการหรือเพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะหรือว่าถ้ามีอาการอย่างเช่นเลือดออกทางช่องคลอดค่ะในบางครั้งกลุ่มอาการมดลูกแตกเนี่ยทำให้เกิดเลือดออกทางช่องคลอดได้ในบางรายในบางรายนะคะหรือแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเลือดออกนะคะแต่ถ้ามีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเนี่ยมาเถอะ
1: ก็ต้องมา
0: การตั้งครรภ์มันไม่ควรมีเลือดออกนะคะหรือว่าลูกดิ้นน้อยลงค่ะลูกดิ้นน้อยลงหรือบางทีหยุดดิ้นซึ่งหมอจะแนะนำทุกครั้งตอนที่หลังจากที่เรารู้สึกว่าลูกดิ้นแล้วให้สังเกตลูกดิ้นอย่างไรบ้างนะคะคุณหมอสูเขาจะแนะนำให้ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าลูกดิ้นผิดปกติมาโรงพยาบาลเถอะซึ่งอันนี้เป็น3อาการที่เราควรจะสังเกตอาการตัวเองในคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายอยู่แล้วนะคะทุกคนอยู่ละก็คือปวดท้องน้อยปวดท้องมากๆนะ
1: คะ
0: ปวดท้องหรือเจ็บครรภ์คลอดนะคะแล้วก็เลือดออกทางช่องคลอดนะคะหรือว่าลูกดิ้นน้อยลงอันนี้ควรมาโรงพยาบาลทันทีค่ะ
1: อย่างลูกดิ้นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคุณแม่คุณแม่มาก่อนก็จะทราบดีว่าเราก็จะเฝ้ารอเวลาลูกดิ้นแล้วก็ต้องนับให้คุณหมอด้วยนะคะอาจารย์
0: ใช่แล้วค่ะมันเป็นการวิธีการสังเกตว่าลูกสุขภาพแข็งแรงในท้องหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญเหมือนกัน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: สำหรับคุณแม่นะคะนอกจากการเจ็บท้องจะคลอดแล้วการเจ็บปวดท้องที่ผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกทางช่องคลอดต่างๆก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอาการใดอาการหนึ่งเนี่ยต้องรีบมาโรงพยาบาลเลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่อันตรายได้นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้เป็นอาการเจ็บท้องเตือนใกล้จะคลอดแล้วนะเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงเผื่อแบบเผื่อน้ำค่ำแตกจะได้ไปคลอดเลยหรือเผื่อมดลูกเปิดไงนะคะอาจารย
0: ์คือหมอแนะนำว่าถ้าไม่แน่ใจอ่ะมาเถอะค่ะมาเถอะค่ะค่ะเพราะจริงๆเราเข้าใจหญิงตั้งครรภ์ทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วบางคือบางท่านก็ไม่ได้เคยตั้งครรภ์มาก่อนเน
1: า
0: ะบางท
1: ี
0: เราก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องไม่รู้ว่าอันนี้ท้องอืดหรือเปล่าหรืออันนี้ลูกดิ้นแล้วแข็งมดลูกแข็งหรือว่าอันนี้เราปวดท้องอะไรกันนะปวดท้องถ่ายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็จะไม่ทราบ
1: เพราะฉะนั้น
0: ถ้า
1: ไม่แน่ใจ
0: ใช่ค่ะแยกไม่ออกบางทีก็หมอก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเป็นหมอเข้าใจว่ามาโรงพยาบาลให้คุณหมอประเมินอะน่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญการฝากครรภ์และมาตามนัดทุกๆรอบอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
0: แต่ถ้ามีอาการผิดปกติหมอว่ามาฉุกเฉินได้เลยนะคะอย่างที่โรงพยาบาลมหาราชของเราก็คือเปิดตลอด24ชั่วโมงในห้องคลอดเพราะฉะนั้นก็คือ
1: มา
0: ได้เลยมีอาการผิดปกติมาเลยค่ะไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอถึงเช้าด้วยค่ะ
1: ดึงมาได้เลยมาได้เลยเพราะมีคุณหมออยู่แล้วนะคะ
0: ถูกต้องค่ะมาได้เลย
1: ค่ะนอกจากอาการเตือนที่อาจารย์หมอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเชื่อว่าบางคนก็จะมีบางคนที่เป็นส่วนน้อยที่อาจจะไม่มีอาการเตือนเลย มีไหมคะอาจารย์คะ
0: มีค่ะแต่ส่วนน้อยนะคะต้องบอกว่าน้อยมากๆที่ไม่มีอาการเตือนเลยจู่ๆก็มดลูกแตกเลยแต่ถ้าณขณะที่มดลูกแตกมันก็ต้องมีปวดท้องอยู่บ้าง
1: ก็ต้องมีอาการเกิดขึ้นตอนนั้น
0: แต่ว่ามันอาจจะฉุกเฉินมากแบบว่าปวดปุ๊บอาจจะมีถึงขั้นแบบน้ำม
1: ือ
0: เป็นลมอย่างนี้ค่ะอาการอาจจะฉุกเฉินมากประมาณนั้นน้ำมืดเป็นลมช็อกอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอาการเตือนเลยอาจารย์คะเราจะสามารถรู้ได้ก่อนล่วงหน้าไหมคะว่าเราจะมีภาวะมดลูกแตกแบบว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมันมีเครื่องมือหรือว่ามีการวินิจฉัยมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยไหมคะปัจจุบัน
0: โดยทั่วไปนะตอนนี้ยังไม่ได้มีวิธีมาตรฐานนะคะที่จะบอกว่าคนไหนโอกาสมดลูกแตกกี่เปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะเอางี้ก่อนถ้าเป็นถือว่าเป็นความเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะเราก็จะแยกกลุ่มเสี่ยงว่า อย่างเช่นคนที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนถ
1: ้
0: าผ่าตัดคลอดชนิดที่แนวขวางที่มดลูกส่วนล่างอย่างที่หมอบอกไปซึ่งเป็นวิธีปกติในปัจจุบันเนี่ยนะคะโอกาสแตกก็0.5% 1% น้อยกว่านั้นน้อยกว่า 1% นะคะโดยรวมเนี่ยค่ะเป็นต้นค่ะแต่ถ้าผ่าตัดมดลูกแบบแนวตั้งที่ผนังมดลูกส่วนบนนะคะผนังมดลูกส่วนบนอันเนี้ยโอกาสแตกอาจจะมากถึง 10% ก็คือ 5-10% ประมาณนั้นนะคะอย่างนี้นะคะ ทีนี้ก็แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยงอย
1: ่
0: างนี้นะคะแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีวิธีการอย่างเช่นอันต้าซาวก็ช่วยได้ในบางรายที่เราจะทำอาจจะพิจารณาทำในกรณีที่คนไข้อยากจะคลอดเองอย่างที่เคยบอกไปนะคะสมมติว่าเคยไข้เคยคลอดผ่าตัดท้องที่แล้วนะคะสมมติว่าท้องเนี้ยอาจจะอยากคลอดเองนะคะมีการศึกษาบางศึกษาบอกว่าอาจจะใช้ความหนาของผนังมดลูกค่ะความหนาของผนังมดลูกตรงที่เคยผ่ามาก่อนน่
1: ะ
0: ที่วัดจากอันต้าซาวนะคะมาประเมินว่าคนนี้เหมาะที่จะคลอดทางช่องคลอดหรือไม
1: ่
0: เป็นต้นนะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่เป็นข้อแนะนำที่เป็นมาตรฐานใด
1: ๆ
0: นะคะเนื่องจากมีปัจจัยอื่นรบกวนอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการก็คือมีปัจจัยกวนอีกหลายอย่างแต่ยกตัวอย่างไว้เฉยๆว่าอาจจะช่วยได้ในตรงนี้ว่าสมมติคนที่อยากคลอดเองนะคะแล้วดูว่าผนังมดลูกมันบางมากอันนี้อาจจะไม่เหมาะค่ะยกตัวอย่างแต่ก็เป็นการศึกษาวิจัยเฉยๆนะคะยังไม่ได้แบบนำมาใช้ทั่วประเทศหรือว่าเป็นมาตรฐานแม้แต่ทั่วโลกก็ยังไม่ถือว่าไม่มาตรฐานที่จะทำแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะมีการแยกกลุ่มเสี่ยงก่อนกลุ่มไหนที่1เคยผ่าคลอดมาแล้วท้องแรกก็จะแยกไว้กลุ่มไหนที่เคยผ่าตัดมดลูกก็จะแยกไว้คือตอนที่เราแยกตอนที่เขามาฝากครรภ์ใช่มั้ยคะอาจารย์คะ
0: เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ฝากครรภ์น่ะคุณหมอจะซักประวัติ
1: อ
0: ย่างละเอียดเลยค่ะอย่างละเอียดว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะคะรวมถึงว่าเคยผ่าตัดคลอดเนี่ยเราก็จะถามว่าผ่าตัดคลอดเนื่องจากอะไรท
1: ้
0: องที่แล้วนะคะผ่าตัดคลอดเพราะอะไรเพราะลูกตัวใหญ่ไหมหรือเป็นเพราะว่าเป็นท่าก้นสมมุติเนี่ยหรือเป็นเพราะแฝดคือมันด้วยความข้อบ่งชี้มันต่างกันวิธีการผ่าก็อาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเคยมีประวัติมาให้เนี่ยจะดีมากอย่างเช่นเคยมีประวัติมาว่าผ่าตัดคลอดแนวไหนอย่างเงี้ยนะคะ
1: แนวขวางแนวตั้ง
0: ใช่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าสมมุติว่าคนไข้เคยคลอดที่เดิมอย่างเช่นที่มหาราชของเราเนี่ยเราก็จะไปรีวิวประวัติในประวัติเดิมเก่าว่าณตอนที่ผ่าครั้งที่แล้วเนี่ยผ่าวิธีไหนแนวไหนนะคะเราก็จะรู้วิธีนะคะหรืออย่างคนที่เคยผ่าตัดมดลูกมาก่อนเนี่ยสิ่งที่เราหมอสูเราอยากทราบนะคะก็คือก้อนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนผ่ากี่ก้อนทะลุโพรงมดลูกหรือไม
1: ่โอ้โห
0: มันก็ต้องมีรายละเอียดประมาณนั้นซึ่งตัวคนไข้เองอาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักแต่ว่าคุณหมอที่ผ่าตัดนะคะเดิมน่าจะมีประวัติตรงนี้เราก็จะถามรายละเอียดประมาณนั้นหรือว่าบางครั้งอาจจะจำเป็นต้องให้คนไข้ไปเอาประวัติเดิมจากโรงพยาบาลอื่นถ้าสมมติไม่ได้ฝากที่เราทำที่เรามาก่อนนะคะ
1: ค่ะเราก็จะไม่มีข้อมูล
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้อมูลตรงนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะแต่หลังจากที่ฟังรายการวันนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนก็จะกลับไปโรงพยาบาลเดิมแล้วก็ไปขอประวัติมา
0: จริงๆจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าก้อนเนื้องอกที่มดลูกเนี่ยมันมีหลายชนิดมาก
1: ค
0: ือมีหลายตำแหน่งหลายชนิดหลายแบบซึ่งตอนที่ผ่าตัดนะคะ เราใช้คำศัพท์อาจจะคือถ้าเป็นภาษาหมอก็จะบอกคนไข้ไว้หรือคนไข้จะรับทราบมาด้วยคำพูดง่ายๆว่าผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่มดลูกแต่จริงๆถ้าเป็นหมอสูเองตอนฝากครรภ์เราอยากรู้รายละเอียดค่ะมากกว่านั้นว่าผ่าตัดก้อนเนื้องอกมดลูกแบบไหน
1: ตรงไหน
0: ตรงไหนทะลุโพรงมดลูกหรือไม่นะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณหมอที่ผ่าตัดครั้งที่แล้วไปเนี่ยคุณหมอก็จะบางท่านอาจจะแจ้งส่วนใหญ่ละค่ะจะแจ้งคุณไข้ไปก่อนว่าถ้าตั้งครรภ์ต้องผ่าคลอดแบบนี้ค่ะเป็นต้นค่ะแต่ก็ถ้าจะให้ดีถ้ามีรายละเอียดมาให้หมอสูอ่ะก็จะสบายใจมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะก็จะดีมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เชื่อว่าหลังจากที่เทปนี้เราออนแอร์ไปค่ะอาจารย์ใครที่จะมาฝากครรภ์กับโรงพยาบาลสวนดอกนี่ถ้าสมมติว่าเป็นครรภ์2อาจจะต้องกลับไปขอประวัติจากโรงพยาบาลเดิมมานะคะจ้า
0: ค่ะหมอก็จะพยายามซักประวัติให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์กับตัวคนไข้เองค่ะซึ่งบางครั้งถ้าไม่ได้ประวัติจริงๆอาจจะคือถ้าเพื่อประโยชน์กับคนไข้เองก็จะรบกวนไปขอประวัติเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่จริงโดยทั่วไปถ้าเรามาฝากครรภ์คุณหมอก็จะซักประวัติเราอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าประวัติที่เราให้ไปมันมีความสำคัญยังไงบ้างนอกจากการจะต้องมาประเมินต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอสูก็ต้องประเมินด้วย
0: ค่ะ
1: เรื่องของความเสี่ยงภาวะมดลูกแตกย้อนไปเรื่องของอาการค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าบางคนอาจจะมีอาการนำมาก่อนให้รู้มาก่อนว่าเนี่ยคือสัญญาณเตือนของภาวะมดลูกแตก
0: ค่ะ
1: จะเป็นแล้วนะอ่ะจะมาแล้วนะแต่บางคนก็ไม่มีอาการนำมาเลยอยู่ดีๆแตกโคร่ขึ้นมาเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของเวลาทองดีกว่าค่ะอาจารย์อย่างโรคอื่นเช่นโรคสโตรกเส้นเลือดต่างๆเนี่ยเขาจะมีเวลาทองเขาว่าจะต้องมาถึงโรงพยาบาลมาถึงมือหมอเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: อย่างมดลูกแตกนี่ล่ะคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเอาแบบให้คุณแม่รอดและลูกรอดจะต้องมาถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ถ้ามาตรฐานจริงๆคือครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ครึ่งช
0: ั่วโมงนี่คือนับจากที่เริ่มเกิดเหตุจนถึงผ่าตัดคลอดค่ะนะคะ
1: คือเริ่มมีอาการปวดก็นับตอนนั้นเลย
0: ค่ะอันนี้คือเวลาโดยเฉลี่ยเวลาโดยเฉลี่ยแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะมาเร็วที่สุดเพราะจริงๆแล้วแม้แต่ครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้คือมีการศึกษาบางศึกษาบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสที่ลูกจะรอดแค่18นาที
1: โอ้โหน้อยมากนะคะอาจารย์คะ
0: หรือถ้าเอาจากอ้างอิงจากการศึกษาของหมายความว่าโดยหลักการทั่วไปที่เวลาเราปั๊มหัวใจคุณแม่สมมุตินะคะอย่างคนไข้ที่ช็อกหรือว่าหยุดหายใจหยุดหายใจเต้นหัวใจหยุดเต้นทันทีเนี่ยเรามีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นในการเอาลูกออกมาเพื่อให้รอดค่ะรอดแบบที่ไม่มีปัญหาเรื่องของสมองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ5นาทีเท่านั้นถึงจะได
1: ้
0: ลูกเลี้ยงแบบที่ไม่มี
1: ภาวะอะไรตามมานะคะ
0: ค่ะตามมาแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยากถ้าเกิด
1: พอ5นาทีบางคนบอกว่ายังสตาร์ทรถออกบ้านไม่ทันเลยนะคะอาจารย์5นาท
0: ีใช่แล้วค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเฉลี่ยในการผ่าตัดคลอดที่จากภาวะฉุกเฉินจนถึงผ่าตัดคลอดนะคะคือครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ครึ่งชั่วโมง
0: เราอนุโลมให้ว่าครึ่งชั่วโมงแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 100% ทุกรายค่ะ
1: ต้องบอกว่ายิ่งเวลามันเพิ่มขึ้นความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: นะคะก็5นาทีอย่างที่อาจารย์บอกโอ้โหฟังดูแล้วแบบขนลุกเลยนะคะ
0: บีบหัวใจมากมาก
1: มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมาถึงโรงพยาบาลภายใน5นาทีนอกจากว่าบ้านเราจะอยู่ติดโรงพยาบาลเท่านั้น
0: คือต้องอยู่ในโรงพยาบาล
1: หรือไม่งั้นเราก็ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในคนบางรายที่มีความเสี่ยงมากๆค่ะหมอถึงแนะนำให้คนไข้นอนโรงพยาบาลค่ะบางครั้งก็คือให้คนไข้นอนตั้งแต่28สัปดาห์30สัปดาห์32สัปดาห์34สัปดาห์จนถึงคลอดเพื่อให้ปลอดภัยที่สุด
1: ค่ะ
0: ให้ปลอดภัยที่สุดซึ่งอันนี้คุณหมอก็จะเป็นคนประเมินว่าเคสเนี้ยอยู่ไกลไม่ได้นะ อยู่ไกลโรงพยาบาลไม่ได้นะต้องแบบบางทีอย่างเคสที่ผ่านมาของเราก็นอนตั้งแต่28สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็มี
1: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่คนไหนที่เรารู้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะมดลูกแตกก็จะให้มานอนโรงพยาบาลรอเลย
0: ใช่ค่ะรวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นคลอดก่อนกำหนดหรืออื่นๆค่ะเราจะแนะนำคนไข้มานอนเพื่อที่จะแบบสามารถทำคลอดฉุกเฉินได้ทันทีนะคะเป็นต้นค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่สังคมสงสัยเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรารู้ล่วงหน้าเรารู้มาก่อนแล้วว่าเรามีภาวะที่จะเกิดมดลูกแตกเราสามารถไปนอนโรงพยาบาลก่อนที่เราจะคลอดได้ไหม
0: ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องขึ้นกับคุณหมอประเมินนั่นแหละค่ะเพราะว่าปัจจัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยหญิงตั้งครรภ์แต่ละคนไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะประเมินเป็นรายๆไปค่ะว่าเคสเนี้ยจำเป็นหรือไม่นะคะหรือบางทีคุณหมอเองก็จะถามว่าจากบ้านน่ะมาถึงโรงพยาบาลกี่นาทีใครมีรถมาส่งหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถามละเอียดประมาณนั้นว่าค่ะ
1: อยู่ไกลขนาดไหน
0: ไกลขนาดไหนระยะเวลาตอนกลางวันขับรถมาถึงโรงพยาบาลเท่าไหร่กลางคืนเท่าไหร่มีคนขับรถมาส่งตลอดเวลาหรือไม
1: ่
0: ประมาณนี้ค่ะเราจะถาม
1: โอ้โหก็ต้องเป็นภาวะที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะอาจารย
0: ์
1: ทั้งในส่วนของคุณหมอเองนะคะรวมไปถึงคุณแม่เองก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางคอมเมนต์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านเข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามอาจารย์หมอได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอจะตอบสดๆในรายการให้เลยนะคะย้อนกลับไปเรื่องของอาการค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเวลาทองที่จะต้องมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้คืออนุโลมให้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะแต่คือมาเร็วที่สุดนะคะขอย้ำอีกที
1: แต่ถ้าเป็นเวลาทองก็คือประมาณ5นาที
0: ค่ะนั้นทองที่สุด
1: ทองที่สุด
0: แต่ก็เป็นไปได้ยากแต่ก็ขอให้พยายามมาเร็วที่สุดนั่นแหละค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลมันก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสสูงที่เราจะช่วยเหลือได้ทันท่วงที
1: เมื่อเกิดภาวะมดลูกแตกแล้วค่ะอาจารย์หลายคนอยากดูว่าถ้าเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วหมอจะรักษาเรายังไงบ้าง
0: ผ่าตัดฉุกเฉินเท่านั้นค่ะผ่าตัดฉุกเฉินแต่ขั้นตอนก่อนหน้านั้นก็คงต้องก็อย่างเช่นให้น้ำเกลือให้ออกซิเจนอะไรคุณแม่เพื่อให้พร้อมผ่าตัดนะคะเตรียมเลือดเนี่ยค่ะแล้วก็ผ่าตัดฉุกเฉิน
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเย็บซ่อมเย็บอุดรูรั่วที่เลือดออกหรือปลดมาที่มดลูกปริแตกอะค่ะให้มันหยุดเร็วที่สุดเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกจากก๊อกให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ก็คือต้องเอาลูกที่อยู่ในครรภ์ออกมาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะใช่แล้วเอาเด็กในครรภ์ออกก่อนเพื่อให้เราหาจุดเลือดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูว่าตำแหน่งที่มดลูกแตกนั่นน่ะนะคะพอที่จะเย็บซ่อมได้ไห
1: ม
0: นะคะ
1: ถ้าสมมติการเย็บไม่ได้แล้วคะ
0: ต้องตัดมดลูกค่ะต้องตัดมดลูกเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเรานิยมตัดมดลูกออกหมดทุกรายค่ะนะคะจริงๆแล้วเป็นมาตรฐานด้วยซ้ำว่าคนที่เคยมดลูกแตกมาแล้วนะคะ
1: ต้องตัด
0: โทษค่ะตัดมดลูกค่ะเนื่องจากว่าสมมติว่าคนไข้ที่จะตั้งครรภ์ครั้งต่อไปแล้วเคยมดลูกแตกมาก่อนเนี่ยความเสี่ยงยิ่งมากขึ้นนะคะยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสแตกอ่ะก็คือ 15-20% ประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะดูว่าแล้วแต่ตำแหน่งแผลขนาดแผลนะคะว่าการที่มดลูกแตกนั้นถ้าเราเย็บซ่อมไปแล้วมันจะมีความเป็นไปได้ที่จะรักษามดลูกคนไข้ไว้ได้หรือไม่เนี่ยนะคะประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะหมายถึงว่าคนที่ตั้งครรภ์แต่ว่าอายุครรภ์ยังไม่เยอะแต่ก็เกิดภาวะมดลูกแตกเกิดขึ้นเนี่ยคะอาจารย
0: ์มีได้เรื่อยๆเลยค่ะมีได้เรื่อยๆบางคนก็ที่หมอเคยเจอมาก็20กว่าสัปดาห์5-6 เดือนค่ะ5-6 เดือนก็แตกได้ก็มีค่ะอาจจะเป็นความผิดปกติของมดลูกเองนะคะสมมติเนี้ยนะคะก็มีหรือการฝังตัวของมดลูกของเด็กในท้องที่ไปฝังตัวผิดปกติ
1: ผิดที่ค่ะ
0: ผิดที่อย่างเงี้ยนะคะอยู่ในมดลูกแต่อยู่ตรงมุมของมดลูกมากเกินไปหรือมดลูกขนาดเล็กเกินไปอย่างเช่นคนที่มีมดลูกเขาเรียกอะไรอาจจะผิดปกติแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้ค่ะแต่ไม่บ่อยเลยค่ะไม่บ่อยเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งปัจจัยพวกนี้จะทราบก็คือฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะก็จะทราบเลยค่ะ
1: การฝากครรภ์นี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยเป็น
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นด่านที่2รองลงมาจากการวางแผน
0: ถูกต้องค่ะ
1: อาจารย์แล้วอย่างสมมุติว่าอายุครรภ์น้อยๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางคน4เดือน5เดือนก็เจอภาวะมดลูกแตกแล้วแบบนี้มันจะมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์มั้ยคะเหมือนกับว่าเด็กยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะอาจารย
0: ์ถ้าในอายุครรภ์น้อยมากๆจริงๆอย่างเช่นก่อน6เดือนอันนี้เราก็ต้องเรียกว่าเป็นภาวะแท้งค่ะถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเด็กอาจจะเสียชีวิตในครรภ์ไปนะคะแต่ถ้าหลัง6เดือนส่วนใหญ่หมอเด็กก็อาจจะพยายามที่จะช่วยเหลือชีวิตเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ
1: ก็ต้องดูการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ด้วยนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่ก็มีเพียงส่วนน้อยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
0: ใช่แล้วค่ะส่วนน้อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นช่วงแบบ
0: ใกล้คลอด
1: ใกล้คลอดก็คือเหมือนลูกโป่งที่มันใหญ่มากๆแล้วมันจะแตกแล้วเงี้ยนะคะอาจารย์
0: ส่วนใหญ่ไตรมาส3ค่ะ อายุครรภ์เฉลี่ยสมมติจะแตกนะคะถ้ามดลูกจะแตกจริงๆถ้าหมายถึงแผลที่แผลผ่าตัดมดลูกเดิมที่อยู่ตรงมดลูกส่วนบนที่ไม่ใช่ส่วนล่างเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะแตกตอนอายุครรภ์ประมาณ33-34สัปดาห์คือ8เดือนคือไม่เกิน36ค่ะเพราะว่ามดลูกมันขยายมากๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าแผลที่มดลูกนั้นน่ะมันไม่ได้ทะลุในโพรงมดลูกหรือว่าแผลมันไม่ใหญ่มากอันนี้ก็อาจจะอยู่ถึงครบกำหนดได้เลยนะคะค่ะ
1: ก็จะมีการอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะคะอาจารย์นะคะมีการเช็คเป็นระยะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของคุณแม่แต่ละคนนั่นแหละค่ะว่าจำเป็นต้องตรวจมากน้อยขนาดไหน
1: ค่ะนอกจากการผ่านการผ่าตัดคลอดมาแล้วผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากมดลูกแล้วตัวกระตุ้นอื่นมีไหมคะอาจารย์เช่นการทำงานเยอะตอนคลอดก็ยังทำงานอยู่หรือเดินเยอะๆหรือ ทำอะไรเยอะๆเงี้ยคะอาจารย
0: ์ไม่ค่อยเป็นปัจจัยมากนักนะคะไม่ค่อยมากค่ะแต่ปัจจัยการทำงานเยอะหรือเดินเยอะกลุ่มนั้นอาจจะทำให้เกิดมดลูกหดรัดตัว
1: ท
0: ำ
1: ให้
0: คลอดใช่ค่ะทำให้คลอดเร็วกว่ากำหนดมากกว่าแต่ถ้าทำงานโดยทั่วไปนะคะมักจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะอย่างเช่นมันมีเกณฑ์อยู่ว่าสมมติทำงานหรือยืนนานเกินตลอดเวลาเนี่ยนะคะยืนหรือเดินนานเกิน3 ชั่วโมงต่อเซตต่อครั้งเนี่ยค่ะอาจจะ สัมพันธ์กับเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยค่ะเป็นต้นค่ะ
1: ก็จะทำให้ท้องแข็ง
0: ค่ะ
1: เป็นประมาณนั้นถ้าคุณแม่คลอดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการที่จะไปทำให้มีความเสี่ยงภาวะมดลูกแตก
0: ค่ะไม่ค่อยเกี่ยวค่ะ
1: จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงภาวะมดลูกแตกในฐานะที่อาจารย์หมอเป็นคุณหมอที่ดูแลด้านนี
0: ้ค่ะ
1: เรามีความเรียกว่ามีความกังวลใจในเรื่องไหนในด้านไหนมากที่สุดคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วก็จะต้องบอกว่าปัจจุบันมดลูกแตกเนี่ยมันเป็นภัยเงียบอย่างที่พิธีกรได้กล่าวไว้นะคะเนื่องจากว่าอัตราการคลอดทางการผ่าตัดคลอดมันเยอะขึ้นค่ะถึงแม้ว่าคนไข้ที่เคยคลอดโดยการผ่าตัดคลอดมาก่อน1ครั้งเนี่ยนะคะโอกาสที่จะมดลูกแตกนะน้อยมากใช่ไหมคะมันน้อยค่ะแต่ว่าเวลาเราเจอคนไข้ผ่าตัดคลอดมาเยอะๆ
1: ค่ะ
0: นะคะในปริมาณมากถ้าภาพรวมทั้งประเทศนะคะภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยอัตราการผ่าตัดคลอดที่มากเกินไปมันก็จะทำให้คนไข้ที่มีมดลูกแตกเพิ่มขึ้นมากไปด้วยถึงแม้โอกาสมันจะเกิดน้อยของแต่ละรายแต่ว่าเวลาสะสมอะค่ะเวลาเคสที่มันสะสมกันเยอะเข้าความเสี่ยงมันก็เลยจะมากขึ้น
1: ก็จะเพิ่มขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่การคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีปกติมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการคลอดทางช่องคลอดเนี่ย
1: เป็นวิธีที่ดีที่สุดไหมคะอาจารย์คะ
0: เป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดค่ะต้องบอกว่าถ้าเราคิดถึงในยุคสมัยก่อนที่ยังไม่มีการผ่าตัดคลอดนะคะการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีมาตรฐานมากๆเป็นธรรมชาติที่เป็นช่องทางที่ธรรมชาติสร้างไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอัตราการผ่าตัดคลอดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขาก็เลยกำหนดไว้ว่าไม่ควรจะเกิน 15% อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ว่าในยุคปัจจุบัน
1: อัตราการผ่าตัดคลอด
0: มันก็จะเยอะมากขึ้นค่ะถ้าของมหาราชของเรา30ประมาณนะคะ 30% ค่ะซึ่งก็ถือว่าไม่สูงแล้วนะคะถ้าเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศค่ะซึ่งก็เราก็พยายามที่จะผ่าตัดเฉพาะในรายที่จำเป็นจริงๆหรือคนที่รับความเสี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดคลอดเราก็จะสมมติคนไข้เลือกที่จะผ่าตัดคลอดหรือมีความจำเป็นใดๆอ่ะเราก็จะต้องคุยรายละเอียดว่าท้องต่อไปมีความเสี่ยงอะไรบ้างและการที่มดลูกแตกเป็นหนึ่งในนั้นถ้าเกิดคนไข้รับความเสี่ยงนั้นได้ครอบครัวรับความเสี่ยงนั้นได้อ่ะค่ะ
1: ก็โอเคใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็โอเคนั่นคือส่วนหนึ่งหรือท้องต่อไปอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องรกเกาะแน่นผิดปกติ
1: ค่ะ
0: รกเกาะต่ำผิดปกติและบางทีอาจจะแท้งบ่อย
1: ๆ
0: หรืออาจจะไม่ได้ลูกเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็คือสมมติว่าเราโอเคกับตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะผ่าตัดคลอดทุกครั้งหมอก็จะพูดถึงข้อดีและข้อเสีย
1: ค่ะ
0: ค่ะทุกครั้งส่วนในคนที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดจริงๆก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลไปค่ะก็ทำได้โดยที่หลังจากนั้นคุณหมอก็จะให้คำแนะนำค่ะว่าท้องต่อไปควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร
1: นี่พอฟังแบบนี้แล้วหลายคนที่กำลังคิดจะมีลูกไม่มีดีกว่าค่ะอาจารย์ เพราะมีความเสี่ยงเยอะแต่จริงๆต้องบอกว่ามีได้นะคะ เพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าการมีลูกเนี่ยถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่ดีแล้วก็มีการฝากครรภ์ติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็นำไปสู่การมีครรภ์คุณภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คลอดได้ตามปกติเลยแต่ว
0: ัน
1: นี้ที่เราย กตัวอย่างมาก็คือเป็นอีกภาวะหนึ่งที่บางคนอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะมีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะมาน่าจะแบ่งปันประสบการณ์คุณณัชนันท์นะคะบอกว่ามีประสบการณ์ท้องแรกเด็กไม่กลับหัวค่ะอาจารย์แล้วก็สายสะดือพันคอนับลูกดิ้นได้น้อยลงรีบไปโรงพยาบาลเลยค่ะตอนนั้นโชคดีที่บ้านตัวเองอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลได้ผ่าคลอดแล้วก็เป็นแผลแนวตั้งค่ะพอท้องที่2มาก็เลยตั้งใจจะคลอดเองแต่สุดท้ายก็ต้องผ่าคลอดเพราะว่าเด็กไม่กลับหัวอีกค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าคุณณัชนันท์ถือว่ามีการติดตามลูกดิ้นแล้วก็สังเกตอาการตัวเองเป็นอย่างดีพอรู้ว่าลูกดิ้นน้อยลงแล้วนะก็รีบไปโรงพยาบาลเลยถ้าเกิดว่ามาช้ากว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์คะ
0: ถ้าลูกดิ้นน้อยลงแล้วจนหยุดดิ้นไปเลยหมอก็จะช่วยไม่ทันค่ะก
1: ็
0: คือเด็กเสียชีวิตในครรภ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาตอนที่ลูกดิ้นลดลงแล้วหมอก็จะมีวิธีการตรวจว่าสุขภาพลูกแข็งแรงหรือไม่สมมติเราพบว่าออกซิเจนลูกเริ่มต่ำลงอันนี้ก็อาจจะต้องให้คลอดฉุก ให้คลอดทันทีค่ะให้คลอดฉุกเฉินค่ะ
1: เนี่ยนะ
0: ก็คือถ้ามาตอนหยุดดิ้นไปแล้วอาจจะไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าการนับลูกดิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติก็คือต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะคะท้ายสุดค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณแม่แล้วกันค่ะคุณแม่ที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่ในไตรมาสแรกๆหรือใครที่วางแผนอยากจะตั้งครรภ์แต่พอฟังวันนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในคนที่เสี่ยงหรือเปล่า

0: อยู่ในหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างรับมือยังไงบ้างรวมไปถึงนอกจากคุณแม่แล้วอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงสูตินรีแพทย์รุ่นใหม่แล้วกันค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์ทำงานในด้านนี้มาก็อยากจะให้ฝากถึงคุณหมอรุ่นใหม่เกี่ยวกับการดูแลเคสเหล่านี้ว่าเราจะมีวิธีรับมือยังไงได้บ้างเนี่ยค
1: ่ะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะฝากถึงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จริงๆก็พูดไปเป็นระยะแล้วนะคะว่าจริงๆแนะนำเลยค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์เลยค่ะนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้มาประเมินความเสี่ยงของคู่สมรสทั้งคู่เลยค่ะทั้งสามีและภรรยานะคะมาตรวจเลือดมาตรวจร่างกายมาตรวจความเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์นี่แหละค่ะว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะมีโรคประจำตัวหรือไม่เคยผ่าตัดมาก่อนหรือไม่เคยกินยาหรือปัจจุบันทานยาใดๆมาก่อนหรือไม
0: ่และ
1: มีความจำเป็นที่ต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์นะคะถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะตรวจทันทีค่ะมาตรวจกับพบแพทย์ทันทีเพื่อจะได้ดูว่าการตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์ปกติหรือผิดปกติ และเรามีความเสี่ยงใดๆที่เราจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหรือไม
0: ่
1: ซึ่งคุณหมอเขาก็จะบอกได้ว่าอย่างนี้เราควรจะดูแลมากกว่าปกติอย่างไรหรือเปล่า อะไรเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ณปัจจุบันก็คือสามารถตั้งครรภ์ได้มีลูกเลี้ยงได้ตามปกตินี่แหละค่ะไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะแต่ว่าท้องที่มีปัจจัยเสี่ยงก็ยอมรับว่าต้องมาพบแพทย์นะคะต้องมาพบแพทย์แล้วก็ดูแลตัวเอง
0: ค่ะ
1: อย่าละเลยไปค่ะส่วนคำถามที่สองฝากถึงสูตินรีแพทย์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกแตกในวันนี้อย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะปัจจุบันถ้าเอาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่มดลูกมีแผลนะคะก็คือจากการผ่าตัดคลอดเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าก่อนที่จะผ่าตัดคลอดใครสักคนหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ให้ข้อมูลกับคนไข้ค่ะให้ข้อมูลกับคนไข้และครอบครัวว
0: ่
1: าข้อดีข้อเสียระหว่างการผ่าตัดคลอดเทียบกับการคลอดทางช่องคลอดมีอะไรบ้างข้อดีและข้อเสียนั้นไม่ใช่เฉพาะการตั้งครรภ์ครั้งนี้ซึ่งคุณหมอสูทั่วไปรู้อยู่แล้วค่ะร
0: ู้อ
1: ย
0: ู่
1: แล้วว่าไม่ใช่การเฉพาะการตั้งครรภ์ครั้งนี้ที่มันจะจบไปแต่มันสำคัญเกี่ยวเนื่องไปถึงการตั้งครรภ์ครั้งถัดๆไปนะคะว่าความเสี่ยงในครรภ์ถัดไปหลังจากที่เราผ่าตัดคลอดมาแล้วมีอะไรบ้างนะคะหรือการคลอดเองทางช่องคลอดเนี่ยท้องต่อไปจะมีโอกาสเสี่ยงอะไรบ้างเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพูดข้อดีข้อเสียก่อนที่จะผ่าตัดคลอดทุกครั้งให้คนไข้รับทราบซ
0: ึ่
1: งถ้าคนไข้รับทราบปัจจัยเสี่ยงนั้นดังกล่าวหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะค่ะถึงจะดำเนินการตามมีข้อบ่งชี้ได้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ฝากอีกอย่างก็คือข้อมูลการผ่าตัดระหว่างโรงพยาบาลการส่งต่อค่ะการส่งต่อคนไข้นี่ก็สำคัญมากๆคือบางครั้งคนไข้อาจจะผ่าตัดจากที่หนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งนะคะหรือมีข้อมูลจากโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมาฝากท้องอีกโรงพยาบาลหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นคนที่ผ่าตัดครั้งแรกสุดเนี่ยสำคัญนะคะ ค
0: ุ
1: ณหมอที่ผ่าตัดครั้งแรกสุดเนี่ยจะเป็นคนบอกได้ว่าคนเนี้ยเหมาะสมที่จะตั้งครรภ์หรือไม
0: ่
1: ค่ะบางทีมดลูกบางของบางรายอาจจะไม่เหมาะสมเลยที่จะท้องก็ได้ค่ะ อาจจะไม่เหมาะเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งอาจจะไปอุ้มบุญเอาหรืออะไรเอาอย่างเงี้ยอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอที่ผ่าตัดหรือคุณหมอที่ประเมินคนแรกณตอนนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็อาจจะต้องบอกคนไข้ว่าครั้งต่อไปควรจะทำอย่างไรวางแผนว่าอย่างไรแล้วก็ถ้าจะให้ดีอาจจะมีการเขียนหรือว่าส่งต่อให้คนไข้ไว้ว่าวิธีการผ่าตัดเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็จะมีประโยชน์สำหรับตัวคนไข้มากขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพอคลอดคันแรกปุ๊บแล้วทุกอย่างจบเลยแต่ว่ามันจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลไปยังคันที่2คันที่3เผื่อว่าแนวอนาคตเขามีการวางแผนที่ตั้งคันต่อด้วยนะคะอาจารย
1: ์หรือแจ้งคนไข้ไว
0: ้
1: ก็ได้ค่ะว่าครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จริงๆตรงไข้เองก็ควรจะได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกับเราด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะฝากถึงคนไข้ด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียไม่ว่าอะไรที่เราเลือกก็ตามนะคะ
0: ค
1: ่ะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรที่จะไม่ดีหรือไม่มีความเสี่ยง 100% เพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับนอกจากเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมในทางการแพทย์ด้วยนะคะ
0: ค่ะสำคัญจริงๆนะคะกว่าที่ชีวิตหนึ่งจะได้ออกมาลืมตาดูโลกนะคะอาจารย์มันต้องผ่าน

0: ขั้นตอนกระบวนการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคนก็มีลูกน้อยลง
1: ค่ะ
0: มีลูกน้อยลงอาจจะด้วยหลายๆปัจจัยนะคะอาจารย์หลายๆปัจจัยหลายๆสาเหตุนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็อยากจะให้คนมีลูกกระตุ้นให้มีลูก
1: ซึ่งจริงๆถ้าฝากครรภ์คุณภาพนะคะถ้าเราวางแผนอย่างดีแล้วก็มาฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก็สนับสนุนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะโดยที่ถ้าเราพร้อมค่ะทุกอย่างไม่ได้แบบว่าความเสี่ยงเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: บางคนบอกว่าโอ้พอตั้งครรภ์ไปแล้วมีความเสี่ยงหลายเรื่องเลยจากเดิมที่ไม่ตั้งครรภ์ก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยพอตั้งครรภ์มาปุ๊บเดี๋ยวเสียงเบ้าวาเดี๋ยวเสียงนั่นเดี๋ยวเสียงนี่แต่จริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่แล้ว
1: ค่ะเพราะว่าเวลามาฝากครรภ์เราก็จะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดนะ
0: คะ
1: ให้พร้อมที่สุดให้ลูกได้มีคุณภาพมากที่สุด
0: แต่นอกจากคุณหมอก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยนะคะเพราะบางทีหมอทำเต็มที่มาเต็มร้อยเลยแต่คนไข้ไม่ให้ความร่วมมืออันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะจ้า
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่เราน่ารัก
0: นะคะ
1: ก็จะถ้าคนไข้ท้องก็จะดูแลตัวเอง
0: ค่ะก็ต้องร่วมมือกันกับคุณหมอด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่ครรภ์คุณภาพนั่นเองนะคะวันนี้เราพูดคุยกันก็ต้องบอกว่าครอบคลุมทุกประเด็นนะคะสำหรับเรื่องของภาวะมดลูกแตกนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเฟื่องระดาทองประเสริฐค่ะท่านหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหัวหน้าศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์นะคะที่ท่านได้มาให้ข้อมูลพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: แน่นอนนะคะรายการของเราวันนี้นะคะท่านไหนที่รับชมสดๆไม่ทันท่านสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจแล้วก็ทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะรวมไปถึงรายการของเราค่ะจะไปออกอากาศทางโทรทัศน์นะคะทาง NVT North ช่อง11รวมไปถึงออกอากาศเสียงนะคะทางเสียงสื่อสารมวลชน FM 100นะคะสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยาด้วยก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังได้ทุกช่องทางเครือข่ายของเราได้เลยนะคะเป็นเรื่องราวสุขภาพดีๆจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นประเด็นสุขภาพเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: รีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

0: จากพี่
1: เพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีเริ่มโครงการเวทีเยาวชนโดยทุกการเดินทางของน้องๆซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป

0: ฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
1: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนพ่อสอนอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์จะพาไปพบกับเกษตรกรต้นแบบนะครับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของการปลูกเกษตรอินทรีย์อย่างปลอดภัยไร้สารเคมีนะครับและมีวิธีการจัดการเผาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ

0: จุดเริ่มต้นของสวนเราเนี่ยมาจากที่ว่าเกิดจากร่างกายตัวเองป่วยอะค่ะแล้วก็ทำพืชเชิงเดี่ยวด้วยการทำนาอย่างเดียวอะค่ะแล้วก็ทำแบบต่อเนื่องมาจนกระทั่งทำให้ร่างกายเกิดป่วยแล้วก็เลยกลับมาพลิกผันทำเกษตรอินทรีย์โดยที่เราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนว่าจะทำยังไงให้เราลดต้นทุนได้นะคะแล้วให้เราอยู่ได้เราก็เลยมาทำตรงนี้ค่ะแล้ววิธีการทำของเราการทำนาของเราเนี่ยใช้วิธีแบบลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดที่สุดนะคะด้วยการที่การใช้อินทรีย์วัตถุในท้องถิ่นที่มีอยู่ค่ะด้วยการทำนาครั้งเดียวแล้วก็ทำนาแบบแห้งสลับเปียกนะคะใช้น้ำน้อยที่สุดเพราะว่าพื้นที่เรามีการแล้งเวลาที่เราทำเราเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีแต่แรกๆเราก็ยังใช้อยู่ในเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าดินเรายังเสื่อมโทรมอยู่แต่หลังจากที่เราปรับปรุงดินแล้วเราก็พัฒนาดินขึ้นมาแล้วดินเรามีคุณภาพมากขึ้นจากการที่เราตรวจดินเมื่อเรารู้ว่าค่า NPK ของดินเรามันมีเยอะแล้วเราก็เลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอะค่ะแต่เรามาเติมแร่ธาตุต่างๆช่วยเช่นการทำน้ำหมักเงี้ยค่ะเอาน้ำหมักเติมลงไปในแปลงของเรานะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเคมีพวกนี้เข้ามาอีกการที่เราเริ่มทำเนี่ยจากที่เราทำส่วนของพ่อสอนมาเนี่ยนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546เป็นโครงการแรกที่เราทำก็คือโครงการคณาทองคำนะคะแต่เราค่อยๆทำมาค่ะเราไม่ได้ทำแบบทีเดียวจนมาเป็นรูปสวนแบบนี้พอเราค่อยๆทำมาเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะพอเราปรับเปลี่ยนมาได้ณปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีที่เราทำการเผาฟางของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ในส่วนของเราเนี่ยตั้งแต่ชั้นบรรยากาศอะค่ะมันเกิดมี PM 2.5 มากขึ้นทีเนี้ยเราก็เลยมาคิดอีกว่าจะทำยังไงให้ลดค่า PM 2.5 ตรงนี้ได้เพราะผลกระทบเนี่ยมันเกิดกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในท้องที่ของตัวเองหรือว่าส่งผลสู่ชุมชนเมืองเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ให้เกิดผลกระทบตรงนี้เราจะทำยังไงก็มาคิดเลยคิดค้นว่าหลังจากการไปเรียนรู้การทำน้ำหมักแล้วเราก็เลยน้ำหมักสับปะรดตัวนี้ค่ะมาช่วยย่อยสลายพวกนี้มาช่วยย่อยสลายฟางที่มีอยู่การที่เราทำนาแบบต่อเนื่องฟางก็เป็นผลกระทบเพราะว่าชาวนาต้องจุดต้องใช้การเผาถ้าไม่เผาเขาไม่สามารถที่จะถ่ายได้เพราะเขาทำแบบต่อเนื่องแต่พอเรามาทำน้ำหมักสับปะรดช่วยย่อยสลายให้เขาแล้วก็สอนให้เกษตรกรทำเองมันก็เลยเป็นการที่ว่าเราลดตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็จะเรียกว่าอะไรคะประหยัดต้นทุนไปได้อีกอะค่ะพอมันประหยัดต้นทุนได้แล้วก็ลดคาร์บอนตรงนี้ไปได้ชาวนาก็ลดต้นทุนในผลผลิตของตัวเองได้โดยการที่ว่าเอาน้ำหมักตรงนี้ไปฉีดในแปลงแล้วก็ไปช่วยเขาย่อยสลายอีดีดได้ด้วยนะคะส่วนมากเกษตรกรที่เจอก็คือข้าวดีดในแปลงนาทำให้ผลผลิตในแปลงต่ำลงแล้วก็เกิดผลกระทบเรื่องเวลาไปขายมีสิ่งเจือปนมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราเอาตัวน้ำหมักสับปะรดตัวนี้มาใช้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นแล้วก็ในพื้นที่ของตนเองจนณปัจจุบันนี้เราผลิตน้ำหมักสับปะรดกันเนี่ยจะอยู่ปีนึงประมาณ3ตัน4ตันนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเอาไปผลิตเองนะคะตรงนี้ก็เลยประสบความสำเร็จได้มากขึ้นการที่ทำข้าวคาร์บอนต่ำก็คือการที่ทำนาแห้งสลับเปียกอะค่ะ1เวลาที่การใช้น้ำถ้าใช้น้ำมากมันก็ปลดปล่อยคาร์บอนออกมาใช่ไหมคะก็ไปทำลายบรรยากาศชั้นบรรยากาศแต่พอเราทำนาแบบแห้งสลับเปียกมันก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ทำให้พืชของเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยการที่พืชเราก็จะขยายกอได้ด้วยแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปได้อีกเยอะตรงนี้พอเราทำพืชคาร์บอนต่ำได้มันก็ทำให้เราเกิดเห็นผลว่าพืชเราลดการเป็นโรคได้เยอะเลยลดการเป็นโรคเชื้อราลดการแมลงที่เข้ารบกวนได้อีกเยอะเลยค่ะเราทำไร่นาส่วนผสมเนี่ยเราดูจากโครงการของพ่อค่ะตามศาสตร์พระราชานะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเราคิดว่าถ้าเราทำพืชเชิงเดี่ยวในเชิงเดี่ยวที่มีราคาสูงหรือราคาต่ำเราก็จะได้เพียงอย่างเดียวแล้วตรงนี้จะลดการเสี่ยงของเราเราจะมีผักในช่วงที่ถูกบ้างแพงบ้างแต่เรามีทั้งปีมีรายได้ทั้งปีแล้วเราก็สามารถกินได้นะคะแล้วเรายังมีผลไม้ตามฤดูกาลที่เรานำมาแปรรูปได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้เราแล้วก็ทำให้ของเราเนี่ยมีอยู่มีกินทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: อ
0: ถ้ายากไหมยากค่ะยากคือยากจากตัวของเราที่เราจะปรับว่าเราจะเอาอินทรีย์หรือเคมีเข้ามาได้พอเราปรับได้ปั๊บมันก็เหมือนง่ายแต่กว่าจะทำขึ้นมาได้ก็ประมาณระยะปรับเปลี่ยนนะ3ปีค่ะในช่วงที่เราปรับเปลี่ยนน่ะจะอยู่ระยะประมาณปีพ.ศ. 2558ในตอนนั้นนะคะเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็เริ่มไม่ใช้เคมีมาเลยในระยะนั้นเลิกการใช้เคมีจนมาได้นะปัจจุบันเนี้ยก็ตก10ปีแล้วค่ะที่ทำอยู่ศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของสปกของอำเภอตาคีนะคะแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459ศูนย์ตรงนี้ช่วยได้ตรงที่ว่าเกษตรกรอยากลดต้นทุนการใช้ในครัวเรือนหรือว่าเกษตรกรอยากปลูกพืชแบบปลอดภัยนะคะส่งขายซึ่งเรามีช่องทางของการตลาดที่จะขายอยู่แล้วเราทำตรงนี้เพื่อให้เป็นต้นแบบของเกษตรกรแล้วก็มาเรียนรู้ในการที่จะสามารถทำขบวนการการทำปุ๋ยหมักหรือการทำน้ำหมักต่างๆไปใช้ในแปลงของตัวเองอะค่ะเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็สร้างผลผลิตออกมาในแบบรูปแบบของพืชปลอดภัยแล้วขายต่อได้ด้วยจุดเด่นของเราคือมาตรฐานการทำพืชปลอดภัยหรือว่าพืชอินทรีย์อะค่ะเพราะว่าถ้าท้องตลาดทั่วไปเขาจะใช้

0: ่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของสวนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมให้พี่ราตรีพาผมมาดูแปลงสวนเกษตรนะครับที่สวนแห่งนี้เรามีการจัดการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างครับพี่ราตรี
1: ค่ะส่วนของเราก็จะแบ่งพื้นที่เป็นปลูกข้าวนะคะปลูกไม้ผลแล้วก็ปลูกผักสวนครัวนะคะเพราะว่าถ้าเราแบ่งส่วนสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วก็มีแหล่งน้ํามันก็เราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพราะหัวใจหลักสําคัญก็คือถ้าดินเราดีนะคะเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนการทำนาข้าวไว้กินถูกไหมคะเราไม่ต้องซื้อเขาเราไม่ต้องซื้อผักเราก็แบ่งสัดส่วนไว้ทำผักนะคะตามโครงการทฤษฎีเลยค่ะว่าแบ่งสัดส่วนแบบ30-30นะคะเราก็แบ่งสัดส่วนแบบชัดเจนแล้วก็มาปลูกทุกอย่างที่เรากินแล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูก
0: ครับแล้วส่วนของเรามีการปลูกอะไรเด่นๆบ้างครับ
1: ถ้าของเราเลยอาชีพหลักเราก็คือข้าวเพราะนั้นข้าวก็ต้องเป็นข้าวอินทรีย์นะคะเพราะข้าวอินทรีย์เนี่ยเป็นการที่ทำยากมากที่สุดนะคะจุดหลักก็คือถ้าเราทำข้าวอินทรีย์ได้เราก็ทำผักอินทรีย์ได
0: ้
1: นะคะเพราะว่าพื้นที่เราเป็นอินทรีย์แล้วในการที่เราจะทำอินทรีย์ได้ก็ต้องปรับปรุงตั้งแต่ดินก่อนนะคะเพราะถ้าดินไม่มีเคมีก็ปลอดเคมีแล้วเราก็มาทำอินทรีย์ได้ค
0: ่
1: ะไม่ว่าจะทำข้าวทำผักเราทำได้หมดเลยนะคะ
0: แล้วการทำดินของเราครับมีความยากง่ายยังไงบ้างครับ
1: ยากไหมยากค่ะนะคะยากตรงที่ว่าการทำดินของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำดินเนี่ยเราเผาแบบคนอื่นมันก็จะเกิดปัญหาว่าภาวะเกิดค่า PM 2.5 มากขึ้น
0: แล้
1: วใช่ค่ะฝุ่นก็จะเยอะขึ้นทีนี้พอเราหาวิธีว่าเราลดการเผาเนี่ยแต่เอาอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่เนี่ยมาทำคุณค่าให้มากขึ้นเราจะทำยังไงให้ตอฟางเราเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะในตอฟางเราเนี่ยมีทั้งโพแทสเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสแต่ทุกคนเผาทิ้งหมดเลยเราก็เลยมองว่าอ่ะถ้าเราเก็บฟอสฟอรัสตรงนั้นไว้ได้โพแทสเซียมตรงนั้นไม่ได้เราก็ต้องเติมไนโตรเจนลงไปได
0: ้ครับ
1: เอ๊ะเราจะเอาอะไรมาเป็นไนโตรเจนเพราะนั้นไนโตรเจนอยู่ในปอเทืองกับถั่วเขียวเราก็เลือกเอาอะค่ะว่าวัตถุดิบพวกนี้มันเป็นวัตถุดิบที่เราหาได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ดูแลได้ง่าย
0: ๆ
1: เราก็เลยเลือกเอาปอเทืองมาก่อนนะคะโดยการเติมไนโตรเจนลงไปเพราะว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมอยู่ในฝางข้าวเราอยู่แล้วเราเกี่ยวข้าววันไหนเราก็เอาปอเทืองเหล่านี้แหละค่ะไปหว่านในวันที่ลดเกี่ยวลงพอเราหว่านเสร็จได้45วันปอเทืองเราก็จะออกดอกเหลืองเลย
0: ครับ
1: พอมันเหลืองปั๊บเราไถกบเราได้แล้วไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ครบแล้วแต่เรายังต้องเพิ่มอีกเพิ่มไนโตรเจนให้มากขึ้นอีก
0: ครับ
1: เพราะว่าพวกนี้ยังปลดปล่อยไม่ได้เราก็เอาถั่วเขียวอะค่ะมาหว่านมาหว่านในแปลงนาของเราเนี่ยค่ะพอเราหว่านเสร็จ75-80วันเราได้เก็บเกี่ยวถั่วเขียวแล้ว
0: ครับ
1: เราสร้างรายได้ได้ด้วยแล้วก็เติมไนโตรเจนในดินได้ด้วยสร้างปุ๋ยในดินเราได้อีกเราก็เลยทำตรงนี้ค่ะจุดห้าไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่ต้องลงทุนแต่ไถเราก็หว่านเลยไม่ได้ปลูกผลผลิตต่อไม่ได้มันก็จะลำบากนิดนึงเพราะลดจุดห้าค่ะทีเนี้ยเราก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจะทำยังไงอ่ะให้ดินมามีชีวิตกลับมาได
0: ้ต่อตัวเรายังไงบ้างครับ
1: การที่ปรับเปลี่ยนนะคะมาทำเกษตรอินทรีย์หรือพืชปลอดภัยเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือสำหรับตัวเรา
0: ครับ
1: หลังจากที่เราป่วยแล้วเจาะมายังไงก็เจอเคมีทำยังไงเกษตรกรทุกคนเจาะเลือดยังไงก็เจอเคมี
0: ครับ
1: นั่นแหละค่ะต้นเหตุของการป่วยแล้วการที่เราป่วยสาเหตุสำคัญก็คือมะเร็ง
0: ครับ
1: มะเร็งคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเป็นผลเสียก็คือเวลาที่เติมเคมีเข้าไปในร่างกายตัวเองเราไปก่อนคนอื่นแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยมองว่าอ่ะพอเรามาทำอินทรีย์ปั๊บเราทานสิ่งที่เราทานเข้าไปอ่ะในเมื่อไม่มีเคมีมันก็ทำให้ผลดีกับร่างกายเราแล้วก็คนในครอบครัวเราเพราะคนในครอบครัวเราก็ต้องทานเหมือนกันเราก็ทานตั้งแต่ข้าวอินทรีย์ทานผักอินทรีย์เราก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นอินทรีย์แล้วเราก็เก็บมาทานในครอบครัวแล้วก็แบ่งปันตรงเนี้ยไปให้กับพี่น้องเราพอเราแบ่งปันพี่น้องได้เราก็เอาไปให้ชุมชนเอาไปให้หลายๆที่อะค่ะ
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามากที่สุด

กับการที่เราอยากรับประทานอาหารที่ปลอดภัยเราก็ต้องทำเองเพื่อที่จะประโยชน์ให้กับเราเหลือแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการทำน้ำหมักเพื่อที่จะย่อยสลายฟางข้าวนะครับและวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามช่วงต่อไปครับ

0: ู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีขั้นตอนนะครับในการทำน้ำหมักสับปะรดเพื่อที่จะไปย่อยสลายเศษวัสดุอินทรีย์ทางธรรมชาตินะครับพี่ราตรีครับนี่คือวัสดุใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราจะทำน้ำหมักมีอะไรบ้างครับ
1: วัตถุดิบของเราเนี่ยก็จะมีสับปะรดเป็นตัวหลักนะคะเพราะว่าในสับปะรดจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยนะคะเนี้ยสับปะรดเสร็จเราจะมีพอร์สองนะคะตัวเนี้ยจุลินทรีย์จะช่วยขยายเชื้อแล้วก็ช่วยย่อยตัวนี้ให้มากขึ้นนะคะเราก็เลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยการใช้กากน้ำตาลนะคะแล้วสูตรการทำของเราก็มีอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราใช้สับปะรด3กิโลเราก็ใช้พอร์สอง1ซองใช้กากน้ำตาล1กิโลนะคะเรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่านะคะพอท่วมเพราะนั้นสูตรการหมักไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้น้ำตามปริมาณนะคะถ้าเราอยากได้เข้มข้นเราก็ลดน้ำลงถ้าเราอยากได้เจือจางเอาเป็นการบำรุงเราก็อาจจะเจือจางน้ำนะคะให้น้ำเนี่ยมันช่วยทำการแล้วก็ไปบำรุงดินขึ้นมาได้อีกนะคะ
0: ครับแล้วขั้นตอนวิธีการทำเราต้องเริ่มจากอะไรคือขั้นตอนแรกครับ
1: ขั้นตอนแรกของเราก็คือนำสับปะรดแบบนี้ค่ะนะคะมาฝานเพราะนั้นการที่เราจะฝานสับปะรดนะคะเราก็ไปเลือกสับปะรดมาได้เลยตามท้องตลาดนะคะแล้วเราก็จะนำมาหั่นนะคะ
0: เรามีวิธีการเลือกไหมครับว่าเราจะเลือกลูกสุกหรือว่าลูกดิบอะไรเงี้ยคร
1: ับ จริงๆแล้วถ้าเป็นสับปะรดที่หัวดิ
0: บ
1: นะคะตัวย่อยสลายของเขาจะเยอะมากกว่าแล้วแต่ถ้าเป็นตัวสุกมันจะหวานนะคะเกิดเราจะไปชิมซะก่อนที่จะสับนะคะเพราะนั้นตัวเนี้ยใช้ตัวที่ดิบดีที่สุดนะคะตัวสารช่วยย่อยเรานำมาก็เตรียมเลยค่ะเราก็มาฝานเลยนะคะถ้าเรายิ่งฝานบางๆยิ่งดีนะคะ
0: ครับ
1: เราก็ใช้มีดเราก็ได้นะคะวัตถุดิบที่เรามีอันนี้เนื้อเหลืองค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อขาวก็ดีนะคะเราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะ
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นฝานไปทั้งลูกเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งลูกเลยใช่ไหมครับ
1: เราก็มาฝานให้ละเอียดลงอีกนะคะยิ่งละเอียดก็ยิ่งย่อยเร็วอะค่ะ

0: ชมครับตอนนี้ก็ครบ3กิโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ราตรีครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อ
1: ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาพอร์2นะคะมาละลายน้ำนะคะน้ำเปล่าเราที่ละลายเนี่ยคือ1ลิตรนะคะ
0: ครับ1ลิตรต่อ1ซอง
1: ใช่ค่ะเพื่อทำการละลายหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: อันนี้คือพอร์2นะคะจุลินทรีย์พอร์2เราก็ควรทำการละลายของพอร์2ก่อน
0: ครับพอร์2คุณสมบัติเขาคืออะไรล่ะครับ
1: ช่วยย่อยสลายค่ะ
0: ครับ
1: ตัวนี้จุลินทรีย์ของเราจะช่วยย่อยสลายเศษซากพืชของเรานะคะว่าตัวนี้ให้ซากพืชของเราอ่ะจะได้ทำการย่อยสลายแล้วก็ไปทำประโยชน์ตรงนี้ได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ขยายตัวของจุลินทรีย์ของเราเนี่ยได้มากขึ้นและก็เร็วขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อเราทำการละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากากน้ำตาลลงไปนะคะผสมกับน้ำนะคะกับพอร์2ที่เราคนไว้ให้ละเอียดนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาผสมลงไปในสับปะรดนะคะคราวนี้เราจะใส่ลงไปในนี้นะคะพอท่วมสับปะรดนะคะแล้วเราก็ทำการคนนะคะทำการคนให้ทั่วนะคะ
0: มาค่ะเดี๋ยวผมช่วย
1: ได้ค่ะเราช่วยกันนะคะคั่วให้เข้ากันเราเอากากน้ำตาลเนี่ยเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เราคนให้เข้ากันค่ะเท่านี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาเนี้ยไปลงหมักไว้ในถังใหญ่นะคะ
0: เราต้องใช้เวลาหมักนานแค่ไหน
1: เราหมัก3เดือนค่ะระยะเวลาที่เราหมักไว้ใช้ระยะเวลา3เดือนนะคะพอเราหมักได้3เดือนปั๊บเราก็จะมากรอกเป็นแบบนี้ค่ะใช่1ไร่ใช้1ขวดนะคะ
0: ครับ
1: เพื่อไปฉีดในเตาสั่งข้าวนะคะที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะคะพอเราฉีดไปเนี่ยเราก็สามารถปั่นตัวนั้นลงไปย่อยสลายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นซากพืชของเราที่เรามีอยู่เราจะฉีดเราก็ฉีดในช่วงเย็นให้มีน้ำค้างหรือว่ามีความชื้นเราก็เอาตัวนี้แหละค่ะ1ลิตรกับน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีดไปมันก็จะช่วยย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะจากซากพืชที่เรามีอยู
0: ่ครับพี่ราตรีครับแล้วอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังมีการทําไร่นาแบบว่ามีการเผาอยู่บ้างอ่ะครับ
1: ตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้าเราช่วยกันลดค่า PM 2.5 ได้เนาะถ้าเราลดตรงนี้ได้เราสามารถทําตรงนี้ไปช่วยย่อยได้1บํารุงดินของเรานี่แหละก่อนแล้วก็ไปประหยัดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยแล้วการทำตรงนี้ยิ่งง่ายขึ้นเมื่อมีพอร์17เข้ามาถ้าใครบอกว่าทำน้ำหมักสับปะรดไม่รู้จะหาสับปะรดที่ไหนได้เอาพอร์17ตัวนี้ค่ะที่มาใหม่ของพนาที่ดินนะคะเอามาละลายน้ำนะคะ1ซองต่อน้ํา50ลิตรแล้วก็ไปฉีดพ่นลงแปลงได้เลยตัวนี้ก็ย่อยสลายได้เร็วภายใน7วันนะคะแล้วสามารถนำไปหวานข้าวต่อได้เลยตัวนี้ก็เป็นประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดในการทำแบบนี้ด้วยนะคะ
0: โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูผลิตภัณฑ์ของที่สวนแห่งนี้นะครับแล้วก็รางวัลต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่การันตีถึงความปลอดภัยทางการเกษตรครับ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผู้ชมเราจะพาผู้ชมมาดูความภาคภูมิใจของสวนแห่งนี้นะครับนอกจากผลผลิตสดๆที่นำไปจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็เรายังมีนำมาแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตด้วยนะครับพี่ราตรีครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: พืชผลทางการเกษตรที่เรานำมาแปรรูปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: อย่างของเราเนี่ยจะเน้นไปทางสมุนไพรนะคะการแปรรูปของเราเนี่ยนอกจากว่าเป็นผักสวนครัวทั้งหมดแล้วเราก็ยังนำสมุนไพรเช่นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าแล้วก็จะเป็นใบเตยนะคะมาแปรรูปเพื่อเป็นชานะคะแล้วเราก็ยังทำตะไคร้เนี่ยเน้นทำตะไคร้แห้งส่งออกนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้แห้งหรือใบมะกรูดส่งออกซึ่งเป็นในมาตรฐานอินทรีย์ค่ะตัวนี้เราทำส่งออกด้วยเนี่ยค่ะคือความภูมิใจแล้วก็ได้นำให้กับตรงนี้มาขยายให้กับเครือข่ายต่างๆที่ได้มาปลูกและส่งขายให้เราตรงนี้เราจึงเน้นตรงนี้มากที่สุด
0: ครับนอกจากเป็นสมุนไพรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นข้าวที่แบบเป็นข้าวแบบอินทรีย์มีพันธุ์อะไรบ้างครับ
1: ข้าวอินทรีย์ที่เราปลูกเนี่ยเราจะเน้นเป็นข้าวกอขอ43นะคะแล้วก็ข้าวหอมมะลิหอมปทุมแล้วก็ข้าวไรเบอรี่
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้เป็นอินทรีย์ที่เราสามารถสีขายได้เลยแล้วก็รับรองมาตรฐานด้วยการทำระบบ PGS ค่ะ
0: ครับแล้วการที่เรามาทำอินทรีย์แบบนี้ครับสิ่งที่เราได้รับจากอินทรีย์คืออะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่ได้รับหนึ่งสุขภาพเราต้องมานะคะความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สุขภาพของทุกคนเมื่อเราทานไปรสชาติของข้าวก็ไม่เหมือนกับท้องตลาดที่เราทานเพราะนั้นความแตกต่างคือความปลอดภัยของตัวเราเป็นที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็เราทานเสร็จเราได้รสชาติของความอร่อยแล้วเรายังได้ความปลอดภัยกับร่างกายของตัวเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ
0: ครับพี่ราตรีครับผมเห็นรางวัลข้างหลังเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วรางวัลไหนที่เรารู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราบ้างครับ
1: สำหรับตัวเรานะคะรางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือรางวัลที่ได้รับจากมือในหลวงรัชกาลที่10นะคะในวันพืชมงคลเมื่อปีพ.ศ.2568ที่ได้รับมาใหม
0: ่ๆ
1: อันนี้เป็นรางวัลที่ได้รับมานะคะแล้วก็ตัวที่เราได้รับเนี่ยเป็นรางวัลของเกษตรกรที่ด้านพัฒนาที่ดินซึ่งเราสนใจเรื่องดินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ของปีนี้ได้ขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล นะคะก็คือการที่ได้เป็นปาฏนะคะทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็จะได้เข้าไปรับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ภูมิใจมากที่สุดเลย
0: ครับพี่ราตรีครับแล้วความสุขที่เราได้รับจากการทำเกษตรคืออะไรครับ
1: ความสุขของเราก็คือหนึ่งชีวิตเราปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ให้ความปลอดภัยกับครอบครัวให้กับคนทั่วไปด้วยค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง
1: ช่องทางที่ติดต่อนะคะสามารถติดต่อเราได้ทางเฟซนะคะแล้วก็ในเฟซของเราคือสวนพ่อสอนนะคะหรือโทรมาในเบอร์โทร085 382 57

0: 07นะคะตรงเนี้ยเป็นเบอร์โทรของเราแล้วติดต่อได้ตลอดเวลาเราสามารถให้คุณเข้ามาดูงานศึกษาดูงานของเราได้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คุณได้นะคะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ราตรีมากๆนะครับที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็องค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสวนตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จและเป็นเกษตรปลอดภัยแบบนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับรายการรอบภูมิภาคของเราวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้และแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่ราตรีแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่หมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันอัมพิกาส่วนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือค่ะคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้เราคงติดตามกันหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้สำหรับร่องฝนนะคะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ของเราค่ะเริ่มมาที่ทางรัฐบาลมีการเปิดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คูคลองเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนมีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวเลยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะวันนี้ก็ไปเปิดงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะครูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14ประจำปี2569ณตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีค่ะการพัฒนาพื้นที่มีนบุรีโดยเฉพาะคลองแสนแสบจำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์งานวิจัยและก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเสนอแนวคิดนะคะเปลี่ยนคลองเป็นโอกาสด้วยการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
2: ขอชื่นชมมูลนิธิคนรักเมืองมีนที่ได้จัดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง14ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยในบางครั้งแล้วการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ก็อาจจะเริ่มซบเซาลงนะครับแต่ตอนนี้เป็นแนวทางที่เริ่มดีขึ้นทุกคนครับเมืองมีนบุรีก็เป็นเมืองคู่ขนานไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ตั้งทั้งธัญบุรีเนี่ยเป็นเมืองข้าวนะฮะก็ขนานกันกับมีนบุรีที่เราเรียกว่าเป็นเมืองปลานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ชั้นนำของเรื่องการเกษตรแล้วก็เป็นเมืองน้ำเพราะฉะนั้นที่นี่เคยเป็นจังหวัดมาก่อนนะครับที่นี่ยิ่งใหญ่มาก่อนมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับคลองแสนแสบเรื่องนี้เองครับถ้าวันนี้เราพยายามมองว่าทำไมคนถึงมาที่นี่คนมาเที่ยววัดคนมาเที่ยวตลาดน้ำวันนี้เองสองส่วนที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำขนานกันไปก็คือการที่เราอนุรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดมีนบุรีนอกจากนี้เองก็จะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม
0: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรค่ะกับผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมดเนี่ย11รายแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่เด็กเยาวชนดีสีเมืองมีน24คนนะคะมอบรางวัลการประกวดสารวัตรคลองจูเนียร์อีก8คนค่ะก่อนที่จะร่วมชมการแห่เรือสุพรรณหงส์จำลองขบวนเรือบุพชาติจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมประมงค่ะภายในงานนะคะยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการประมงทรัพยากรน้ำสถาบันการศึกษาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมค่ะ
1: มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากที่อำเภอโมกเหล็กนะคะตอนนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะทางเจ้าที่เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะร่องฝนลงพื้นที่ภาคใต้นะคะทำให้จังหวัดสตูลนั้นเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้และตอนนี้ก็มีรายงานน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะทำให้พี่น้องบ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีน้ำท่วมขังซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำท่วมขังตลอดเวลาหากมีฝนตกหนักทางด้านเจ้าหน้าที่อบต.ควนโพเร่งขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อไปยังตำบลควนโดนอำเภอควนโดนหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำนั้นระบายไม่ทันและเมื่อเวลา 10:17 นาทีมีฝนตกหนักค่ะช่วงแยกโนนกลุ่มหน้าโลตัสสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำนั้นระบายไม่ทันน้ำท่วมบนผิวการจราจรนะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามมีบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนได้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กโดยมีผู้เข้าพักจำนวน30คน
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา นะคะก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่11ซึ่งก็มีผลกระทบถึงวันนี้ค่ะทั่วไทยเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับสถานการสภาพอากาศประจำวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านทำให้ทั่วไทยนั้นยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวสูงถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่อย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนร้อยละ70ตกหนักในพื้นที่ของอุตรดิตถ์สุโขทัยตากเลยชัยภูมิขอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองหนาแน่นถึงร้อยละ80จะตกหนักที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีระยองและที่ตราดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลโดยฝนร้อยละ80นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนหนักค่ะร้อยละ60ถึง70โดยเฉพาะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0: 3วันค่ะโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กที่บริเวณใต้ท่อจุดรั่วรอยร้าวบนตัวท่อนั้นมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรค่ะและมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อนั้นมีลักษณะถูกกดทับกับต่อหม้อของทางด่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณต่อหม้อทางด่วนมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ซุดตัวขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการซุดตัวตามธรรมชาติของดินเมื่อแนวท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากจึงเกิดความแตกต่างของระดับการซุดตัวส่งผลให้บริเวณรอยต่อมีแรงกดต่อท่อและอาจทำให้ท่อเกิดการโค้งงอจนเกิดรอยร้าวขึ้น
1: ตกลงเชื้อเพลิงนะก็ตกลงก็ได้พบแล้วจุดที่มีปัญหานะก็จบสบายใจไปแล้วก็อันนี้รูปหน่อยดิมันก็เป็นจุดตรงท่อนี่แหละที่อยู่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงก็แต่ว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ต่อหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองตีสองครึ่งนะเจอ
2: ก่อนตีหนึ่งครับ
1: ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปกันที่อื่นต่ออันนี้บอกเป็นจุดไหนดูที่แตกเมื่อกี้นี่ที่รอยร้าวอ่ะที่แดงๆอ่ะจะเป็นรอยซึมนิดนึงอย่างนี้มันเห็นเป็นรอยแคร็กเลยใช่ไหมเนี่ย
2: รอยแคร็กครับวิ่งแนวว
1: ิ่งแนวยาวว
2: ิ่งแนวลองจิจูดในทางนี้ครับ
0: ส่วนปลอกเหล็กที่ครอบท่อกลับไม่มีการโค้งงอหรือแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะมีการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณปลอกเหล็กยังพบคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยซึ่งนายชัดชาติระบุว่าจากลักษณะคราบดังกล่าวทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันอาจรั่วซึมมาเป็นระยะเวลานานแล้วนายชัดชาติได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันมี3ส่วนได้แก่ตัวท่อฉนวนที่พันรอบท่อและปลอกเหล็กด้านนอกการที่น้ำมันสามารถซึมผ่านชั้นฉนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้อาจสะท้อนว่าการรั่วซึมเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยร้าวที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่โดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถสรุปต้นเหตุได้อย่างชัดเจน
3: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุที่คนร้ายมีการลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาอยู่หลายจุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ลงพื้นที่ไปสั่งคุมเข้มมาตรการในเรื่องความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ประชาชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ได้เกิดเหตุคนร้ายค่ะไม่ทราบจำนวนนะคะลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อยู่หลายจุดบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข410ที่บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงของทางราชการและก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนคนร้ายนะคะกระจายกำลังก่อเหตุอยู่หลายจุดค่ะประกอบไปด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยที่กลางถนนโปรยตะปูเรือใบค่ะทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหายไป2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้แก่รถแบ็คโฮแล้วก็รถปลดถนนรวม3คันแล้วก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดนะคะนายก้องสกุลจันทราผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมกับฝ่ายปกครองค่ะทหารแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์นายก้องสกุลกล่าวนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนค่ะคนร้ายเนี่ยมุ่งเป้าก่อเหตุกับรถแล้วก็เครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปยังเบตงโครงการดังกล่าวนั้นเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ว่ากลับถูกผู้ที่ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายสำหรับมาตรการในเบื้องต้นนะคะจะมีการประสานกำลังพลดูแลความปลอดภัยตามแนวเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ภาคประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลกับภาครัฐร่วมกันสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที
4: ่ตอนนี้ทุกวันนี้ทางหน่วยกำลังทั้ง3ฝ่ายก็ได้ดูแลแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเพื่อมาดู แล้วก็วางมาตรการป้องกันก็อาจจะให้รถไปจอดกันใน

0: ซึ่งในเบื้องต้นได้คุยกับ3ฝ่ายว่าอาจจะไปจอดที่อบต.หรือหน้ามัสยิดแล้วก็เดี๋ยวบริษัทก็จะจ้างยามเอกชนในการดูแลนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องการจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของถนนเนี่ยก็อยากให้คนจากอำเภอยะลาไปเบตงมีถนนใช้ที่สะดวกก็เลยเป็นที่โครงการเนี้ยก็เลยได้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อดำเนินการเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ประกอบการสิ่งที่เราทำได้ก็คือการแจ้งข่าวสารแจ้งเหตุการณ์เพราะถ้าตราบใดที่ภาคประชาชนไม่มามีส่วนร่วมเนี่ยปัญหาสามจจต.เนี่ยก็จะการแก้เนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมผมเชื่ออย่างว่าปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงครับสิ่งที่สำคัญอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องคิดว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเขากำลังก่อสร้างเพื่อสร้างความสะดวกให้กับพื้นที่พวกเราในฐานะประชาชนก็ต้องมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐนะครับ
1: ทางกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเช้าวันนี้ภาพรวมยังไม่พบปัญหาค่ะพร้อมกับแนะนำประชาชนให้พกร่มด้วยนะคะเนื่องอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ะนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้เปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด 1,075,971 คนครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางใหญ่บางกรวยและไซน้อยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 13,050 คนพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งอีกนับพันคนรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือหน่วยเลือกตั้งหากเกิดปัญหาฝนตกหรือไฟฟ้าดับโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วของอบจ.นนทบุรีและการไฟฟ้านครหลวงร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกกต.แนะนำประชาชนให้พกร่มออกจากบ้านด้วยนะคะเนื่องจากช่วงบ่ายและเย็นก่อนปิดคูหาอาจมีฝนตกพร้อมตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งอบจ.ในครั้งก่อน
2: ก็ต้องคอยดูสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าประชาชนเริ่มมาทยอยที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็ต้องบอกให้คอยระวังนิดนึงแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก่อนออกจากบ้านก็พกร่มมาด้วยนะครับเพราะมันมีโอกาสนะฮะที่จะเจอกับภาวะฝนนะครับเราก็หวังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองเนี่ยท่านก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการไปใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนท่านก็สนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์จากครั้งที่แล้วที่ผมว่า1กันยา68เอง 41.1% เนี่ยเราก็หวังว่าจะมากกว่านั้นครับ
3: ถ้านับจากตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะหลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ดังนั้นค่ะในช่วงบ่ายนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็หน่วยเลือกตั้งของตนเองด้วยที่สำคัญต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะควรตรวจสอบลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมค่ะหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุได้หลังวันเลือกตั้ง7วันคือวันที่21ถึง27กันยายนนะคะสำหรับช่องทางการแจ้งเหตุยื่นได้ด้วยตนเองหรือว่าอาจจะมอบหมายบุคคลอื่นเนี่ยยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นหรือจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนก็ได้ค่ะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นอกเหนือจากพี่น้องชาวนนทบุรีที่วันนี้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะแต่อยากจะเชิญชวนเหมือนกันเพราะว่าทางรัฐบาลเองชวนทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนให้เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยสามารถเปิดเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนนาย

0: างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th เลือกระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนค่ะหรือ mobile application SSO Plus นอกจากนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความเป็น SMS นะคะไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนอีกด้วย
1: ขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาชี้แจงข้อควรระวังค่ะในการร่วมติดตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะบันทึกภาพหรือว่าถ่ายทอดสดภาพรวมที่เลือกตั้งได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่ว่าห้ามเข้าถึงคูหาลงคะแนนลักษณะที่มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้นะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะออกประกาศข้อควรระวังในการร่วมติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการใช้สิทธิ์ค่ะคือสาระสำคัญในอย่างเช่นสามารถเข้าร่วมติดตามได้บริเวณนอกแนวเขตกั้นของที่เลือกตั้งโดยไม่รบกวนปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนการบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะจะต้องไม่รบกวนการทำงานของกรรมการและไม่ทำให้มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะระหว่างการนับคะแนนนะคะหลังเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็สามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอหรืออาจจะถ่ายทอดสดกระบวนการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งการวินิจฉัยบัตรลงคะแนนการอ่านคะแนนการขีดคะแนนบนกระดานได้โดยรบกวนการทำงานของกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะไม่ควรที่จะรบกวนกรณีกระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบริเวณที่เลือกตั้งค่ะก็จะให้ทางประธานหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือนด้วยความสุภาพหากบุคคลดังกล่าวยังเพิกเฉยก็ให้เชิญออกจากบริเวณที่เลือกตั้งหรือดำเนินการอื่นใดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าพูดถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าพร้อมมากๆแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางทีเซ็ปก็มีการประเมินว่าเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะโดยนางสุภวรรณติรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ปเปิดเผยว่าทีเซ็ปได้เตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting มานานกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์จนได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นช่วงที่การจัดงานหมุนเวียนมายังภูมิภาคเอเชียการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนในแวดวงการเงินทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 10,000 คนโดยทีเซ็ปจะร่วมกับสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทยหรือ World Bank เชื่อมโยงผู้เข้าร่วมงานและนักลงทุนไปยัง10เมือง MICE City ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงส่งเสริมการเดินทางของผู้ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคนางสุภวรรณประเมินว่านักเดินทางกลุ่มการเงินเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปมารวมกับการใช้สถานที่จัดงานการจ้างงานและการใช้บริการในห้วงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมถึงการท่องเที่ยวต่อเนื่องก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับความพร้อมในการจัดงานในขณะนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้
1: กลุ่มนักเดินทางทางด้านการเงินเนี่ย spending ค่อนข้างเยอะมากนะคะeverage แล้วอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไปนะคะต่อคนต่อทริปในช่วงของงานนี้ร่วมไปกับการจัดงานซึ่งต้องใช้ทั้งพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจต้องใช้ผู้ประกอบการในอีโคซิสเต็มเราและพ่วงไปกับการที่เราชวนให้มีเขาเรียกว่า extend stay อยากจะให้อยู่มากขึ้นหรือไม่ก็ดึง spouse program คนที่ติดตามเนี่ยเข้าไปกระจายรายได้ผ่านชุมชนร้านค้านะคะหรือไปต่อยอดท่องเที่ยวอยู่ต่อไปในเมืองอื่นๆด้วยแล้วก็คาดหวังว่าในเฉพาะอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมไม้เนี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะ
2: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะประชุมในการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเที่ยวบินเครื่องบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงภาคเอกชนค่ะการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องของข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่ ่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนีประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอส
3: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569ย้ำแนวคิดสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลลมหายใจเพื่อสันติภาพโดยมีผู้ได้รับรางวัลอาทินายแพทย์สุริยะเดลทรีปติผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนางสาวทัชยาเกริกอมรากุลยุวทูตสันติภาพตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติที่ยูเนสโกโอกาสนี้นายแพทย์สุริยะเดลได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกระบุว่าโลกยุคใหม่บังคับให้คนมีความชั่วร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกใน3ด้านคือความสุดโต่งความย้อนแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันพร้อมยกผลการศึกษาที่ระบุว่าวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีมีดัชนีคุณธรรมและวินัยความรับผิดชอบที่มีความอ่อนแอมากเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่อายุ41ปีขึ้นไปดัชนีวินัยและความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตลดลงส่งผลให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเสี่ยงมีพฤติกรรมเลียนแบบนายแพทย์สุริยะเดลยังแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กเรียนรู้จากความล้มเหลวและสามารถเอาชนะใจตนเองจากความผิดหวังได้พร้อมยก5กระแสเพื่อเปลี่ยนแปลงของโลกคือพอเพียงมีวินัยจิตอาสาสุจริตและคุณธรรมเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: ส่วนโรงพยาบาลราชวิถีนะคะได้เปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่ค่ะรวมบริการสำคัญไว้ในจุดเดียวกันหวังที่จะลดเวลาการเข้าถึงในการรักษานะคะพร้อมกับเตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินกว่า 70,000 รายต่อปีโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะคะพร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและขอพรทางศาสนา3ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์และอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีอาคารหลังใหม่นี้ค่ะออกแบบตามแนวคิดSmart ER เพื่อรวมระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไว้ในอาคารเดียวเริ่มกันตั้งแต่การคัดกรองตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาเพื่อลดขั้นตอนและก็ระยะเวลาในการเข้าถึงการบริการโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีระยะแรกค่ะจะเปิดให้บริการชั้นที่1ถึง3ก่อนโดยชั้นที่1นะคะจะเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตมีห้องแยกโรคห้องตรวจรังสีวินิจฉัยและศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีชั้น2จะเป็นศูนย์ผู้ป่วยเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพร้อมกับจุดจ่ายยาการเงินและศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยส่วนชั้น3ค่ะจะเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะและหน่วยสังเกตอาการในระยะที่2นะคะก็มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชั้นที่เหลือให้เป็นศูนย์เฉพาะทางทั้งด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรคหัวใจกระดูกสันหลังศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลังรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำพร้อมกับระบบการแพทย์ทางไกลด้วยทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลราชวิถีตั้งเป้าพัฒนาอาคารสู่การเป็น Smart Intelligent Green and Clean Building หรือว่าอาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความสะอาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 70,000 รายต่อปีในอนาคต
0: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะบางทีโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวและต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะโดยย้ำว่าอย่าหลงเชื่อนะคะพร้อมกับแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยนะคะมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคดีฟอกเงินและพยายามกดดันให้เหยื่อตกใจกลัวก่อนจะบอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยย้ำว่าหากได้ยินคำว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐทาง20กระทรวงไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากได้ยินคำว่าต้องโอนเงินอย่าหลงเชื่อค่ะและให้วางสายทันทีและหากสงสัยว่ามีคดีจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือตรวจสอบไปยังหน่วยงานตรงในช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้น
4: ถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมัน2คือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาหาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานอายัดบัญชีม้าให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน MBT World Brief ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me now วรัตน์ วงศ์ อารยะWe begin this afternoon with updates on flooding, which has begun to ease in Saraburi and other parts of Thailand, while heavy rain is continuing in parts of the south, with Satun among the areas affected by overnight rainfall. In the southern province of Satun, several homes and roads were flooded in Kuan Po sub-district after heavy rain continued through the night, and local authorities are clearing drainage channels to help speed up the flow of water. Heavy rain was also reported in CQ district of Nakhon Ratchasima this morning, causing water to build up on roads near the Noan Kum intersection, and drivers have been urged to slow down and take extra care.In Muak Lek district of Saraburi, the rain has stopped and floodwaters are receding. However, 13 homes in the Tha Sao village remain at risk of further flooding, with 30 residents moved to a temporary shelter at Tha Sao Temple. The Meteorological Department is warning of heavy to very heavy rain in many parts of the country through today, as a monsoon trough and a strengthening southwest monsoon affect Thailand.People in low-lying areas and communities near waterways are being advised to watch for flash floods, runoff, and rising floodwaters, and to avoid roads that are prone to flooding. Over to the south, particularly the western coast, it remains among the areas at risk of heavy rain, while heavy showers are also expected in parts of the north, northeast, central region, east, and also Bangkok.Meanwhile, in Bangkok, a crack has been found in an underground fuel pipeline beneath Rama 3 Road after weeks of searching, although officials say further checks are needed to confirm whether it is the main leak. Bangkok Governor Thatchat Sirithipan inspected the site early this morning and said the crack found beneath the pipeline is about 9 centimeters long with oil visibly seeping from it.The pipeline was also found to be visibly bent, apparently where it passes near a pier supporting the Rama 3 elevated road. Initial assessment points to uneven ground subsidence, where difference in ground levels may have put pressure on the pipeline, causing it to bend and eventually crack. Oil residue is also found inside the steel casing around the pipeline. And Governor Chachat said this could indicate that the leak had been developing for some time, although it is still unclear whether this crack was the main source of the oil that entered the drainage system. The pipeline has three layers, including the pipe itself, insulation, and an outer steel casing. The city will now inspect the entire system before drawing a final conclusion on the cause of the contamination. The Energy Ministry has also ordered the pipeline operator to repair the damaged section and conduct a full inspection of the 32-kilometer pipeline to check for other possible defects. Young people and local communities are being encouraged to take part in protecting Bangkok's canals with a government event in Minburi District highlighting the links between clean waterways, local culture, and community livelihoods. Deputy Prime Minister and Higher Education, Science, Research and Innovation Minister Professor Dr. Yeochanan Wong Sawat opened the 14th Clean Canals Youth United to Honor the King event at Kwan Riam Floating Market in Bangkok's Minburi District. The event focuses on the conservation of canals, particularly Khlong San Sap, while promoting the use of science and technology to improve wastewater treatment and support community economic development. Professor Yeochanan said the development of Minburi should bring together scientific research, environmental conservation, and local economic development while preserving the area's history and cultural heritage. The event also recognized 24 outstanding children and youth from Minburi, along with 8 winners of the Junior Canal Inspector Competition. Participants also enjoyed watching a traditional boat performance and a floral boat procession organized by educational institutions before releasing 200,000 freshwater fish into local waterways with support from the Department of Fisheries. The event also featured exhibitions on fisheries and water resources, health checks, and activities designed to give children, young people, and local residents a hands-on role in canal conservation. And that wraps up our NBT World Brief this afternoon. For more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Sawadee ka.

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ส่วนนี้รับชมข่าวต่างประเทศนะคะจะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะไม่ชะลอในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อ่ะพร้อมกับมีการประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI เพื่อกำกับดูแลเรื่องของเทคโนโลยีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐประกาศจะตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในชื่อกองกำลัง AI ค่ะมีแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะกำกับดูแลแล้วก็ผลักดันเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็อันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะไม่ขัดขวางหรือยับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนาทรัมป์ได้เปรียบเทียบบอกนะคะว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่ว่าจะมีขนาดแล้วก็ผลกระทบใหญ่กว่าอีกทั้งก็มีการเน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลค่ะถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์ยังคงกล่าวว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการกับผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดก่อนหน้านี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ CEO บริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของสหรัฐก็ออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI และเตือนได้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติโดยประเมินบอกว่ามีโอกาสสูงกว่า 10% ที่ AI จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งหมดค่ะ
1: ขณะเดียวกันทรัมป์ได้โพสต์บน Truth Social นะคะว่าเขานั้นได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ซึ่งจะทำให้สหรัฐสามารถเข้าควบคุมความมั่นคงเหนือดินแดนกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรและชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเจาะจงไปที่การป้องกันศัตรูของสหรัฐไม่ให้เข้ามาจัดตั้งกองกำลังทหารหรือเข้ามาลงทุนในกรีนแลนด์ได้ซึ่งเป็นความประสงค์สูงสุดของเขาในการควบรวมกรีนแลนด์ตามที่ได้ประกาศมาโดยตลอดทรัมป์ยังยืนยันว่าการควบรวมกรีนแลนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและได้รับการตอบรับจากนายกรัฐมนตรีเมเต้เฟเดริกเซนแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนปกครองตนเองแห่งนี้และในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดพิธีลงนามทำความตกลงเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายระหว่างสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากยังต้องรอกระบวนการเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งฝ่ายเดนมาร์กและกรีนแลนด์ก่อน
0: ยังอยู่ที่เรื่องของทรัมป์นะคะถ้าพูดถึงทรัมป์กับนักข่าวเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งทีเดียวล่าสุดมีการสั่งแบนค่ะสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now แล้วก็ Politico ค่ะโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำข่าวนะคะในทำเนียบข่าวอีกซึ่งมีผลทันทีด้วยทีนี้เขากล่าวหาสำนักข่าวทั้ง3แห่งบอกว่าเผยแพร่ข่าวเท็จจงใจนำเสนอแต่ข่าวที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเขารวมทั้งพรรครีพับลิกันเนี่ยเสียหายขู่ได้ว่าหากสำนักข่าวแห่งอื่นๆมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้เขาก็จะสั่งแบนเพิ่มอีกค่ะด้าน CNN ยืนยันบอกว่าเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและถือสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐในการทำหน้าที่สื่อปราศจากการขัดขวางหรือว่าการแทรกแซงจากรัฐบาลยังบอกด้วยว่าอาจหันไปใช้กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ได้สิทธิในการทำหน้าที่ของตนเองอย่างที่พึงจะได้รับส่วนนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะที่วันนี้พบกับคุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านนะครับเอเชียนเกมเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับหลายชนิดกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลสาวไทยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
0: ค่ะเช่นค่ะ
3: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทัพนักตบลูกยางสาวไทยพลิกกลับมาเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกและก็แชมป์กลุ่ม C ครับชนะรวดมา3นัดติดลงสนามเจอกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Aในแมตช์นี้ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทีมมาโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกศรีและก็พิมพ์พิชยากกกรำนะครับเปิดฉากในเซตแรกสาวไทยเหนือกว่าชัดเจนครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมบล็อกโดยศศิภาพรจันทวิสูตรและก็ชัชชุออนช่วยกันทำแต้มเอาชนะไปในเกมแรกนะครับ25-10 ในเซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมมาดีครับแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นประกอบกับสาวไทยตีเสียเองนะครับถูกทิ้งห่างไปไกลถึง19-6ดูแล้วนึกว่าจะกลับมาไม่ได้แต่ไม่ถอดใจครับส่งอัชราพรคงยศแล้วก็วริศราศรีทาเลิศลงมาเปลี่ยนเกมสามารถไล่เซฟ2เซตพอยต์จากตามหลัง22-24กลับมาดิวถึง4ครั้งและก็พลิกแซงชนะไปสุดมันครับ29-27เข้าสู่เซตที่3สาวไทยกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งครับอาศัยลูกเสิร์ฟของพิมพ์พิชยาแล้วก็จังหวะขึ้นบล็อกที่เด็ดขาดของทัศดาวนึกแจ้งทำคะแนนทิ้งห่างก่อนที่วริศราศรีทาเลิศครับจะขึ้นตบปิดแมตช์ไทยเอาชนะไป25-16สรุปผลการแข่งขันไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับ25-10 29-27และ25-16แมตช์นี้บีมครับพิมพ์พิชยาก๊กรำทำแต้มสูงสุดให้ทีม20แต้มตามมาด้วยทัศดาวนึกแจ้ง8แต้มนะครับและชัยชนะนัดนี้ทำให้นักตบสาวไทยรักษาสถิติไม่เสียเซตให้คู่แข่งในรายการนี้ครับตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามครับโดยจะทำการแข่งขันในวันที่21กันยายนนี้ครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมลงสนามนัดที่2เจอกับฮ่องกงได้ทางด้านของกฤตพักแสงสวัสดิ์เข้ามาเสริมทัพมั่นใจเก็บ3คะแนนได้ครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหลังประเดิมนัดแรกสุดดราม่าเลยนะครับพลิกจากที่ตามหลัง0-2กลับมาชนะคีร์กีสถาน3-2จากผลงานเหมา2ประตูของปริพันธ์วงศานะครับและก็อีก1ประตูจากเจฮานาฟีมัมมะครับสภาพความพร้อมเกมนี้ไทยไม่มียศกรบุรพาที่กลับไปช่วยต้นสังกัดชลบุรี FC นะครับแต่จะได้กฤตพักแสงสวัสดิ์มิดฟิลด์จาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาสมทบโดยเตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 ครับแนวรุกก็มีปริพันธ์วงศานะครับธนกฤตโชติเมืองปักแล้วก็เจฮานาฟีมัมมะลงล่าประตูทางฝั่งของฮ่องกงของกุนซือซางชิวตัดนะครับเกมแรกแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2เน้นตั้งรับลึกเป็นหลักครับมีแกนหลักอย่างไมเคิลอูเดบูดูเซอร์นะครับกองหน้าเชื้อสายไนจีเรียแล้วก็เฮลิโอกอนซันเวสครับกองหลังจอมเก๋าวัย40ปีคุมแนวรับคาดว่าเกมนี้ช้างศึกที่กำลังมั่นใจจะสามารถฟาแนวรับของคู่แข่งได้นะครับอาศัยความคล่องตัวแล้วก็ใช้แนวรุกเจาะทลายบล็อกเกมรับของฮ่องกงเพื่อคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันตามเป้าหมายที่ได้ครับมาดูปัญจกีฬากันบ้างนะครับคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาติไทยขอกำลังใจชาวไทยช่วยเชียร์ในกีฬาเอเชียนเกมรอบสุดท้ายครับการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อันโจซิตี้สปอร์ตพาร์คจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้1คนครับนั่นก็คือคิวนะครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองวัย23ปีภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งในรอบสุดท้ายมีนักกีฬาจำนวน18คนครับแข่งขันกันนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงนาฬิกา 12:30 นเป็นต้นมานะครับเริ่มจากฟันดาบต่อด้วยวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำแล้วก็ไปปิดท้ายที่วิ่งและยิงเลเซอร์สำหรับคิวครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสและเป็นนักกีฬาไทยคนแรกครับที่ได้ลงแข่งปัญจกีฬาสมัยใหม่ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์รวมทั้งได้อันดับ11ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หังโจ2022ที่ประเทศจีนนะครับสำหรับกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ประกอบด้วย5ชนิดกีฬาก็คือแข่งขันฟันดาบวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำรวมทั้งวิ่งและยิงเลเซอร์ซึ่งการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ครับครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมด36คนภูริศโยเฮืองเข้ารอบ18คนสุดท้ายในวันนี้นะครับและเป็นมือวางอันดับ16ของรายการแข่งขันฟันดาบในรอบสุดท้ายจึงขอให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยกันเชียร์กันด้วยครับ
2: สวัสดีครับผมคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาก็ผมอยากจะมาขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมและทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับการแข่งขันไฟนอลของผมจะจัดขึ้นในวันที่20กันยายนนะครับก็ผมก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับในการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับผมขอบคุณครับ
3: ก็ช่วงนี้คือระหว่างการแข่งขันอยู่เลยนะครับส่วนนักกีฬาชายทีมชาติไทยอีกคนครับภูมิพงกฤษทัศทองได้อันดับที่27นะครับผลงานนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด33คนในการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ริต้าปริตาไพศาลศรีสินได้อันดับที่22ฝ้ายชนานันท์วิศพันธ์นะครับได้อันดับ26และก็นาโนครับอภิสราพรตรงต่อกิจได้อันดับที่29ครับทีมนักเทนนิสชายทีมชาติไทยนะครับแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานวุดวิด2-3คู่ครับในรายการเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยครับณ National Tennis Center Beeline Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งจะมีการแข่งขัน3

0: คู่ด้วยกันครับจากประเภทคู่1แมตช์แล้วก็เดี่ยวชนมืออีก2แมตช์วันแรกนี่ไทยตามอยู่0ต่อ2คู่กลับมาแข่งขันวันนี้ครับประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรมือคู่107ของโลกกับแม็กซิมัสพราพลโจรครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือคู่696ของโลกเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟกับไบบิทซูคาเยฟไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ5แข่งกันไป2ชั่วโมง11นาทีครับไทยไล่มาเป็น1ต่อ2คู่โอชนมือคู่แรกระหว่างเดี่ยวมือ1ในเกมของโลกพบกับอเล็กซานเดอร์เชฟเอาชนะทางด้านของอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้ได้นะครับ2ต่อ1เซตสกอร์1ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ3กัสซิดิสสำเร็จครับคว้าคะแนนให้ไทยตีเสมอคาซัคสถานเป็น2ต่อ2คู่ครับต้องตัดสินในประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายเพื่อหาทีมชนะและในประเภทเดี่ยวชนแม็กซิมัสพราพลโจร นะครับมือ463ของโลกทีมชาติไทยเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟมือ198ของโลกปรากฏว่าแม็กซิมัสต้องเล่นทั้งประเภทคู่แล้วก็ประเภทเดี่ยวในวันเดียวกันก็ถือว่าใช้แรงเยอะเลยนะครับสุดท้ายแพ้กับทิโมเฟย์สกาตอฟไป1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ใช้เวลาไป2ชั่วโมง15นาทีสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดครับไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ในปี2027ส่วนคาซัคสถานในฐานะทีมที่ชนะได้ไปแข่ง World Group 1ครับ Playoff ในปี2027ครับยังอยู่ที่เทนนิสนะครับทีมเทนนิสชายแคนาดาเอาชนะฝรั่งเศส3ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพที่เมืองควีเบกซิตี้ประเทศแคนาดานะครับเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นเอานำฝรั่งเศสไปก่อน2ต่อ0คู่ครับพอมาถึงการแข่งขันในวันที่2ในประเภทคู่ฝรั่งเศสมาได้แต้มตีตื้นนะครับเบนจามินบอนซี่และก็เปียร์อูเกสเอแบร์ครับเอาชนะเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับที่จับคู่กับดันแคนชานไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3แต่อย่างไรก็ตามครับในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกไปก่อนกลับมาแซงชนะทางด้านของอาร์เธอร์ลินเดเน็กนะครับ2ต่อ1เซตสกอร์4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ4ช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญเอาชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ1คู่ครับชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์ปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีโดยรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับฟิลิปโปเซลซี่นะครับและก็มานูเอลเอลวิลล่านะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกอล์ฟ BMW PGA Championship ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ BMW PGA Championship แข่งกันที่สนามเวนเวิร์ดคลับในเมืองเวอร์จิเนียวอเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3ฟิลิปโปเซลลี่นะครับจากอิตาลีและก็มานูเอลเอลวิลล่าจากสเปนครับที่ต่างกำลังตามหาแชมป์ DP World Tour รายการแรกของตนเองต่างโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุมสุดท้ายก็ทำให้สกอร์รวมขยับขึ้นมาเท่ากันครับที่13อันเดอร์พาร์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำร่วมก่อนจะเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยมีทางด้านของ JJ Spawn อเลคันโดเดเลนะครับแล้วก็ยูฮันเนสเวียมันตามมาติดในอันดับที่2ร่วมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำร่วมอยู่แค่สโตรกเดียวเท่านั้นคณะของรอรี่แม็กอินลอยโปรดังจากไอร์แลนด์เหนือเร่งเครื่องช่วงท้ายครับทำ1เบอร์ดี้และปิดท้ายอีเกิลที่หลุม18เก็บเพิ่มในรอบนี้69นะครับสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์รั้งกลุ่มอันดับที่6อยู่ร่วมกับอดัมสกอตเดวิสไบรอันโจอากินนีมันนะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์เลตันครับซึ่งในรายการขอแพ้ในรายของคริสโตเฟอร์เลตันโปรชาวนอร์เวย์ผลงานสุดยอดเลยนะครับทำไป11เบอร์ดี้จบรอบด้วยสกอร์64ครับสร้างสถิติใหม่ในการทำสกอร์ต่ำสุดของสนามเวสต์คอร์ตได้สำเร็จครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ

0: ณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของต้นกัวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกเลเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะโดยปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นส่งผลให้ต้นกัวยากันเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือนค่ะ
1: หมดเวลาของข่าวเที่ยง NBT แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงอำเภอบ้านทินะครับเขาก็จะเป็นชุมชนถิ่นวิถีสามไตครับสามไตที่ว่าก็จะมีไตยองไตลื้อและไตยวนครับแน่นอนนะครับวันนี้เราได้มาเที่ยวแบบชาติพันธุ์แล้วเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพื้นที่กันหน่อยแต่ยังดูไม่ออกนะครับว่าจะใส่เป็นไตอะไรนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องการแต่งกายของชาติพันธุ์ของเขาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีของกินมีแหล่งช้อปปิ้งมีแหล่งเช็คอินถ้าพูดถึงอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนก็ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนคือผมขับรถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับแล้วจุดที่เริ่มต้นตรงนี้คือบริเวณสวนที่เขาเรียกกันว่าไอรักบ้านทิครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของการท่องเที่ยวแบบวิถีถิ่น3ไตกับอำเภอบ้านทิครับ

ุณผู้ชมเปลี่ยนชุดแล้วอันนี้เป็นไทลื้อนะครับแต่จริงๆแล้วคือจะมีหลายสีบางทีเราอาจจะเห็นเป็นโทนสีดำบ้างนะครับวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นโทนสีนี้บ้างดีกว่าก็กางเกงใส่สบายๆเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็เหมือนที่เราเคยได้เห็นกันทั่วๆไปของไทลือนะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะครับหลังจากที่เราไปเช็คอินตรงบริเวณแปลงดอกไม้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้คุณผู้ชมครับข้างหลังคืออุโบสถเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอุโบสถบ้านแพะนะครับซึ่งเขาบอกว่าสร้างขึ้นก่อนที่ต้นตระกูลของพี่น้องไทลือบันทิได้อพยพมาจาก12ปันนาสถานที่แห่งนี้นะครับใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาของคณะสงฆ์และคณะศรัทธาของพี่น้องตำบลบ้านทิในวันเข้าพรรษาและจัดกิจกรรมประเพณีตาลก๋วยสลากในวันออกพรรษาของทุกปีครับเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงบรร

0: สวัสดีครับแม่ๆครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ต้องทักทายยังไงครับคนไทยลือต้องบอกว่าสวั
1: สด
0: ี
1: เจ้า
0: อ๋อสวัสดีเจ้าเหมือนกันทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี
1: ้แป้งตุ๊กตาเจ้าทำตุ๊กตา
0: อ๋อเหรอครับตุ๊กตาก็ตุ๊กตา มีการพิมพ์พยัญชนะไปเลยตุ๊กตาเป็นที่ระลึกของทางไทยลือ
1: เจ้า
0: อ๋ออันนี้ก็จะเป็นชมรมของชมชนของเราเลย
1: ชุมชนของงานของหมู่สามบันที
0: ครับ
1: มันพิมพ์ชมรมทำตุ๊กตาเจ้า
0: อ๋อ
1: วิสาหกิจชุมชน
0: ครับแม่เอกแต่งตัวเป็นไทยลือแล้วอะแต่ยังเอกยังไม่ได้พกหัวเลยแม่พกหัวเอกหน่อยได้ไหมอะ
1: จ
0: ะได้เต็มยศนะแม่เน
1: า
0: ะแม่พกเป็น
1: พิมพ์อยู่
0: คือผู้หญิงผู้ชายเขาพกต่างกันไหมแม่
1: ว่าต่าง
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันเจ้า
0: อ๋อโอเคครับระหว่างนี้เราก็คุยกันไปจริงๆก็คือของตุ๊กตาตรงนี้เราเป็นตุ๊กตาทั่วไปแต่ว่าเรามาแต่งกายเป็นไทยลื้ออย่างเงี้ยแหละครับแม่
1: เจ้า
0: อ๋ออันนี้เป็นที่ใส่กุญแจ
1: เจ้า
0: อ๋อ
1: ที่ใส่กุญแจ
0: แล้วก็จะเป็นอันนี้คือขนาดเล็กแต่งจริงก็จะมีตัวใหญ่เหมือนกัน
1: เจ้ามีขนาดกลางเจ้า
0: ครับเดี๋ยวนะครับถ้าตัวสระอัวให้เปลี่ยนเป็นสระโอก็จะเป็นโตใหญ
2: ่
0: โตใหญ่
2: โตใหญ
0: ่ก็โตใหญ่อ๋อโตใหญ่โตลง
1: โตใหญ
0: ่โตโตโตลงอันนี้เรียกว่าโตลงได้ไหม
2: โตลงก
0: ็ได้เสร็จแล้วเหรอแม่
1: เจ้าเดี๋ยวเราขอตั้งหน้ารอแล้ว
0: เนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้เราทำส่งที่ไหนยังไงครับแม่ครับนี
1: ่ก็อีเมลก็คล้ายเลยเจ้า
0: อืมมีเฟซด้วยเหรอครับแม่ครับ
1: มีเจ้า
0: อ๋อแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันไปอ๋อถักเปียให้กล้าวผมให้อย่างเงี้ยเหรอครับ
1: เจ้า
0: ตัวเท่าไหร่ครับแม่แบบนี
1: ้ตัวหาอันนั้น60เจ้า
0: อันนี้60
1: เจ้า
0: อ่ะคุณผู้ชมตัวละ60บาทพร้อมโอนนะครับก็ใครที่อยากได้เป็นที่ระลึกสั่งมาได้เลยนะครับใส่แพ็คเกจจิ้งแบบนี้ได้เลยแต่ก็คือเสื้อมันก็จะมีหลายหลากหลายสีเหมือนที่เราใส่กันนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: มีหลายสีพอดีแม่ก็พอดีลือเนี่ยมันเป็นสีดำเนาะเราพอดีตุ๊กตาเนี่ยมันหล่อนหน่อยมันตัวหน่อยเนาะเลยแม่ก็เลยใส่เสื้อหลากสีของมัน
0: อ๋ออันนี้ผู้ชายไหมแม่สะพายย่าม
1: เจ้า
0: อ๋อครับผู้ชายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าผู้หญิงก็คือ
1: เจ้า
0: ผมยาวก้าวผมแบบนี้
1: มันมีผมเหลืองผมสีน้ำตาลตัวเจ้า
0: ผมเหลืองผมสีเหลือง
1: ผม
0: ไทยลือของแม่ก็จะเป็นแบบเน้นเป็นสีๆเหมือนกันใช่ไหมชุดที่แม่ใส่กันอ่ะ
1: มันมีหลายแบบ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เราประกำถามมันมีพื้นเดียวมาก่อนเดียวก่อนเป็นใส่กับมันมาถึงวันเด
0: ็ยังไงนะครับคือเป็น
2: มาด
1: ู
2: งาน
1: มาด
0: ู
1: งาน
0: แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้แต่สีลายๆแบบนี้คือแล้วแต่ที่เราจะเอามาใส่ใช่ไหมแม
1: ่ส่วนอันนี้ประจำหมู่บ้าน
0: อ๋อของประจำหมู่บ้านแต่ถ้าผู้ชายก็คือแต่งแบบเอกนี้ใช่ไหมครับ
1: เจ้าเป็นสีน้ำเงินเจ้า
0: อ๋อเป็นสีน้ำเงินด้วย
1: วันนั้น
0: เอ้าที่ห้อยที่แขวนไว้ไหนแล้วล่ะหาไม่เจอแล้วเอาคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าใครที่สนใจแม่มีเพจใช่ไหม
1: เจ้าม
0: ีเพจเนาะก็สามารถสั่งได้หรือว่าจะมาศึกษาดูงานได้นะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคุณผู้ชมที่อยากจะพาลูกสาวนะครับที่กำลังแบบรักตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพามาตกแต่งพามาเหมือนกับที่คุณแม่เขาทำแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะสั่งซื้อก็ได้นะครับราคาจับต้องได้69บาท
1: แบบเดิมมันเป็นอย่างอีกแล้วมัน
0: ครับสนใจสินค้าตัวไหนก็สั่งได้เพจแม่ชื่ออะไร
1: เพจแม่ชื่อตุ๊กตาไทยลือบ้านทิ
0: ตุ๊กตาไทยลือบ้านทิคุณผู้ชมเข้าไปดูในเพจแล้วก็สามารถจองสินค้าได้เลยนะครับจะ10ตัวจะหลายๆตัวก็ได้ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและโตใหญ่โตลงโตใหญ่โตลงนะครับอันนี้คือไตที่1คุณผู้ชมครับที่อำเภอบ้านทินะครับชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนบ้านอะไรนะครับหมู่3
1: ชุมชนบ้านทิหมู่บ้านทิโลงหมู่3เจ้า
0: บ้านทิหลงบ้านทิหลวง
1: เจ้า
0: หมู่ที่3นะครับตามมาที่นี่ได้เลยคุณผู้ชมสนุกดีครับขอบคุณนะครับ

0: บ้านไทลื้อครับ
1: บ้านไทลื้อแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมพ่อครับสร้างเมื่อปีไหนนะพ่อครับ
0: 2494ครับ
1: 2494ก็ประมาณ70กว่าปีนะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ก็คือมีการซ่อมแซมบ้างบางส่วนใช่ไหมพ่อครับ
0: มีมันก็ตามอายุของมันเนาะเอาต้องซ่
1: อม
0: แต่ก่อนนี้ปิ้นกระเบื้องดินเผา
1: อ๋อ
0: แล้วมันโดนนั่นลูกเห็บ
1: ครับ
0: มดจึงหลังเลยเปลี่ยนปิ้นกระเบื้องแบบนี้
1: ดินเผาดินขอที่เป็นแผ่นแดงๆคุณผู้ชม
0: ครับ
1: อันนั้นคือหายากแล้วเมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็จะมุงแบบนั้น
0: ครับ
1: แต่อายุอนามพอมันโดนแดดโดนฝนไปมันก็จะผุพังไปเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม
0: ่ครับ
1: ครับจริงๆพ่อวิชาญเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับ
0: รุ่นที่3ครับ
1: โอ้เหรอครับ
0: ครับ
1: รุ่นที่3ถ้าดั้งเดิมจริงๆก็คือน่าจะเป็นตั้งแต่คุณตา
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะคุณตามาถึงคุณแม่แล้วก็มาถึงลุงวิชาญอ๋ออันนี้คุณผู้ชมเราเรียกกันว่าหำยนต์นะพ่อเนาะ
0: หำยนต
1: ์จะมีอยู่ประตูหน้าห้องนอนของแต่ละบ้านแต่ลวดลายจริงๆเห็นบอกว่ามีคนขอซื้อพ่อด้วยใช่ไหม
0: มี
1: แต่เราไม่ขายแล้วพ่อ
0: ไม่ขาย
1: อันนี้จริงๆหำยนต์ถ้าคนไทยหรือเขาจะเอาไว้มีไว้แบบเหมือนเป็นการป้องกันอย่างนี้นะพ่อ
0: ครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้านเราบอกถึงท่านอะ
1: ครับก็จะเป็นความเชื่ออยู่2 อย่างก็คือเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายเพราะสังเกตว่าเขาจะเอาติดข้างบนประตูห้องนอนแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงสถานะเมื่อก่อนเศรษฐีหรือชาวบ้านดูจากหำยนต์อันนี้ครับแผ่นนี้อันนี้เรียกว่าหำยนต์แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ที่อยู่บนหลังคาบ้านอันนั้นเราเรียกว่ากาแลนั่นเองแยกกันให้ออกนะระหว่างหำยนต์กับกาแลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของคนไทยลื้อเราเนาะพ่อเนาะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอันนี้ให้ดูก่อนคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนเลยอ่ะมันคืออะไรแต่จริงๆอันนี้มันคือที่แบบเนี่ยขัดพื้นจะทำให้พื้นมันเพราะเมื่อก่อนเนาะพ่อเนาะเราจะต้องแบบพื้นบ้านจะต้องแบบมันเงาสะอาดเพราะยิ่งเป็นไม้สักเนาะ
0: ครับ
1: พ่อก็ใช้อันนี้อยู่แต่พี่เอกใช้ตอนอยู่โรงเรียนประถมเราก็จะขัดอย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: หายไปนานแล้วว่าอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านคุณผู้ชมสังเกตว่าบ้านแบบสมัยก่อนเขาก็จะแบบโล่งๆเพื่อรับแสงรับลมเนาะ
0: ครับรับลมครับ
1: อ
0: ันนี้คือห้องนอน
1: อ๋อ
0: ลือเฮือนไทลือห้องนอนจะเป็นห้องนอนเดียว
1: ครับ
0: จะนอนรวมกันครับ
1: พ่อแม่ลูกก็จะนอนด้วยกัน
0: คร
1: ับ โอ้แต่ประตูมันก็จะมีทั้งข้างหน้ากับฝั่งนี้2ฝั่งนะพ่อเนาะก็จะมีมุ้งของพ่อของเด็กของลูกแต่ละคนกันไป
0: ครับ
1: นี่เห็นไหมหำยนต์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: โอ้อุปกรณ์ครบทุกอย่างหม้อแกงหม้อใหญ่มากเด็กๆนี่คือแบบ
0: คือคนมันนักครับ
1: ครับ
0: คนมันนัก
1: อ๋อเมื่อก่อนลูกเยอะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ครับเลยต้องใช้หม้อใหญ
0: ่
1: หม้อแบบนี้นึกถึงแกงอ่อมเลยอ่ะนึกถึงน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยอ่ะอันนี้ครัวไฟเขาเรียกว่าครัวไฟแบบดั้งเดิมมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยมีอะไรพ่อไหอันนี
0: ้ไหสำหรับใส่ห้าใส่เกลือครับ
1: อ๋อปลาร้ากับเกลือ
0: ครับ
1: เกลือก็จะเรียกว่าเก๋อ
0: ครับเกลือครับ
1: เกลือแต่เป็นภาษาไทยหรือก็จะเป็นเก๋อเ
0: อออันนี้เป็นห้องฟ้าเข่าไว้เวลา
1: หนึ่งข้าวเหนียว
0: หนึ่งข้าวเหนียวมันฮ้อน
1: ครับ
0: ฟ้าเข่านี่คุณนักมันนักตรงพอที่ฟ้าเข่าฟ้าเข่าใหญ่แสดงว่าคุณนัก
1: แสดงว่าวันหนึ่งหุงข้าวเอ้ยไม่ใช่นึ่งข้าวกันแบบใหญ่เยอะเลยสิพ่อ
0: นักครับ
1: เพราะว่าจะต้องแบบใช้คนกันตรงนี้เพื่อไปใส่ในกล่องข้าวอีกทีนึง
0: ตรงนึงเจ้าหนึ่งแรงครับหนึ่งครั้งเดียวผมป๊อกกินครับ
1: กี่คนพ่อเมื่อก่อน
0: ประมาณเกือบ20คนครับ
1: โอ้ยเหรอครับ
0: ครับถึงลูกจ้างทำนาถึงไงยังหมดเลย
1: อ๋อ
0: ลูกจ้างทำนาต้องมานอนที่บ้านนี
1: ่ถึงว่าสิแบบใหญ่มากเพราะบ้านเอกมีแค่ประมาณแบบครึ่งนี้เสร็จ1ส่วน3แค่นั้นเองอ่ะ
0: ที่อื่นมันจะไม่ใหญ
1: ่ครับอันนี้ก็จะได้แบบฟิลห้องครัวแบบไทลื้อจริงๆ

0: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับระเบียงแต่จริงๆก็คือเราเรียกว่ากันจานนะว่าเนาะจานหรือว่าชานหรือว่าระเบียงอ่ะแต่จริงๆแต่เดิมแล้วไม่มุงหลังคานะพ่อ
1: คร
0: ับ เพราะมันก็จะต้องเป็นที่โล่งแบบนี
1: ้ที่โล่ง
0: ครับเพื่อเอาอะไรมาตากมาจริงๆอาจจะแบบมาล้างอะไรก็จะใช้บริเวณตรงจานแบบนี้แหละเพราะว่าการทำจานจะต้องติดกับห้องครัวห้องครัวหรือว่าห้องโค
1: อ
0: ันนี้แล้วพ่ออันนี้เขาทำอะไรอ่ะ
1: อันนี้หิ่งสำหรับหอยน้ำตุ่น
0: อ๋อ
1: หรือว่าไว้ของอะไรยังก็ได
0: ้ครับ
1: ซูนมาครับเปิดจะไว้น้ำตุ่น
0: น้ำต้นที่เราจะต้องใส่น้ำเอาไปเสิร์ฟให้กับแขกที่มาเที่ยว
1: มาแอวบ้าน
0: มาแอวบ้านอย่างเงี้ยเนาะคือเต๋อน่ะเต๋อคือห้องโถงเหมือนกับห้องรับแขก
1: ครับ
0: ซึ่งเราอยู่ข้างหน้าเมื่อสักครู่อ่ะที่เราเจอพ่อวิชาอันนั้นน่ะเรียกว่าเต๋อแต่ตรงนี้เรียกว่าจานหรือว่าชานหรือว่าระเบียงนั่นเองนะครับจริงๆพ่อสามารถให้กองถ่ายละครภาพยนตร์มาใช้สถานที่ถ่ายได้ใช่ไหมพ
1: ่
0: อก็ติดต่อผ่านฐานหรือติดต่อผ่านทางเทศบาลแล้วประสานมาที่พ่อพิชานก็ได้เพราะโลเคชั่นแบบนี้ผมว่าจริงๆถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะมากๆสำหรับเฮือนไทยลือแบบนี้หรือจะมาเที่ยวมาศึกษาดูงานก็ได้นะพ่อเนาะครับก็ติดต่อพ่อพิชานได้วันนี้ขอบคุณครับพ่อครับแอลหน้าไม่แอลไม่แอลก็คือไม่แอลเนาะ
1: ไม่แอล
0: ไม่แอลเฮือนไทยลือ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านของพี่น้องไทลืออีกอย่างนึงนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับแม่ดีและก็แม่นางสว
1: ั
0: สดีแม่ดีแม่นางครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะคุยเรื่องตรงนี้การแต่งตัวของทั้งสองแม่ถ้าเทียบกันกับกลุ่มของแม่วานก็จะเป็นสีสันอีกแบบนึงอันนั้นก็จะเป็นไทลือเหมือ
1: นก
0: ันของคุณแม่ก็จะเป็นแบบมีเป็นอีกลวดแบบนึงแต่ก็เป็นไทลือเหมือนกันนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ครับแต่ตรงนี้เน้นเป็นสีดำกับสีแดงสำหรับผ้าถุง
1: เจ้า
0: ครับอันนี้เราทำอะไรกันครับแม่เรียกว่าอะไรครับอันนี
1: ้น้ำทุ่ง
0: น้ำทุ่ง
1: น้ำทุ่ง
0: ครับสมัยก่อนเขาใช้ทำอะไรแม่ใส่น้ำหรอ
1: ทำไมตอนนี้เปิ้นบอกได้ใส่อันนี้นะเปิ้นก็เอาไปตักน้ำน้ำบ
0: ่ออ๋อ
1: ใส่นี่เหรอดึงไปลงไปน้ำบ่อตักน้ำขึ้นมา
0: ตักน้ำขึ้นมาเมื่อก่อนเด็กๆ เขาไม่มีถังน้ำไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ภาชนะใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นภูมิปัญญาของเขาก็จะเป็นการตักสารอยู่แล้วแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าน้ำพุ่งแต่จริงๆพอสารมันก็จะรั่วนะแม่อันนี้เราเอาอะไรทา
1: อันนี้ขี้ยาเนี่ย
0: ขี้ยา
1: เจ้า
0: ขี้ยาไทยลื้อหรือถ้าเราเรียกกันทั่วไปก็คือชานรงค์นะแม่เนาะ
1: อ
0: ๋อเด็กๆชานรงค์คืออันนี้นะอันนี้มันได้มาจากต้นไม้ใช่ไหมครับ
2: ต้นไม้โพรงไม
0: ้ต้นไม้โพรงไม
1: ้มันอยู่ในโคนไม้นะ
0: ครับครับคืออาจจะเจอทั้งต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: มันก็จะออกมาแบบนี้แหละแล้วเราก็เอามาทาตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วออกแม่นางสารวันนึงได้ประมาณวันละกี่ใบ
2: ว
0: ัน
2: หนึ่งนะ
0: ครับ
2: 10ใบก็ได
0: ้หุ้ยเหรอครับแม
2: ่
0: อย่างนี้เลยเหรอ
1: ถ้าเราทำจำเล็บนี้แล้วนะ
0: ครับ
1: เขาทำตอกทำยังได้อาจารย
0: ์แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไหมแม่ผู้ชายก็จะต้องไปทำเส้นตอกออกมาทำไม้ไผ่ออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ทำแบบนี้แต่ตอนนี้พอเรามาทำเป็นสินค้าแบบนี้มันก็จะเป็นของตกแต่งไปได้ใช่ไหมครับแม่ครับสามารถมาสั่งซื้อได้เลยอันนี้ประมาณใบเท่าไหร่แม่อ
1: ันเนี้ย
0: คร
1: ับ อันนี้ไปขายที่นี่เนี่ยถ้าท่านบ่ได้ใส่ตีนอย่างครั้งนี้ก็ใส่50บาท
0: ครับ
1: เพิ่นรับส่งไปนะ
0: เ
1: พิ่นมาหาบ้านนะถ้าไปขายอย่างนี้ใบละ100อย่าง
0: นั้นแต่จริงๆอ่ะ
2: ที่ออกงานออกบูธ
0: คือความจริงมันเมื่อก่อนจริงๆเขาเอาไว้ใส่น้ํา
1: เจ้า
0: แต่พอยุคนี้อ่ะเอกจะนึกถึงแบบใส่ผลไม้บนโต๊ะอาหารนะแม่เนาะได้เลยคุณผู้ชมว่าแบบนี้แล้วก็จะเป็นของที่ระลึกเล็กแบบนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่แต่นี่เรายังไม่ได้ลงไอชานาลงใช่ไหมครับแม่ครับแต่จริงๆถ้าหากว่าจะให้เป็นของที่ระลึกที่มันดูหรูยิ่งขึ้นนะครับเหมือนแบบถ้าย้อนไปตอนประชุมเอเปกอะเอกว่าอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะสวยเนาะแม่เนาะใส่กล่องแบบนี้เลยอย่างดีนะครับแล้วมั่นใจว่าคนที่แบบดูห่วงจุ้ยอะถ้ามีแบบนี้เป็นสีทองใส่เงินใส่ทองก็จะไม่รั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีความเชื่อแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะก็จะเหมาะสำหรับอยู่ในห้องนอนก็ได้อยู่โต๊ะทำงานก็ได้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่จะมีแบบหลายแบบใช่ไหมแม่ไม่ใช่มีแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลวดลายเป็นสีอีกแบบนึงอันนี้แบบนี้ก็มีนี่แวะมาเรียนรู้แล้วก็แวะมาซื้อของตรงนี้ได้อย่างข้างหลังของแม่ก็จะมีอีกหลายแบบเลยแม่ครับเป็นอะไรบ้างคะแม่มันวางโทรศัพท์ได้เรื่อยๆตรงนั้นนะคะแม
1: ่
0: หรือว่าเราต้องการวางสิ่งของต่าง
1: ๆวางสิ่งของต่างๆก็ได้แค่อย่างนี้แบบนี้
0: เนี่ยแบบอันนี้เลยแม่อันนี้ที่เป็นสีดำอย่างนี้คืออ ๋
1: อ
2: เนี่ยวางโทรศ
1: ั
2: พท์ได้
1: โทรศัพท์ได
0: ้ดีเลยอ่ะเรียกว่าน้ำทุ่งน้ำทุ่งจริงๆถ้าเป็นคนเหนือคนเมืองก็จะเรียกกันว่าน้ำคูที่แบบเป็นเหมือนกับคูถังหรือถังน้ำแต่อันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมชาวบ้านเมื่อก่อนเอามาใส่น้ำเด็กสังเกตเห็นไหมละครพีเรียดละครย้อนยุคอ่ะเราก็จะเห็นอันนี้นะแม่เนาะแวะมาซื้อได้ที่อันนี้หมู่บ้านอะไรนะแม่เราเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไร
1: หมู่บ้านป่าเปา
0: บ้านป่าเปาตำบลบ้านทิ
1: เจ้า
0: อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางของการเที่ยวกัน3ไตนะครับตามที่พาไปดูการทำต ุ๊กตานะครับพาไปเฮือนไตลื้อแบบดั้งเดิมแล้วแล้วก็พามาดูเครื่องจักสานงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปไหว้พระคุณผู้ชมมาถึงที่นี่ไม่ไปไหว้พระไม่ได้ที่นี่เขาบอกว่ามีวัดดอนชัยที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วก็ไปกราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันขอบคุณทั้งสองแม่ครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาเช็คอินอีกหนึ่งแห่งนะครับที่บอกกันว่าวัดศรีดอนชัยครับวัดศรีดอนชัยสร้างเมื่อปี2460ตามประวัติศาสตร์ที่เขาได้เล่ากันมานะครับว่าคือแต่เดิมเนี่ยวัดศรีดอนชัยไม่ได้อยู่บริเวณแห่งนี้ไปอยู่อีกแห่งหนึ่งแต่แห่งเดิมนั้นนะครับน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาครับชาวบ้านกับเจ้าอาวาสก็เลยตกลงกันว่างั้นเราย้ายวัดมาอยู่อีกแห่งหนึ่งดีกว่าซึ่งเป็นแห่งบริเวณแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบริเวณทิศตะวันออกของแม่น้ำกวงนะครับเป็นที่สันดอนและก็ที่สูงจริงๆคนในพื้นถิ่นคนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าวัดสันดอนใจเสร็จแล้วเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็นวัดศรีดอนชัยในปัจจุบันครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเรียกว่าพระพุทธเฉลิมสิริราชนะครับซึ่งเจ้าอาวาสและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับร่วมกันสร้างขึ้นนะครับซึ่งสูงถึง59ศอกนะครับ59ศอกกันเลยแล้วครับถือว่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวแล้วครับซึ่งดำเนินการนะครับก่อสร้างตั้งแต่วันที่15เมษายน2538นะครับที่เรียกกันว่าพระพุทธเฉลิมสิริราชที่วัดศรีดอนชัยอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับเป็นไงคุณผู้ชมครับสำหรับการมาเช็คอินที่อำเภอบ้านทิในครั้งนี้จริงๆลำพูนเราเคยไปทุ่งหัวช้างเราเคยไปอำเภอเมืองแล้วก็มาบ้านทิสำหรับ EP นี้เลยนะครับแล้วจริงๆยังเหลืออีกหลายอำเภอของจังหวัดลำพูนครับลำพูนไม่ได้เป็นเมืองรองนะครับคุณผู้ชมต้อง

ลองมาเที่ยวนะครับมาเช็คอินมาแต่งกายเป็นไทยรื้อแบบเอกแบบนี้มาซื้อของที่ระลึกอุดหนุนชุมชนคนในท้องถิ่นมาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์กันได้นะครับที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับขอบคุณแม่ๆผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ทุกคนและขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเช็คอินถิ่นเหนือมาโดยตลอดครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปผมจะไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่าโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมนะคะเขาเพิ่งได้รับรางวัลวงดนตรีระดับประเทศมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปไขเคล็ดลับความสำเร็จของเขาค่ะว่าเขามีการฝึกฝนยังไงถึงได้รับรางวัลดนตรีระดับประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้สนับสนุนวงดนตรีหลักของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ผอ.คะอยากถามค่ะว่าหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือการสนับสนุนหลักของเราเราสนับสนุนน้องๆยังไงบ้างคะ
1: สนับสนุนนะคะก็คือตั้งแต่มีวงดนตรีลูกทุ่งมาเนี่ยสนับสนุนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะซึ่งระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงช่วงระหว่างการเก็บตัวนะคะเด็กๆก็จะต้องมาพักที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่พักนอนรวมไปถึงอาหารระหว่างมื้อระหว่างวันก็จะต้องดูแลเด็กๆทั้งหมดเลยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็คือเราต้องดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆ นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ถึงแม้ว่าเด็กๆมาทำกิจกรรมแต่เราก็ต้องไม่ละทิ้งการเรียนนะคะโรงเรียนก็ให้ถือเป็นเวลาเรียนของนักเรียนในการที่เขามาฝึกซ้อมวงดนตรีนะคะแล้วก็ติดตามงานนะคะติดตามใบงานแล้วก็ช่วยเอื้อนะคะแล้วก็มีการแนะนำ

0: เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นการสนับสนุนค่ะ
1: ค่ะถือว่าครอบคลุมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีการเรียนก็ไม่ให้ขาดเลยใช่มั้ย
0: คะ
1: แล้วอย่างงี้ค่ะผอ.เรามีการที่เราตั้งเป้าหมายมั้ยคะว่าเราจะส่งเสริมน้องๆเนี่ยไปจนถึงตอนไหน
0: ถ้าจากจุดเริ่มต้นนะคะจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เราเห็นศักยภาพของเด็กจากการที่เด็กๆมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมของชุมชน
1: ค่ะ
0: ก็เลยทําให้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามารถในด้านนี้ศิลปะดนตรีเนาะการแสดงนาฏศิลป์หรือการร้องเพลงอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: พอเราเห็นศักยภาพเด็กๆในด้านนี้แล้วเนี่ยเวทีที่เราไปส่วนใหญ่เป็นเวทีสําหรับการโชว
1: ์
0: ก็เลยมองว่าทํายังไงที่จะส่งเสริมเขาให้มากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าเวทีการแข่งขันน่ะ
1: คือ
0: ถ้าโชว์มันก็จะเป็นการโชว์แบบก็โชว์ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให้เขากระตือรือร้นมากขึ้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้นฝึกซ้อมมากขึ้นเขาก็จะเรียนรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับว่าพอเราเห็นศักยภาพของเขาตรงเนี้ยค่ะก็เลยได้เริ่มเนาะได้เริ่มก่อตั้งซึ่งตอนแรกในการก่อตั้งเนี่ยก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาได้มีการแข่งขันเนี่ยมันน่าจะเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราคิดแค่ตรงนั้นนะคะพอเขาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยในการที่เราส่งเสริมเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่เพื่อการแข่งขันอย่างเดียวแต่มีความคิดว่าความรู้และประสบการณ์ระหว่างทางที่เขาจะได้กว่าจะไปถึงเส้นชัยตรงนั้นน่ะมันมีค่ามากๆมันมีค่ามากๆคือเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นั่นแหละเลยค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยทําให้เราเนี่ยไปคว้าชัยมาเป็นแชมป์นะ
0: คะ
1: รู้สึกยังไงบ้างคะผ
0: อ.ภาคภูมิใจแน่นอนนะคะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ปรับปลื้มคือมันเหนือเกินที่จะบรรยายออกมาได้เนาะว่ารู้สึกอย่างใดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะผอ.แล้วแนวทางในอนาคตของวงของเราค่
0: ะ
1: ผอ.จะทํายังไงต่อไปคะ
0: ต้องขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกอย่างก็จะจบลงเพราะว่าการอนุรักษ์เนาะการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปะดนตรีไทยเนี่ยลูกทุ่งก็คือศิลปะแขนงนึงเนาะของประเทศไทยเราใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์รักษาไว้เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่วงดนตรียังคงต้องอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะเพื่อให้มันดำรงคงอยู่ได้ตลอดไปค่ะ
1: แล้วอย่างนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นต่อไปไหมคะที่อยากจะเข้าวงสามารถฝากได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้าหากยังมีเด็กๆนะคะหรือนักเรียนคนไหนสนใจที่จะทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของวงดนตรีได้เลยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็ยินดีที่จะฝึกฝนนะคะแล้วก็ให้โอกาสหรือว่าให้ประสบการณ์กับเด็กๆที่จะเข้ามาใหม่ก็คือถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะสําหรับเด็กคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะ
2: ก็น่าจะประมาณ2ปีครั้งนี้แหละค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคืออยากให้ความฝันของเด็กเป็นจริงค่ะคือเด็กทุกคนมีความสามารถแล้วก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11นะคะภาคเหนือนะคะที่ให้เกียรติมาทำรายการโรงเรียนหลวงเก่าพิทยาคมของเราแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมท่านผู้อำนวยการแล้วก็ผู้บริหารของโรงเรียนหลวงเก่าพิทยาคมแล้วก็เด็กๆด้วยค่ะที่มีความสามารถแล้วก็มีความพยายามที่จะให้ฝันของเราเป็นจริงแล้วก็คำนึงที่เราซาบซึ้งมากคือเราไปร่วมกิจกรรมกับเด็กๆทุกครั้งที่เด็กเคยแข่งขันแล้วก็เด็กจะพูดว่าคุณยายอย่าทิ้งหนูนะคือคำนี้ที่ทำให้คือเราช่วยในการสนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ค่ะจนทำให้ความฝันของเด็กเป็นจริงค่ะ

0: แล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับครูผู้ฝึกสอนน้องๆโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างแรกอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผมสวัสดีครับวุฒิพงศ์ศรีสุขนะครับครูน็อตนะครับครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมครับผม
0: ค่ะครูน็อตคะจากที่เราได้เห็นว่าน้องๆไปคว้ารางวัลมาสิ่งแรกที่แต่อยากรู้เลยคือเรื่องแรงบันดาลใจอันนี้ครูน็อตมีแรงบันดาลใจยังไงคะ
1: สำหรับแรงบันดาลใจของครูนะครับคือการที่ครูมาเป็นครูสอนดนตรีในทุกวันนี้ครับคือการที่เด็กกลุ่มหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยเขินอายในการที่จะโชว์หรือจะหยิบเล่นเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาได้เข้ามาเล่นดนตรีหยิบเครื่องดนตรีเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วเขามีได้ยินเสียงปรบมือจากด้านหน้าเวทีหรือ FC หรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาทําให้เด็กกลุ่มเนี้ยเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีระเบียบวินัยมีเขาเรียกว่าสร้างพฤติกรรมทางด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้นพฤติกรรมการสื่อสารคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงทางด้านครอบครัวผู้ปกครองเองก็ชื่นชมยินดีกับลูกๆที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีก็คือว่าเขามีระเบียบวินัยแล้วก็รับผิดชอบสูงขึ้นเองครับก็เป็นผลพวงจากการที่เข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้ครับอย่าง
0: น
1: ี้คร
0: ับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่ครูน็อตมาฝึกซ้อมให้น้องๆแล้วอย่างนี้ค่ะน้องๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของน้องๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับคําว่ามากๆของครูในตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน2ปีกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งผลการเรียนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสังคมออนไลน์มีผู้ติดตามมากขึ้นมีผู้ติดตามน้องๆมี FC เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเรา2ปีกว่าๆเราได้ไปรับถ้วยรางวัลพระราชทานถึง5ถ้วยด้วยกันแล้วก็รางวัลอื่นๆที่ตามมาอีกเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้เด็กๆภูมิใจคุณครูภูมิใจผู้ปกครองภูมิใจด้วยครับผม
0: ค่ะทราบมาอย่างนี้แล้วเรื่องรางวัลเรื่องอะไรแล้วเรากว่าจะไปเอารางวัลนั้นมาได้เรามีการซ้อมยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ต้องบอกว่าการฝึกซ้อมของเราค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากหนักหน่วงในที่นี้คือจากวันนึงไปอีกวันนึงข้ามวันข้ามคืนกันทีเดียวเด็กๆก็สละเวลาต้องบอกว่าชื่นชมในหัวใจของลูกๆทุกๆคนที่มาเป็นสมาชิกวงดนตรีของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมของเราเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาอยู่ในส่วนรวมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับหรือสร้างชื่อเสียงหรือสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาฝึกซ้อมดนตรีตั้ง365วันเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันเกือบทุกๆวันเลยครับใช้ชีวิตร่วมกันกินนอนอยู่ด้วยกันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลกันใช่ครับอยู่ที่โรงเรียนเราเลย
0: ค่ะแล้วเรามีตารางแบ่งซ้อมกันยังไงคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: โอ้ก็แล้วแต่พาร์ทถ้าพาร์ทถ้าอย่างห่วงระยะเวลาซ้อมมันจะนานหน่อยแล้วก็จะเป็นซ้อมช่วงบ่ายเริ่มจากบ่ายไปหรืออาจจะช่วงไหนวันไหนที่มีเรียนเราก็จะเริ่มหลังจาก4โมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนอาจจะตีหนึ่งตีสองหรือถ้าใกล้ห่วงของระยะเวลาแข่งขันแล้วก็อาจจะข้ามไปอีกวันนึงอย่างเงี้ยครับเช้าเลยเช้าตรู่ของอีกวันเลยคร
0: ับอันนี้ก็คือน้องๆก็ร่วมแรงร่วมใจพร้อมกับอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ทุกภาคส่วน
0: แล้วอย่างนี้นะคะในวงเด็กมาจากหลายที่หลายครอบครัวเรามีวิธีการสร้างความสามัคคียังไงบ้าง
1: ก็อันดับแรกเลยก็ถ้าอยู่ในวงเราจะบอกว่าทุกคนมีความสำคัญหมดต้องบอกว่าทุกคนมีความสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์หรือว่าจะเป็นพี่สตาฟเป็นนักเรียนที่เป็นสตาฟที่มาคอยช่วยทําฉากทํานู่นทุกคนเป็นฟันเฟืองที่สําคัญของวงขาดคนใดคนนึงไม่ได้แม้กระทั่งขึ้นเวทีไปแสดงอย่างครับทุกคนจะหลากหลายตําแหน่งหลากหลายหน้าที่แต่หัวใจเวลาเราเล่นเพลงอ่ะมันต้องเป็นหัวใจเดียวกันเต้นจังหวะเดียวกันเล่นเพลงเดียวกันนะคร
0: ับแล้วแบบนี้คือน้องๆก่อนเขาจะขึ้นเวทีเขามีการบิ้วกันมั้ยคะ
1: มันมีหลายมากหลากหลายอารมณ์มากต้องบอกว่าเราพยายามสร้างอารมณ์ให้เขาหลากหลายฮึกเหิมก่อนแข่งหรือแม้กระทั่งสร้างอารมณ์ความรักให้เขาถ่ายทอดอบอุ้มพยายามอย่างมีโคโรกราฟช่วยอบอุ้มด้วยคุณครูด้วยผู้บริหารด้วยเราจะมาสร้างสถานการณ์อบอุ้มเขาให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วเราลายล้อมแล้วก็พยายามสร้างพลังบวกให้เขามากๆแล้วก็ให้เขาฮึกเหิมจนบางครั้ง ม้จะครูพูดเองบางครั้งน้ำตาก็จะไหลเพราะว่าเห็นเขาทุ่มเท
0: เห็นเขาทุ่มเทใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะล้มไม่ได้
1: ใช่
0: ต้องคอยอบอุ้มเขา
1: ถูกต้องพูดแล้วก็น้ำตาก็จะไหลเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทมากๆเลยเด็กๆทุกๆคนทุกภาคส่วนรวมถึงผู้บริหารด้วยแล้วก็ผู้ปกครองถ้าไม่มีผู้ปกครองไม่มีเด็กๆก็ไม่มีเราในวันนี
0: ้ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะถามคุณครูว่าคุณครูเนี่ยอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้ถึงน้องๆนักเรียน
1: ก็ทั้งเด็กที่จะเข้ามาใหม่ก็อยากให้เขาเปิดโอกาสของตัวเองเปิดโลกกว้างของตัวเองเลยคือเข้ามาได้เลยวงดนตรีโรงเรียนลมกอบที่คมพร้อมที่จะอบอุ้มพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกๆทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามที่จะก้าวเท้าเข้ามาอาจจะเป็นดนตรีอาจจะไม่เป็นร้องหรืออาจจะมีความสนใจแต่เขาไม่มีพื้นฐานเลยเราสามารถที่จะฟูมฟักเลี้ยงดูแล้วก็อบอุ้มเขาฝึกซ้อมเขาพัฒนาเขาเหล่านั้นน่ะให้เป็นนักดนตรีที่ดีให้เป็นเด็กที่ดีให้เป็นคนที่ดีของสังคมวงดนตรีของเราไม่ใช่แค่วงดนตรีอย่างเดียวมันเป็นบ้านต้องบอกว่ามันเป็นบ้านมันเป็นทุกอย่างเลยครูมีไม่ใช่หน้าที่สอนอย่างเดียวครูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหมอเป็นพนักงานขับรถเป็นอะไรหลายๆอย่างคุณครูพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตลูกๆทุกๆคนหรือสมาชิกทุกๆคนที่มีความสนใจที่จะมาอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งหรือวงดนตรีโรงเรียนลมกอบที่อาคมนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการร้องเพลงของน้องๆโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็นั่งอยู่กับนักร้องนำของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมค่ะตอนนี้นะคะน้องนั่งอยู่ข้างๆแต่แล้วช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายประพันธ์พิญโยนะครับน้องพันธ์ครับผมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักร้องนำโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมครับ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆไปอยากที่พี่อยากจะถามน้องว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มมาร้องเพลงมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: จุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมนะครับคือย้อนกลับไปตอนเด็กๆเลยตอนที่ผมยังแบบยังร้องออแอออแออยู่กับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นนักร้องรับจ้างรับงานเลี้ยงทั่วไปอะไรแบบเนี้ยคร
0: ับ
1: คือพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าผมจะร้องเพลงได้ด้วยซ้ําแต่ว่าอยู่ดีๆผมก็ร้องเพลงออกมาเฉยเลยแบบแล้วก็ร้องตรงคีย์อะไรแบบเนี้ยครับพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยลองจับมาร้องเพลงดูดีไหมคือก่อนหน้านี้ผมจะมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนที่เป็นนักร้องด้วยครับผม
0: ค่ะแล้ว
1: นี่คือจุดเริ่มต้นเลย
0: จุดเริ่มต้นของเราก็มาจากครอบครัวหลังจากนั้นก็ครอบครัวค่อยๆจับทางเราพาเราไปที่ที่สามารถจะโชว์ความสามารถเราได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะทำไมเราถึงได้รับคัดเลือกมาเป็นนักร้องช่วยเล่าให้พี่แต่ฟังหน่อย
1: ก็คือผมค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่เนยฮะเอาง่ายๆคือพี่เนยเป็นนักร้องคนเก่าของวงเก่านะครับก็สนิทด้วยกันทีนี้เขาก็เลยชวนมาครับผมใช่ครับเป็นคนชวนมาแล้วก็ทางโรงเรียนก็เลยชวนมาด้วยเลยอะไรแบบนี้ก็ได้คุยกันหารือกันอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจมาสู้ชีวิตต่อที่นี่เลย
0: อ๋อสู้ชีวิตต่อที่นี่เลยใช่ไหมคะแล้วอย่างงานแรกของเราจำได้ไหมว่าเราร้องงานอะไร
1: งานแรกไม่ถึงว่าร้องเพลงหรอครับหรือว่าของวง
0: ของวงด้วย
1: ของวงด้วยก็ถ้าเป็นงานแรกผมให้เป็นคิตะวัฒนศิลป
0: ์ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราแบ่งเวลาจัดสรรการเรียนกับนักร้องเรื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยเราจัดสรรยังไงบ้าง
1: ก็ช่วงที่เราได้ไปทำกิจกรรมแล้วได้ไปแข่งไปออกงานอะไรแบบนี้ครับหนึ่งเลยคือเราจะต้องแบบไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะถามเพื่อนไว้เลยว่าเฮ้ยนายมีงานไหมวิชานี้มีงานอะไรบ้างจดไว้ให้หน่อยจำให้เราหน่อยนะเวลากลับมาปุ๊บค่อยมาตามเอา
0: สุดท้ายแล้วอยากให้น้องประพันธ์ช่วยฝากข้อคิดให้กับน้องๆรุ่นต่อไปหรือว่าน้องๆที่สนใจหน่อยค่ะ
1: สำหรับคนที่สนใจนะครับดนตรีหรือว่าการร้องเพลงการเต้นอะไรแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาเพื่อผลงานตัวเองแต่หนึ่งเลยคือมันได้หลายๆอย่างนะครับได้ทั้งมิตรภาพได้รู้จักความเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ครับมันมีความสุขมากๆครับใครจะมาก็แนะนำให้มาเลยครับผม
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับชื่อนายวรพงษ์ธงเสถียรนะครับชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนะครับเล่นเบสครับรู้สึกว่าดีใจนะครับที่แบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงนี้ได้มาช่วยเต็มเพื่อนๆครับหนึ่งเลยคือให้ความสามัคคีครับด้วยความที่มันเป็นวงอะครับก็แบบมันต้องสามัคคีกันถึงจะไปถึงฝันได้ครับที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่ได้มีโอกาสถือถ้วยชิงช้าสวรรค์ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นที่สุดของพวกเราแล้วครับมันภูมิใจมากๆก็อยากฝากถึงน้องๆ นะครับก็ถ้าเข้ามาวงแล้วก็อยากจะให้แบบทำให้เต็มที่ตั้งใจซ้อมถ้าได้ไปเวทีไหนก็ดีใจนะครับก็อยากให้มีวงเป็นนานๆครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายวชิระเหมือนหนูนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเป็นต่อครับปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.4ครับโรงเรียนกับหนูรู้สึกคิดไม่ผิดค่ะที่เลือกมาจริงๆเพราะว่าพอหนูมาแล้วหนูได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากค่ะในการทำงานเป็นแดนเซอร์ค่ะโดยส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่ชอบเต้นด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาทางนี้ตอนแรกหนูเป็นเด็ก 2B ด้วยซ้ำแต่พอเห็นเขาเปิดรับสมัครออดิชั่นวิคืออะไรน่าสนใจดีหนูก็เลยลองมาหนูรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็น่ารักกันทุกคนเลยจริงๆหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นการที่ได้อยู่ด้วยกันมากๆค่ะเพราะว่าตอนซ้อมพวกหนูจะโดนยึดโทรศัพท์ก็เลยมีเวลาได้คุยกันมากขึ้นผูกสัมพันธ์กันก็เลยมีมิตรภาพที่ดีค่ะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมมาอยู่ในวงของเราได้นะคะดูฝากดูแลพี่ๆในวงด้วยนะ
4: วงดนตรีสากลร่วมสมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ขอร่วมส่งต่อเพลงอันทรงคุณค่าที่ปลุกหัวใจของคนไทยให้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินที่บรรพชนได้รักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตในฐานะเยาวชนไทยพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่จะสื่อสารคุณค่าของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และรักษาบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้ให้คงความงดงามสืบไป

ม่เพียงขับกล่อมหัวใจแต่ยังเป็นเสียงที่บอกเล่ารากเหง้าและตัวตนของโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นยังคงบรรเลงคุณค่าให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้และพบกับเรื่องราวดีๆที่สะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยได้ใหม่ในรายการเมืองไทยดีๆสำหรับวันนี้แต่และทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ส่วน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับรายการนี้นะครับNBT ภาคเหนือร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้คัดสรรบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมครับในตอนนี้นะครับจะนำเสนอในตอนสังคีตะสัมพันธ์ที่มีการนำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงแล้วก็ผสมผสานให้มีความไพเราะครับและในช่วงแรกนะครับจะนำเสนอในบทเพลงอารมณ์หวังขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์และอีกหนึ่งบทเพลงนะครับบทเพลงฟ้าแดงขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ

ต้องบอกว่าไพเราะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยครับในช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมจะได้รับฟังบทเพลงน้ำตาลใกล้มดขับร้องด้วยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแปลงและอีกหนึ่งบทเพลง

คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะครับในค่ำคืนนี้จะทิ้งท้ายด้วย2บทเพลงเพราะๆบทเพลงแรกนะครับรำวงเทวีสีนวลและอีก1บทเพลงนะครับรำวงตบแผะขับร้องโดยรวมศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการแว่วหวานตำนานเพลงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมนกรดวงดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ความศิวิไลบนแผ่นดินไทยสะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีตและถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของประวัติศาสตร์ให้เราทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าเช่นเรื่องราวของสุโขทัยอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านมายาวนานที่นี่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาสวัสดีทุกคนครับรายการสอดรู้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงความเป็นมาของสุโขทัยดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเดี๋ยวไปพบกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับที่นี่เป็นเมืองเก่าที่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามและต้องบอกว่าผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับในวันนี้และจะพาทุกพวกเราเนี่ยย้อนกลับไปในยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยผมอยู่กับคุณประโชตครับท่านเป็นอดีตข้าราชการของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงเพราะว่าแน่นอนนักโบราณคดีท่านก็เป็นแล้วก็อยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับสุโขทัยมาอย่างยาวนานตอนนี้ผมอยู่กับคุณประโชตแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมกว่า30ปี30กว่าปีต้องใช้คำนี้เลยกับการเป็นข้าราชการที่อยู่ในแวดวงนะฮะคุณประโชตครับเดี๋ยวขอถามก่อนเลยว่าคำว่าสุโขทัยดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขที่นี่ความรุ่งเรืองในยุคก่อนๆที่เราแบบอาจจะยังมองภาพไม่ออกความรุ่งเรืองนั้นจะประมาณไหนครับ
2: ถ้าพูดถึงความรุ่งเรืองจริงๆนะครับสุโขทัยนั้นเพิ่งจะเกิดความหมายที่ว่ามีความรุ่งเรืองก็ในสมัยเมื่อพุทธศตวรรษที่17 18นี่เองนะ
0: ครับ
2: ไม่ได้นานมากมายนักแต่ว่าถ้าความอุดมสมบูรณ์คือสุโขทัยความเป็นสุโขทัยคือความมีอุดมสมบูรณ์นั้นมีมานานแล้วครับเพราะว่ามีมากับธรรมชาตินะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าในจารึกสุโขทัยมักจะพูดอยู่เสมอว่าในเมืองสุโขทัยนั้นในน้ำมีปลาในนามีข้าว
0: ครับ
2: ครับคนที่เข้ามาอยู่ในนี้จริงๆนะครับในตัวเมืองสุโขทัยในพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ1คูณ1กิโลเมตรนะครับโดยประมาณในเมืองสุโขทัย
0: คือในบริเวณตรงนี้เลยที่เรา
2: บริเวณยืนที่เรายืนอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
2: ตรงนี้เกือบจะจุดศูนย์กลางของเมืองครับหลังเราไปนิดเดียวครับคือจุดศูนย์
0: นี่คือจุดศูนย์กลาง
2: ครับไม่ถึงตรงเจดีย์นะตรงหลังเราไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองครับ
0: ตรงนี้แหละครับ
2: ตรงครับเกือบจะสะหลังสะอันที่เห็นเนี่ยครับ
0: ครับผมนี่คือจุดศูนย์กลาง
2: เชื่อว่านี่คือจุดศูนย์กลางของเมืองสุโขทัย
0: ครับผม
2: แล้วก็คนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ยุคแรกๆกันนะครับประมาณปีพ.ศ. 1600กว่าๆนะครับผมเชื่อว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนนะครับก็มีแท้ๆเล่าในรุ่นนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่คนไทยครับที่นี่ครับ
0: ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย
2: ไม่ใช่ไทยเลยครับส่วนทั้งหมด
0: คนเชื้อชาติไหนฮะหรือว่า
2: เป็นความเชื่อผมนะครับ เป็นคนมอญ
0: อ๋อคนมอญ
2: มอญกับเขมรครับ
0: ครับผม
2: นี่คือ2พวก
0: เพราะว่าจะมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันด้วยนะฮะ
2: ใช่ครับเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนอะไรลัวหรือละวาอะไรนะครับซึ่งอยู่บนเขานั่งไกลออกไปไม่ใช่อยู่ในตัวเมือง
0: ครับ
2: อยู่ข้างบน
0: ครับผม
2: แต่ว่าคนที่เป็นพื้นถิ่นจริงๆนี่ทํามาค้าขายมีชีวิตชีวา
0: ครับ
2: เป็นคนกลุ่มใหญ่ของในตัวเมืองเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: คือคนมอญกับคนเขมร
0: ครับผมคุณประโชตครับพูดถึงในเรื่องของความรุ่งเรืองที่เราได้บอกไปแล้วก็คุณประโชตได้บอกข้อมูลมาว่าส่วนใหญ่แล้วก็มาจากธรรมชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็เรื่องราววิถีชีวิตคนสุโขทัยจริงๆแล้วเขามีวิถีชีวิตยังไงครับเรียบง่ายยังไงหรือว่าหาปลาหาพืชผักธัญญาหารมารวมกันราคาขายกันยังไงครับ
2: คือแรกสุดจริงๆก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับคือในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่ว่าเนี่ยคนก็เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินกันอยู่ที่นี่ก็หาชีวิตหาเลี้ยงชีวิตแบบเดียวกับคนที่ชาวบ้านนอกแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คล้ายๆกันตำนองนั้นนะครับ คือหาเลี้ยงชีพไปใน วันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนั้นก็มีข้าวกินมี
0: ปลาใช้คำว่ากินไปวันๆทำอาหารกิน
2: อะไรเช่นนั้นครับ
0: กิน
2: ได้
0: ก็คือเรียบง่าย
2: เรียบง่ายครับ
0: พูดถึงในเรื่องของเครื่องสังคโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเครื่องสังคโลกเครื่องโบราณที่มันเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของยุคสมัยตรงนั้นเนี่ยลวดลายมันเป็นเอกลักษณ์ถูกต้องไหมครับมันบ่งบอกเลยไหมว่าสิ่งเหล่านี้บ่งชี้มาว่าเป็นของสุโขทัย
2: คืออย่างนี้มันจะมีอยู่สองสามรุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารุ่นแรกที่สุดจริงๆนะครับคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่คนไทยนะครับ
0: เป็นคนมอญ
2: แล้วก็คนเขมร
0: นะครับ
2: เครื่องถ้วยไม่ได้บอกอะไรได้แล้วครับสำหรับคนเหล่านี้
0: บอกไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: เครื่องเขมรนะพอบอกได้ครับเพราะว่าของเขมรเขามีลวดลายเขามีวิธีการเคลือบเขามีลักษณะรูปทรงหรือดีไซน์ของเขานะครับเป็นลักษณะเฉพาะของเขมร
0: ครับผม
2: ครับ
0: แสดงว่าเราเองนักโบราณคดีเวลาที่เราเนี่ยลงพื้นที่มาเพื่อที่จะดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงยุคสมัยมันก็ต้องมาดูในหลายปัจจัยถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: มันมีปัจจัยไหนบ้างครับคุณประโชดขอถามเลยได้ไหม
2: ที
0: ่เวลาที่เราจะแบบว่าเข้ามาศึกษาแล้วก็บ่งชี้มาว่านี่คือยุคสมัยไหนอะไรยังไง
2: มันมีครับมีครับต้องมีลักษณะประจำหรือที่เชื้อชาตินั้นๆเขาใช้กันอยู
0: ่
2: หรือเขาทำกันอยู่ก็ประพฤติกันอยู่อย่างเช่นที่ผมหมอก็เป็นเขมรเนี่ยนะครับก็มีเครื่องถ้วยนี่แหละเครื่องถ้วยชาม มีเครื่องถ้วยชามมีวัดวารามซึ่งเป็นทั้งพุทธเป็นทั้งพราหมณ์แต่ว่าสร้างโดยคนเขมรเรารู้ขบวนการสร้างหรือรูปร่างของไอโบราณวัตถุหรือโบราณสถานต่างๆเหล่านั้นนะคร
0: ับ
2: แตกต่างกันไปจากของคนไทยที่เราคนไทยนำมาทีหลังครับ
0: ค
2: นไทยเราเพิ่งเข้ามาอยู่ในดินแดนตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยครับคาดว่าจะเข้ามาปลายปีพ.ศ.1800นะครับ1700อาจจะมาตั้งแต่1700ครับมีพ.ศ.ประมาณนั้นมา1700กว่าครับ
0: คุณประชดครับพูดถึงในเรื่องของกรมศิลปากรสักนิดนึงเขามีบทบาทหน้าที่อะไรเพราะผมจะเห็นว่ากรมศิลปากรมีส่วนสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานหรือว่าขับเคลื่อนเรื่องของโบราณสถานต่างๆที่อยู่ทั่วเลยในประเทศไทยเรามีบทบาทหน้าที่ในการทำอะไรบ้างครับกรมศิลปากร
2: อ๋อบทบาทหน้าที่ของกรมศิลปากรศิลปากรมีอยู่หลายด้านนะครับมีทั้งเต้นรำมีทั้งไอ้
0: เรื่องนาฏศิลป์เรื่องของจิตกรรมมีครบเลยใช่ไหมครับ
2: ม
0: ี
2: จิตกรรมมีนาฏศิลป์มีประติมากรรมมีโบราณคดีคือประกอบไปด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุสถานพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับเนี่ยเราต้องดูแลประเภทนี้ทั้งหมดแต่ว่าจริงๆในงานที่ของศิลปากรที่ค่อนข้างที่จะต้องทำเริ่มกันมาแต่เดิมก็คืองานสำรวจขุดแต่งผมพูดถึงโบราณสถานนะครับงานสำรวจงานขุดแต่งและการงานบูรณะ
0: ครับ
2: ทำยังไงจะให้โบราณสถานต่างๆที่เราเห็นอยู่ขณะนี้มันมีชีวิตชีวาของมัน
0: ยังคงอยู่คืนชีวิต
2: ให้คืนชีวิตด้วยแล้วก็ให้คงอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้คืนชีวิตมากอ
0: ่
2: ะถ้าทำอะไรให้มันใหม่เกินไปมันก็เป็นเรื่องสมัย
0: มันก็จะไม่ใช่โบราณสถาน
2: ไม่ใช่โบราณสถานใช
0: ่อันนี้ดีมากๆคือเราจะต้องคงไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษากันต่อพ
2: ู
0: ดถึงเรื่องของศิลาจารึกสักนิดนึงครับคุณประโชดศิลาจารึกเองเนี่ยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่งชี้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นพยัญชนะไทยและตัวหนังสือในยุคสมัยสุโขทัย
2: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวน
2: ี้ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปทั่วในวงการประวัติศาสตร์โบราณไทย
0: ครับ
2: ที่เราใช้กันมากระทั่งระยะเวลาตามขั้นตอนของประมาณนั้นประดิษฐ์โดยพ่อขุนรามก่อนในสมัยพ่อขุนรามกำแหงอาจจะเป็นอย่างหนึ่งพอมาในพญาลิไทยก็อาจจะเป็น
0: มีการแบบดัดแปลง
2: ต่อเติม
0: ยุคสมัยมาเรื่อย
2: ๆอยุธยามากระทั่งรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้
0: คุณประชดผมขอสงสัยนิดนึงก
2: ับ
0: การที่เราจะอ่านหลักศิลาจารึกขึ้นมาสัก อาจแท่นึงหรือว่าประโยคนึงเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีคนที่เขามีความรู้มากๆคนเหล่านี้เขามีการศึกษากันยังไงบ้างครับเพราะถึงสามารถถอดเรื่องราวจากหลักศิลาจารึกออกมาได้ครับ
2: อ๋อการอ่านศิลาจารึกมันก็ไม่ยากอะไรนะครับแล้วแต่ครับคืออย่างนี้ถ้าเป็นจารึกภาษาไทยเราก็ดูเราก็อ่านตามเป็นภาษาไทยอะไรเทือกเนี้ยหมายความว่าตามภาษาตามตัวอักษรที่พ่อขุนรามคำแหงท่านทำไว้แต่ที่นี่ว่าในประเทศไทยเราก็มีจารึกภาษาอื่นอีกหลายภาษา
0: อ๋ออีกมากมายเลย
2: ใช่มั้ยครับตัวอักษรก็ไม่เหมือนกันเอาใช้ตัวอักษรพรหมีก็มีตัวอักษรครุฑีอะไรต่ออะไร
0: ของอะไรอีกมากมาย
2: ของหอมอ่ะ
0: คือทุกคนจะต้องมาศึกษา
2: ใช่ต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ก่อนถึงจะอ่านได้นะครับทีนี้ใครถนัดทางไหนก็อ่านไปในทางนั้นนะครับคนดีเขาเก่งบาลีสันสกฤตก็เขาก็อ่าน
0: คุณประโชดคุณประโชดเห็นในเรื่องของการสืบสารในปัจจุบันนี้ผมมองว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่เองที่เขามีความสนใจในด้านของประวัติศาสตร์และเข้ามามีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและต่อยอดคุณประโชดมองยังไงบ้างกับคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ที่เขาเข้าถึงประวัติศาสตร์มากมายจากคนรุ่นก่อนๆที่สืบสารกันไว
2: ้ผมเองไม่ได้อยู่ในวงการศึกษาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยชัดเจนมากนักแต่ผมเข้าใจว่าการเรียนการสอนภาษาไทยเราปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร
0: ่
2: คร
0: ับ
2: เพราะโลกมันอาจจะเป็น
0: มันมีวิ
2: ว
0: ั
2: ฒนาการไปเยอะ
0: ม
2: ัน
0: ผันเปลี่ยนอย่างบางคนใช้ภาษาไทยสอดแทรกกับภาษาอังกฤษอะไรแบบนี
2: ้ทั้งตัวหนังสือทั้งถ้อยคำอะไรอะไรนี่เป็นของอะไรครับของจะว่าเป็นของอังกฤษกันเองก็เอาของที่มันมาจากยุโรปทางโน้นแล้วจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทำให้ภาษาไทยผมคิดว่าการอ่านการสอนการรอบรู้เรื่องภาษาไทยในปัจจุบันคนปัจจุบันเนี่ยด้อยกว่าคน
0: คือเวลาที่เราศึกษาอะไรเราต้องแบบว่าตั้งใจแล้วก็ลงลึกเจาะลึกเนาะเหมือนคนรุ่นก่อนๆเนาะ
2: ค
0: ุณประโชดครับมีอะไรที่ในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยที่เผยแพร่ออกไปให้คนที่เขาได้รับการศึกษาเนี่ยได้รู้กันแต่ว่ามีอะไรที่มันเป็นพิเศษที่จากการศึกษาของคุณประโชดเองจากการใช้ชีวิตอยู่ในราชการของกรมศิลปากรมากว่า30กว่าปีมีอะไรที่มันแตกต่างจากยุคสมัยนี้ที่มีการเผยแพร่ออกไปไหมครับ
2: ก็ความจริงสุโขทัยก็ยังมีผู้ใช้ไอ้วัฒนธรรมวิถีชีวิตอยู่ยังมากอยู่นะครับเพราะว่าคนไทยเรานี่ก็รับอิทธิพลวัฒนธรรมวิถีชีวิตมาจากสุโขทัยสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ครับ
0: ย
2: ังคงอยู่ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนไทยความเป็นสุโขทัยยังอยู่
0: คร
2: ับ ย
0: ัง
2: อย
0: ู่ครับเรารู้สึกภูมิใจมากๆแต่ว่าหลังจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปกันต่อนะครับที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยที่นี่เองเนี่ยเขามีการนำความรู้เรื่องของเครื่องแต่งกายเรื่องของยุคสมัยสุโขทัยนาฏศิลป์สุโขทัยเข้าไปสอดแทรกอยู่ในใจของน้องๆเยาวชนซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันวันนี้ขอบคุณพี่ประชดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาต่อครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่นี่อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่เรามีการเรียนการสอนที่มีการเอาวิชานาฏศิลป์นี่แหละไปอยู่ในหัวใจของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ภูมิรินทร์ครับหรือว่าครูแบงค์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครูแบงค์วันนี้ถือว่าผมมีโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าด้านหลังของเราเห็นว่ากำลังซ้อมการแสดงกันอยู่ด้วยเป็นการแสดงอะไรครับ
2: เป็นการแสดงเพื่อเตรียมเปิดบ้านวันวิชาการครับโอเพนเฮาส์ครับ
0: ครับผมครูแบงค์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของยุคสมัยที่รุ่งเรืองเขาบอกว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของเครื่องแต่งกายหรือว่าแฟชั่นในปัจจุบันที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์คนสุโขทัยในยุคก่อนๆเขาก็ต้องมีแบบว่าขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องของการแต่งกายเช่นเดียวกันเรื่องนี้คือเราเองในฐานะของครูนาฏศิลป์เรามีการเรียนการสอนยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแต่งกายอะครับ
2: สำหรับเครื่องแต่งกายนะครับทางเราเนี่ยก็ได้ใช้วิธีคือใช้การศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยนะครับว่าในช่วงต้นของสุโขทัยนะครับเราได้รับอิทธิพลของขอมเข้ามาแล้วก็รวมถึงความเชื่อเรื่องของศาสนาที่มาจากศรีลังกาด้วยแล้วก็ความเชื่อเดิมของชนพื้นเมืองนะครับดังการแต่งกายของสุโขทัยจะมีแบบหลากหลายอย
0: ่
2: างเช่นถ้าเป็นแบบพิธีการสำหรับเจ้านาหรือกษัตริย์เนี่ยก็จะนุ่งที่เห็นคือการนุ่งผ้าซ้อนชั้นของตัวผู้หญิงที
0: ่
2: มีผ้าห้อยหน้า
0: อ๋อจะมีห้อยหน้าอยู่คือบ่งบอกเลยว่าถ้าสมมติคุณเดินมาเนี่ยคือคนสุโขทัย
2: ใช่ใช่ครับแล้วก็คือการสองคือการนุ่งผ้าที่เป็นผ้าสิ้นก็มีหรือนุ่งผ้าจงกระเบนก็มีครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยชาวสุโขทัยเนี่ยผู้ชายจะไม่ค่อยใส่เสื้อยกเว้นชนชั้นสูงขึ้นไปหรือชนชั้นปกครองจะใส่เสื้อครับส่วนทรงผมเนี่ยก็เป็นทรงผมที่ไว้มวย
0: อันนี้เป็นของผู้หญิงใช่ไหมครับ
2: ของผู้หญิงและชายครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าคนไทยเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องของขวัญคือผมเนี่ยจะไม่ตัดผมจะมวยไว้เพื่อแบบว่าเป็นสิ่งปกป้องขวัญ
0: แสดงว่าผมก็จะยาว
2: ใช่ก็จะมีการมวยผมขึ้นมาครับแล้วทีนี้ในการแต่งกายเนี่ยพอในยุคนึงเนี่ยก็การเปลี่ยนแปลงก็คือมีการนุ่งผ้าแบบจิบหน้านางแล้วบ้างมีการห้อยชายผ้ายังคงเดิมอยู่บ้างหรือการนุ่งผ้าซ้อนชั้นแบบเทวรูปก็มีครับซึ่งการนุ่งผ้าเหล่านี้มันมาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์จากศรีลังกาก็มีความเชื่อเรื่องของศาสนาเดิมหรือกลุ่มความเชื่อของความเชื่อเรื่องของผีก็มีครับก็เลยเป็นความเชื่อการส่งต่อการนุ่งการแต่งกายเนี่ยมาสู่ปัจจุบัน
0: ครับครูแบงค์ถ้าพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะนุ่งผ้าหรืออะไรต่างๆนานาเองเนี่ยผ้าในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะตัดเป็นสำเร็จรูป
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเรามีการเรียนการสอนที่จะให้น้องๆสามารถทำผ้าที่มีหลายๆหลาเนี่ยนุ่งออกมายังสวยงามอย่างนี้เรามีการเรียนการสอน
2: มีการสอนคือวิชาการแต่งกายครับคือจะมีชั้นในระดับของชั้นปวช.ปีที่2แล้วก็ระดับป.ตรีปีที่1ครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องแต่งกายได้ทั้งแต่งกายในแบบของเขาเรียกว่าแต่งกายแบบละครไทยหรือแบบราชสำนักแล้วก็แต่งกายแบบที่ในแบบโบราณคดีที่เกี่ยวกับการนุ่งผ้าแบบนุ่งผ้าซ้อนชั้นนุ่งผ้าชักพกนุ่งผ้าหางไหล่อย่างเงี้ยครับทุกคนจะได้ผ่านการฝึกบททั้งหมดเลยครับ
0: ครูแบงค์เห็นว่าความพิเศษหรือว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของการนุ่งผ้าหรือใส่เสื้อผ้าของคนสุโขทัยในยุคนั้นบ้าง
2: ส่วนมากถ้าเป็นผ้าติดตาเลยก็คือการนุ่งผ้าซ้อนชั้นและมีห้อยหน้าห้อยข้างที่เป็นผ้าระบายยาวๆแล้วก็การใส่แบบผ้าเคียงอกหรือผ้าพันอกครับซึ่งเดิมเราเรียกเป็นผ้าเป็นแบบเกาะอกนะเดิมคือจะใช้เป็นผ้าสดครับประมาณ2เมตรเนี่ยพันที่อก
0: พันอย่างสวยงามได้ไหมต้องมีแบบลวดลายคล้ายๆกับถ้าผมใช้คำว่าในปัจจุบันเนี้ยเรามักจะแบบว่าหาอะไรที่เป็นแฟชั่น
2: ใช่ครับ
0: การนุ่งผ้าหรือการแบบใส่เสื้อคลุมหรืออะไรก็แล้วแต่แสดงว่าในยุคสมัยนั้นมันก็คือคำว่าแฟชั่น
2: แฟชั่นครับใช่ครับแม้หรือแม้แต่การออกแบบเสื้อผ้าของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องทำงานสร้างสรรค์นะครับก็คือก็จะใช้เขาเรียกกิมมิคของความเป็นสุโขทัยเช่นดอกบัวเอามาทำอะไรได้บ้างตังหูได้ไหมเป็นลายผ้าได้ไหมหรือลายปลาในสังเครื่องสังคโรคแล้วก็มาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าเหมือนกันคร
0: ับ
2: ใช่ครับจะมีการแสดงชุดหนึ่งชื่อการแสดงชุดลีลาลายสังคโรคคือเราใช้ผ้าพื้นเป็นผ้าฟ้าแล้วก็เพ้นลายปลาลายดอกไม้ดอกบัวของสุโขทัย
0: เข้าไปในลายผ้า
2: ใช่ครับเป็นการเพ้นมือคือการทำมือโนการทอหรือการพิมพ์ลายครับก็จะเป็นก็มีชุดอยู่เขาเรียกชุดระบำลีลาลายสังคโลกครับ
0: ที่เขาบอกว่าลายสังคโลกเนี่ยจะเป็นลายปลาที่ชื่อว่าปากา
2: ใช่ครับใช่ครับบางคนก็บอกว่าเป็นปลาพะล่วงบ้างก็แล้วแต่ความเชื่อว่าจะใส่ความเป็นแต่ทุกข้อปลามันคือสิ่งที่แสดงความสมบูรณ์ความมีกินมีใช้หรือความเชื่อว่าคือปลาเหมือนที่ใช้คำว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: คือ
2: จะตอบโจทย์กับความเป็นสุโขทัยได้ตรงที่สุดครับ
0: ครูแบงค์มองยังไงบ้างว่าการที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนยุคใหม่เขาหันไปสนใจความเป็นโบราณหรือความเป็น culture ของความเป็นไทยมากขึ้น
2: ผมมองว่าทุกคนกำลังหวยหาสิ่งอดีต พื่อแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองให้รู้ว่าตัวเองมีรากเหง้ามาอย่างไรนะครับก็เลยดึงเอาความที่อย่างที่สุโขทัยเนี่ยจะดึงความเป็นสุโขทัยคือการดึงใช้ลายผ้าก็ดีการใช้วิถีชีวิตก็ดีการกินอยู่ก็ดีพยายามหวนหาของเก่าเอามาดึงมาในปัจจุบันให้เห็นว่าเนี่ยเรามีรากเหง้าความเป็นสุโขทัยอยู่นะเช่นนี้ครับ
0: การเรียนการสอนของที่วิทยาลัยนักประสิทธิ์สุโขทัยเรามีการเรียนการสอนในระดับชั้นไหนบ้างคร
2: ับ เรามีตั้งแต่ชั้นม.ต้นก็คือม.1ถึงม.3แล้วก็ชั้นปวช.1ปวช.3และชั้นปริญญาตรี
0: ครับ
2: ซึ่งในหลักสูตรของทั้ง3หลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรที่จะส่งผลต่อเนื่องกันของการในการสร้างศิลปินหรือครูในด้านนักดนตรีไทยครับ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าผมพูดถึงความเป็นสุโขทัยแล้วเนี่ยระบำสุโขทัยนี่ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดต่อยอดกันมาจากความเป็น culture เลยถูกต้องไหมคร
2: ับถูกต้องครับ
0: สืบสานกันมาอย่างยาวนานอันนี้ถือว่าเป็นแพทเทิร์นของความถูกต้อง
2: ใช่ครับก็คือการระบำสุโขทัยเป็นระบำที่เกิดขึ้นในยุคของอาจารย์ธนิตอยู่โพครับท่านให้รื้อฟื้นแบบว่าความเป็นวรรณคดีของแต่ละสมัยและสุโขทัยเนี่ยจะรำลำชุดนี้สร้างสรรค์โดยท่านปิ่นแพทย์สิริวงศ์เสนีครับท่านก็ได้ใช้วิธีก็คือท่านมาศึกษาประติมากรรมที่นี่รูปโบราณสถานและตลอดจนเขาเรียกว่าภาพจำหลักต่างๆออกแบบเป็นชุดการแสดงไม่ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ท่ารำครับ
0: เราได้เห็นถึงว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการต่อยอดที่เป็นการแสดงนาฏศิลป์เดิมมันถูกกลายเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค
2: ์ครับ
0: คือมีการนำความเป็นกลิ่นอายของความดั้งเดิมดนตรีดั้งเดิมแต่มาสอดแทรกเครื่องดนตรีใหม่ๆหรือว่าเสื้อผ้าใหม่ๆอย่างนี้คือมันเป็นรายวิชาที่ถูกบรรจุลงมาในวิทยาลัยบ้างไหมครับ
2: เป็นรายวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนครับคือในระดับของชั้นปวช.ปีที่3หรือม.6นะครับเป็นวิชาเรียกวิชาสตรีมก็คือการนำสาระสำคัญของรายวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เนี่ยมารวมกัน5ด้านมาเกิดเป็นการบูรณาการให้สร้างสรรค์ผลงาน1ชิ้นโดยในผลงาน1ชิ้นนี้จะต้องตอบโจทย์ความเป็นสุโขทัยความเป็นพื้นถิ่นของเราให้ชัดเจนว่านักเรียนจะหยิบสิ่งใดมาทำสมมติว่าทำเรื่องระบำปลาพะล่วงก็ตั้งใจว่าในระบำปลาต้องมีสิ่งใดบ้างที่มาจากศาสตร์ทั้ง5คณิตศาสตร์มีอะไรบ้างสังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์และต้องศิลปศาสตร์มีอะไรบ้าง
0: ในมุมมองของครูแบงค์เองเนี่ยความเป็นทั้งหมดของสุโขทัยถ้าเราพูดถึงคำว่าสุโขทัยอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรารู้สึกเลยว่านี่คือสุโขทัย
2: สุโขทัยสิ่งแรกก็คือความสุขครับ
0: ความสุขก่อนเลย
2: ความสุขรอยยิ้มความสงบร่มเย็นแล้วก็วิถีชีวิตที่ราบรื่นเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่แฝงไปด้วยอารยธรรมครับอย่างเช่นประเพณีลากระทงเนี่ยครับเราจะมองว่าลากระทงเป็นของสุโขทัยความจริงมันไม่ใช่เป็นของพื้นถิ่นทั่ว
0: เอเ
2: ชียแต่รู้ว่าสุโขทัยเป็นเมืองที่แบบมีความสอดคล้องกับคำว่าสุโขทัยความเชื่อเรื่องของศาสนาแล้วก็ความลุกหลุ่มความสุข
0: ความสุขของคนที่นี่
2: ใช่ก็คือความสุขนั่นคือการเริ่มใส่ในศาสนาเน้นการทำบุญเป็นหลักนะครับพอประเพณีมาอยู่ด้วยเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันกลมกลืนไปด้วยกันจนเกิดเป็นความโดดเด่นของว่าเรากระทงต้องสุขโขทัยประมาณอย่าง
0: น
2: ี้ครับ
0: นี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุมถ
2: ้
0: าเราพูดถึงความสุขแล้วมันส่งผลให้กับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินหรือว่าอยู่ในยุคสมัยตรงนั้นเขาผลักดันให้เกิดเป็นความเป็นเอกลักษณ์
2: ใช่ครับ
0: ขึ้นมาอย่างเช่นลุงอรุณแห่งความสุขหรือว่าในยุคประวัติศาสตร์สุโขทัยเองนะครับครูแบงค์อยากจะบอกอะไรกับคนดูบ้างเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ปกครองที่อาจจะเติบโตมาแล้วในลูกของเราในตอนนี้เนี่ยสนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยากจะบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้ครับ
2: ก็อยากจะฝากถึงว่าทุกอย่างย่อมมีรากเหง้าแล้วก็มีรากฐานของความเป็นตัวตนนะครับเราอย่าลืมความเป็นตัวตนเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยศิลปะทุกอย่างย่อมยังผลประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนที่ศึกษาและสนใจนะครับศิลปะการแสดงทุกอย่างย่อมทำให้คนจิตใจที่อ่อนโยนและเข้มแข็งไม่สามารถและไม่อ่อนไหวครับก็อยากฝากให้ทุกๆท่านที่มีความสนใจเนี่ยสามารถส่งบุตรหลานมาฝึกกับเราที่นี่ได้เลยครับยินดีเลยครับ
0: ครับผมเปิดรับสมัคร
2: เปิดรับสมัครครับช่วงยังรับสมัครอยู่ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับด้านหลังนี่น่าจะกำลังซ้อม
2: อยู่ใช่ครับ
0: ซ้อม
2: ดูบรรยากาศด้านนั้นได้เลยครับ
0: นะก็คุณผู้ชมครับก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางผ่านมาที่จังหวัดสุโขทัยผมอยากให้ลองแวะมาทักทายน้องๆกันเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้เป็นน้องๆที่ยังคงไว้ซึ่งหัวใจที่รักในศิลปะวัฒนธรรมและต้องการที่จะสืบสานนะครับศิลปะเหล่านี้ในอนาคตวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับกับรายการสอดรู้ครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังกับเรื่องราวอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

เพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีและก็ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามพ่อก้อยรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำเนาะกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เฮามีนัดมาปากันนะครับทางช่อง11ภาคเหนือนะครับหรือว่า NBT ภาคเหนือของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเนอเวลาดีๆครับบ่าย3โมงจนถึงบ่าย3โมงครึ่งยามค่ำคืนกับพ่อก้อยกันแฮมเตือนหนึ่ง4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มเรื่องราวสปะเรื่องนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนำมาอุ้มมาจ่าเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้กับเมินเกยนะครับเนอะมีเพลงกับเมืองม่วนมาให้ได้พอมาให้ได้ฟังกันตัวนะครับส่วนจะเป็นเพลงอะยังเดี๋ยวสักกรรมต้องติดตามกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับมูเฮาได้ติดตามกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่สปะเรื่องในรอบสัปดาห์เนี่ยเนาะรวมไปถึงนะครับมันมีการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเชิงธรรมชาติอะนะฮะเส้นทางช่องเที่ยวสายชากาแฟไอเอียวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปห่วมกับเปิ้นตวยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ติดตามกันเนาะส่วนที่จังหวัดลำปูนนะครับเปิ้นมีการออกพื้นที่ของหน่วยแพทย์ขึ้นที่พอสบออกให้บริการพี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านโฮ่งวันนี้เอาภาพบรรยากาศมาให้ได้พอได้ก่อยกันตวยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับโอ้ร้านค้าร้านขายเดี๋ยวนี้เปิ้นมี60 40ไทยช่วยไทยพลัสนะเนาะเดือนสุดท้ายแล้วนะใกล้หมดแล้วนะครับก็มีข่าวแว่วๆมาว่าเปิ้นจะมีการต่อไปแฮม2เดือนอีกะเดี๋ยวต้องท่าติดตามกันนะว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นจะได้กันพ้องส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้านี่เรียกร้องนะคนซื้อก็เรียกร้องนะครับถ้ามีได้ก็จะดีนะเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับส่วนละอ่อนน้อยอนุบาลหนึ่งนะครับที่จังหวัดลำปางเปิ้นไปพ่อการเลี้ยงกบโครงการทหารพันดีโอ้น่าสนใจเดี๋ยวก็ปิกมาอู้มาจ่านะครับ NBT Review วันนี้นะครับมีคลิปการทำของกินของว่าหลากหลายเมนูที่น่าสนใจมาให้ได้พอได้กอยกันนะครับจะเป็นจะได้ก็ต้องค่าติดตามกันนะเหมาะเนาะกินแบบบ้านๆของเขาเนี่ยมันถึงเหมาะมันถึงเปิ้งกับความเป็นคนเมืองนะครับส่วนช่วงท้ายสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาก็มีมานำเสนอเหมือนเคยนะครับเอาละช่วงเริ่มต้นในลักษณะอย่างอีนะครับไอเอียวสุรชัยค่อยฮือผู้ชมเนี่ยได้พอแล้วก็ได้ฟังเพลงมันม่วนกันก่อนครับวันนี้มีเพลงไอ้นี้ยังกออยู่นะครับคัฟเวอร์โดยน้องหนิมคนึงพิมพ์จะเป็นจะได้จะน่าฟังขนาดไหนอ่ะไปติดตามกันนะครับ

ว่าน้องนี้ยังกอยอยู่นะครับก็กอยแปลว่าคอยนะครับรอคอยนะเอาละครับช่วงนี้เราจะมาติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ของจังหวัดเจียงใหม่มีอัญญังพ่องไปติดตามกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดจัดในวันพุธที่16ธันวาคม2569พร้อมกันทั่วประเทศจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้การจัดพิธีทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงเหมาะสมและสมประกิจโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีศรในฐานะกรรมการอำนวยการไปร่วมกับนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นประธานการประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตลอดจนพิจารณาเอเนสโกกำหนดเพื่อให้ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกร่วมเผยแพร่เกียรติคุณและคุณูปการของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยในระดับนานาชาติเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนมอบพัดลม67เครื่องและอุปกรณ์การเรียนแก่38โรงเรียนโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีศรและนายกเหล่ากาชาดคุณวิยดานราดีศรได้สนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของท่านจำนวน45เครื่องและจากคุณธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดอีก22เครื่องเพื่อมอบช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบางให้ได้ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน38แห่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติ

เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดจำและเรื่องราวของชุมชนสู่การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอดีตบริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของประตูเมืองเก่าประตูช้างม้อยและบริเวณโดยรอบยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เดินชมและมีส่วนร่วมกับพื้นที่ด้วยจังหวัดเชียงใหม่และมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนจับมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการโดยรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนำกรอบความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนงไปสู่แผนปฏิบัติการจริงใน5ด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการน้ำด้านบริหารจัดการเมืองด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อมาต่อยอดพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายมิติสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอียวสุรชัยนะครับยิบยกนำมาเสนอให้ได้พอได้กอยกันต่างหน้าจอโทรทัศน์กันกู้เสากู้อาทิตย์เลยนะครับอ่ะมาถึงเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าเพิ่มเติมนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปทดสอบเส้นทางธรรมชาตินะครับสายชากาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับบรรยากาศจะเป็นจะได้กันพ้องจะเอามาให้ได้พอกันนะครับท่านผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สายชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมตั้งเป้าว่าจะให้เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของกาแฟระดับโลกนะครับโดยทางด้านนายอิทธิรัตน์ศีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนนะครับพร้อมทั้งผู้ผลิตสื่อออนไลน์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมกิจกรรมทดสอบศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟนะครับลงพื้นที่ไปที่วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมตองนะครับเส้นทางนี้นี่นะถือว่าเป็นพื้นที่หลักๆเลยนะที่เปิ้นเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไม่การเดินเทรลนะครับพอกอยน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือว่าน้ำตกรักจังไอ้เนาะทัศนียภาพเปิ้นงามงามมีนาขั้นบันไดมีวิถีเกษตรเกื้อกูลธรรมชาติมีงานหัตถกรรมปากกากยอตลอดจนกิจกรรมคั่วชงชิมกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดอาราบิก้าคุณภาพดีแบบโบราณนะปั้นคั่วปั้นในหม้อดินนะครับแล้วก็เอามาปั้นห้องว่าใดหม้อกะบดกะนะฮะเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องการยกระดับคือเป็นเมืองหลวงของกาแฟล้านนานะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับเมืองหลวงของกาแฟของประเทศไทยปั้นมีการคัดเลือก4เส้นทางนะครับที่อำเภอแม่อายดอยสะเก็ดอมก๋อยแล้วก็บ้านแม่กลางหลวงตัดนี่นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมุ่งตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเพื่อเป็นแปลงกาแฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักเดินทางเข้ามานะครับเมื่อนักเดินทางเพิ่นเข้ามาแล้วนะก็จะช่วยสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนนะครับไปกันที่จังหวัดลำพูนกันพ้องครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ปั้นลงพื้นที่ไปบริการพี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนครับท่านผู้ชมครับนี่หน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดลำพูนออกเฮ้อบริการทางการแพทย์ปั้นก็มีการกวดโรคฟรีนะครับแก่พี่น้องประชาชนตัดนี้ก็คือตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงนะครับโรงเรียนบ้านเหล่ายาวนะครับโอ้คนหลวงคนหลายนะเปิ้นก็มาให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีการกวดโรคทั่วไปกวดรักษาเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับเคี้ยวหรือว่าปัญหาทันตกรรมเนาะพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้ให้บริการอย่างทั่วถึงโดยบ่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเนี่ยท่านปลัดจังหวัดลำพูนครับ
พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อการ

0: ศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนจากสภากาชาติไทยนะครับมอบเพื่อแก่นักเรียนมีการมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคกับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมเพื่อกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยและก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่3รายด้วยกันครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็เพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงครบถ้วนนะครับทุกท่านครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับวันก่อนทางจังหวัดลำปางเพิ่นก็มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปเหมือนกันนะครับตอนที่ได้พอได้ก่อนเนาะแต่วันนี้เอาของจังหวัดลำปูนมาให้ได้พอกันนะครับท่านผู้ชมครับอู้ถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับหมดหรือยังของเดือนนี้หมดหรือยัง ตามกำหนดการเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นเดือนสุดท้ายนะที่เพิ่นดำเนินโครงการนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่นจะต่อไปแหมสักเดือน2เดือนก่อนเนาะแต่จะได้ก็ตามครับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคด้วยนะเพิ่นก็บอกว่าโอ้ใครเฮามีต่อเนาะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจ้านักเลยนะครับท่านผู้ชมครับร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเปิ้นก็ให้เฮารัฐบาลขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกไปแถมนะครับคือเหตุผลว่าประชาชนป้อใจเพราะว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จ้านักเลยนะครับมาพอบรรยากาศที่ร้านซื้อขายกับข้าวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับถือว่าคึกคักเนอะโดยเฉพาะช่วงก่อนเที่ยงนะก็จะมีพี่น้องประชาชนทยอยมาเลือกซื้อแล้วก็จับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับโดยที่ร้านไอ้ชัยลาบปลาเผาถนนมหิดลมีลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องเนอร้านนี้เปิ้นก็เข้าร่วมในโครงการตั้งแต่แรกแล้วนะครับเจ้าของร้านบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเป่าตังจ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่นักเลยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบเนาะแล้วก็อยากให้มีโครงการนี้แฮมนะครับทางร้านก็เชื่อว่าถ้าสามารถขยายโครงการออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะช่วยพี่น้องประชาชนแฮมจ้านักเลยนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันถ้าเกิดว่าเปิ้นขยายเฟส2ก้าหรือว่าอย่างใดก้าไอเอลสุรชัยจะนำมาอู้มาเล่าให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับไปทางจังหวัดลำปางกันพ่องครับท่านผู้ชมครับละอ่อนน้อยอนุบาล1เนาะจากคงเฮียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปางนะครับโอ้เปิ้นไปลงพื้นที่ป่อการเลี้ยงกบของหน่วยทหารเนอละอ่อนนี่ยังชอบเลยนะครับคณะครูและกับ นักเรียนอนุบาล1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเยี่ยมชมโครงการพ่อเลี้ยงและขยายพันธุ์กบพระราชทานที่มทบ32บริเวณบ่อกบละอ่อนมันถึงชอบเนาะที่โครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีมทบ32ตัดนี้นะครับมาศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์กบพระราชทานนะครับนี่เพิ่นมีกิจกรรมการเฮียนฮู้เรื่องกบอับอับหรือว่าอบอบอบอบบ่นะครับเปิ้นก็มีการศึกษาวงจรชีวิตกบลักษณะของกบการเจริญเติบโตนะครับการเพาะเลี้ยงการขยายพันธุ์กบนะครับมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีมาอธิบายมาเล่าให้กับเราออนได้ฟังกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ทำสื่อการสอนทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อละเอกละออนได้ฝึกทักษะการสังเกตกระตุ้นความอยากรู้อยากหันนะครับแล้วก็เติมเต็มจินตนาการผ่านการลงมือเนี่ยด้วยตัวเก่าครับบรรยากาศก็เป็นด้วยความม่วนงานเนาะละออนมันถึงชอบนะกิจกรรมแบบอีเนี่ยนะครับคนใหญ่เฮายังชอบเลยนะครับเนาะโอ้เนาะก็มีโอกาสกับปลาลูกปลาหลานนะครับหรือว่าโรงเรียนต่างๆเพิ่นก็มีการจัดทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับจะทำให้ละเอกละอ่อนนั้นได้มีจินตนาการที่ดีได้ก็ได้ความรู้นอกห้องเรียนเนี่ยอันนี้สำคัญแต่แต่เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอูใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเอาละช่วงนี้เราจะไปติดตาม NBT รีวิวกันพ่องของกินของว่าแบบเมืองๆนะครับเนี่ยอันนั้นหน่อยเนี่ยอันนี้หน่อยนี่นะน่าสนใจแล้วก็น่ากินนะครับจะมีเมนูอะไรยังพ่องแล้วจะน่าสนใจยังได้ไปติดตามกันนะครับ
1: ทุกคนครับฟังเสียงน้ำแกงที่กำลังเดือดในหม้อนะครับเสียงคนแกงนะครับเน่อันนี้คือแกงอะยังเธอตายนะแล้วก็อันนี้มกยังอ้อ

0: มาปิดพอสักหน่อยก่อนเฉลยนะอันนี้ก็คือแกงพะกูดนะครับแกงพะกูดใส่จีนหมูนะครับนี่ลำลำนะสำหรับแกงพะกูดนี่นะแต้วนำลงไปแห่หน่อยหนึ่งนะครับสำหรับแกงพะกูดนี่จะต้องนำจำลำนะหอมหอมส้มจนโละนะใส่พักส้มปล่อยนะหรือว่ายอดส้มปล่อยลงไปแห่หน่อยหนึ่งนะครับตักใส่ถ้วยกำปากกำปากให้หูจักปากของครับปากไปว่าอันทับพีนะหรือว่าบนห้องก็เอจะห้องว่าอย่างนี้อ่ะตายมาละกันเนาะดำคือลึกคือน้ำปูนะฮะน้ำปูใหม่เนาะกำลังคนนะมีหยอดมาให้นะฮะหรือมารากินกนะจ๊ะเน่มกตะกี้ก็คือน้ำพริกให้ดาดนะในรุ่นกันเนาะจะอูอย่างดีจ้ะนะยิงแม่กำลังตำน้ำพริกให้ดาดโบะนะฮะดังสนั่นหลั่นซ้อยนะครับมาจิ้มกันเลยดีกว่านะเราพาแหกอันนี้ส่วนของหน่อมันเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วควัดจิ้มน้ำพริกน้ำปูจิ้มก่อนนะครับ
1: มาแล้วสำหรับน้ำพริกเฮ็ดดาบแน่หอมเฮ็ดดาบต้องอุกไว้สักคืนหนึ่งนะครับเอามาจิ้มกันเลยดีกว่านะอวดๆกันนะสำหรับพี่เฮ็ดดาบเขานี่นะปึ๊บปึ๊บ
2: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับสำหรับคลิป TikTok ของกับข้าวเหนือของกินเมืองนะครับนอเหมาะแต่เลยนะครับกินแบบบ้านๆกินแบบอีเนี่ยนะมันล้ำล้ำนะครับเนาะหลายๆคนก็บอกว่าเออของกินล้ำอยู่ที่คนมากนะครับบางทีบ่ต้องแปลงบ่ต้องรู้นะครับเป็นแบบบ้านๆเฮาเนี่ยมันกินตัวกันแล้วมันก็ล้ำล้ำเนาะไอเอลสุรชัยก็หยิบยกบรรยากาศมานำเสนอให้ได้พอได้กอยกันตัวนะครับอ่ะมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองกับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีกำสอนจากพ่ออุ้ยแม่มอนเอามาแต่งเป็นกำข้าวแปลเป็นกำเมืองให้เฮาได้พอได้กอยนะครับ
3: สุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกำว่าแป้งดีไว้ให้ลูกแป้งถูกไว้ให้หลานคติก่อนสารโบราณว่าไว้สืบมาแต่ไทยปั้นได้ไข่การแป้งดีให้ลูกปลูกดีให้หลานจักชื่นเจยบานสืบไปปลายหน้าใจยะขะกูนเมื่อลูนปูนล่าสลีตีคายิ่งยศจักได้เป็นดีมีอนาคตพากดเป่งแจ้งแสงงามสร้างตัวอย่างไว้เพื่อเขาได้ตามแบบเบ้าดีงามสมนามชื่อเงาปู่ย่าตายายป้อแก่แม่เฒ่าเป็นห่มโพเงาแบบเจือก้มเกี้ยงเลี้ยงดูอุ้มชูฟักเฟื้อคุณนาโอบเอื้อเดิมทีลูกฮักหลานฮักเป็นซักเป็นสีลูกดีหลานดีเพื่อป้อแม่เจ้าสร้างดีเฮ้อลูกสร้างถูกเฮ้อหลานจะลึกผลงานไว้เป็นแบบเบา

ไว้เฮ้อลูกแป่งถูกไว้เฮ้อหลานความหมายสร้างแบบอย่างหรือแนวทางที่ดีงามไว้เฮ้อกับลูกหลานได้ดำเนินหอยตามเหมือนดั่งโบราณสอนว่าแป๋งคือสร้างสิ่งที่ดีงามไว้เฮ้อกับลูกสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องไว้เฮ้อกับหลานจักเป็นผลงานและบังเกิดสิ่งดีงามไปไปหน้าคติสอนใจตัวอย่างที่ดีมีกล้ากว่าคำสอนลูกหลานดีก็เพื่อพ่อแม่บุพการีเป็นตัวอย่างและสั่งสอนในสิ่งที่ดีมาแต่

0: ต้นสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยเครือข่ายภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ขอบคุณจ้านักเลยครับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับเนาะก็จะมีหยิบยกมานำเสนอให้ได้พอได้กอยกันเป็นประจำนะครับในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอร์วันก่อนนี้ฝนตกจัดหนักเนาะโอ้ต่างแม่ฮ่องสอนก็มีน้ำท่วมนะครับเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็มีฝนตกลงมาเปิ้นก็ยังเตือนไปแหมนะครับนะเตือนแหมนะครับช่วงนี้แต่ว่าหน้าหนาวก็สีเย็นๆมาพ่องแล้วนะหลายๆพื้นที่สีเย็นลงมาพ่องแล้วเองนะครับเนาะกึดยากจะแล้งนะครับหนาวนี่บ่กลัวนะกึดยากแล้งอย่างเดียวต้านนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวกันแล้วกันนะครับด้วยความห่วงใยจากไอเอียวสุรชัยนะครับแล้วก็รายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับเอาล่ะเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงครับเอาไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเกิง4ทุ่มเกิงจนถึง5ทุ่มพอก้อยเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเนาะเราก็พลิกมาติดตามกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีกู้คนกู้ท่านเนอสวัสดีครับ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องรู้เหยื่อ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ใกล้เข้าสู่ช่วงปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับวันนี้พีดีตรีโกเอาจะพาทุกคนไปไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคลในช่วงปีใหม่เมืองหรือว่าช่วงสงกรานต์กันนะครับจะมีวัดไหนบ้างนะครับตามมากันเลยจ้าแรกของเราวันนี้นะครับกับพีดีตรีโกเอา9วัดเสริมสิริมงคลเดินไม่ไกลจากประตูท่าแพนะครับนั่นก็คือวัดลอยเคราะห์ครับที่นี่เขามีความเชื่อว่าถ้าได้มาไหว้พระขอพรที่วัดลอยเคราะห์นะครับก็จะทำให้หมดเคราะห์หมดโศกต่างๆนะครับวัดลอยเคราะห์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดในนามมงคลของเชียงใหม่เลยที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปไหว้พระสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับภายในวิหารของวัดลอยเคราะห์เองก็ประดิษฐานพระพุทธสุภโชคสีลอยเคราะห์มิ่งมงคลเป็นที่เคารพของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากครับโดยเชื่อว่าถ้าใครได้มาสักการะก็จะหมดทุกข์หมดโศกนั่นเองครับไปต่อกันที่วัดที่2นะครับนั่นก็คือวัดดับภัยครับความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือพระดับภัยหรือว่าหลวงพ่อดับภัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาเชียงแสนยุคแรกๆหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระสิงห์

างมลวิชัยหล่อขึ้นด้วยทองสำริดโดยเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ประสบภัยต่างๆมาเนี่ยมากราบไหว้หลวงพ่อดับภัยก็จะหมดภัยไร้ความทุกข์ความโศกปลอดภัยแคล้วคลาดสมดังชื่อของพระพุทธรูปนามมงคลว่าพระดับภัยนั่นเองครับ

อีกหนึ่งวัดนามงคลของเชียงใหม่นะครับนั่นก็คือวัดดวงดีครับตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่นี่ถูกประกาศให้เป็นโบราณสถานเมื่อปี2524ภายในวิหารก็ประดิษฐานพระพุทธรูปดวงดีครับพระประธานปางมาลวิชัยตรงฐานนี้จารึกว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วเมื่อปีพุทธศักราช2039เป็นพระพุทธรูปที่ต้องไปสักการะเสริมดวงกันเลยนะครับตามความเชื่อก็คือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตช่วยเสริมดวงให้ดวงดีนั่นเองครับหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ในเขตกำแพงเมืองนะครับนั่นก็คือวัดเชียงมั่นเพราะว่าเป็นวัดแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นโดยทรงยกตำหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอารามนะครับภายในวิหารก็ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือพระเสตังคมณีหรือว่าพระแก้วขาวนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ช้างล้อมเจดีย์ประธานศิลปะแบบล้านนาอีกทั้งชื่อของวัดยังมีความหมายที่เป็นสิริมงคลนะครับสื่อถึงความเจริญและความมั่นคงอีกด้วยครับซึ่งบริเวณโดยรอบวัดนะครับก็มีความสงบร่มรื่นใครที่อยากมาไหว้พระให้มีความเป็นสิริมงคลหรือว่าจะมาชมความงดงามของศิลปะล้านนาเนี่ยก็ลองแวะมาได้นะครับอีกหนึ่งวัดในเมืองเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็คือวัดเชียงยืนนะครับหลายคนที่มาขอพรที่นี่ก็คือทำให้ชีวิตยืนยาวมีความยั่งยืนนั่นเองนะครับภายในพระวิหารทรงล้านนาก็ประดิษฐานพระประธานปางมาลวิชัยนามว่าพระพุทธสัพพัญญูนะครับบริเวณหน้าวัดก็มีองค์หลวงพ่อทันใจองค์ที่ยกพื้นสูงประมาณ 8-9 เมตรประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่ทางเข้าวัดเลยนะครับ

พามาวัดที่6นะครับนั่นก็คือวัดหมื่นเงินกองครับตั้งอยู่ใกล้กับประตูสวนดอกเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเป็นมงคลนะครับมีพระวิหารแบบโบราณอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ศิลปะแบบล้านนาภายในก็ประดิษฐานพระประธานศิลปะล้านนาและพระอุโบสถเองฝีมือสลาหรือว่าช่างล้านนาแท้ๆเลยนะครับตกแต่งด้วยการปิดทองประดับกระจกข้างพระวิหารก็มีวิหารพระนอนหรือว่าพระพุทธสายญาติเป็นพระพุทธรูปปั้นปางสายญาติศิลปะแบบล้านนาเชียงใหม่ประทับฐานบัวอีกด้วยครับเชื่อกันว่าใครที่มากราบไหว้พระวัดแห่งนี้ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ร่ำรวยมีเงินทองเป็นหมื่นมากองอยู่ตรงหน้านะครับ

วัดที่7นะครับนั่นก็คือวัดชัยมงคลวัดมอญแห่งเมืองล้านนานะครับเก่าแก่กว่า100ปีเลยวัดชัยมงคลแต่เดิมเนี่ยเป็นวัดมอญที่มีชื่อว่าวัดมะเล่อหรือวัดมะเล่งมีความหมายว่ารุ่งแจ้งหรือว่ารุ่งอรุณนะครับในภายหลังก็มีการเรียกชื่อใหม่ว่าวัดอุปปาเพงหรือว่าวัดอุปปาพอกและได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดชัยมงคลครับนักท่องเที่ยวที่นิยมมาที่วัดชัยมงคลก็นิยมมาเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการไปไหว้พระพุทธชัยมงคลอีกทั้งที่ตั้งของวัดเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นจึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาทำบุญให้อาหารปลาเพื่อให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยต่างๆให้ไหลไปกับแม่น้ำปิงนะครับเป็นการเสริมสิริมงคลของชีวิตตามนามของวัดที่เป็นมงคลนั่นเองครับ

กับวัดชัยมงคลนะครับยังเป็นอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรกันนั่นก็คือวัดอุปคุตครับส่วนใหญ่ก็มากราบไหว้พระบัวเข็มหรือว่าพระอุปคุตเชื่อกันว่าเป็นพระผู้ขจัดพยันตรายต่างๆและก่อให้เกิดลาภผลนะครับความมั่งมีปัจจุบันยังมีความเชื่อในทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธหรือชาวล้านนาเรียกว่าวันเป็งพุธเนี่ยนะครับพระอุปคุตจะออกมาบิณฑบาตในร่างของเนนน้อยและจะออกมาในเวลาเที่ยงคืนหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าตักบาตรเที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนที่เกิดขึ้นที่วัดอุปคุตอีกด้วยครับทีดีตรีโกเอาท์นะครับเรามาปิดทริปที่วัดที่9ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์หรือว่าพระสิงห์นะครับซึ่งในช่วงปีใหม่เมืองของแต่ละปีครับทางจังหวัดเชียงใหม่จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์หรือว่าพระสิงห์ไปประดิษฐานบริเวณตั้งแต่ประตูท่าแพนะครับออกให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ส่งน้ำในช่วงปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานต์กันนะครับใครที่มาในช่วงนั้นก็จะได้ส่งน้ำพระพุทธสิหิงค์หรือว่าพระสิซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองล้านนาด้วยนะครับ

ภายในวิหารลายคำของวัดพระสิงห์นะครับก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างไปจากวัดอื่นๆนะครับก็คือไม่ใช่เรื่องของพุทธประวัติหรือว่าชาดกแต่เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีครับแถมที่นี่ยังเขียนเรื่องราวที่แปลกและหาชมได้ยากในประเทศด้วยนะครับฝั่งขวาจะเป็นเรื่องของสังทองส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นเรื่องของสุวรรณหงส์ครับและยังมีเจดีย์ประธานของวัดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเจดีย์ทรงระฆังที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่และยังเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่ตามคติของชาวล้านนาอีกด้วยครับดังนั้นใครที่เกิดปีมะโรงเนี่ยก็ลองหาโอกาสมากราบสักการะวัดนี้ให้ได้สักครั้งนะครับแต่ละวัดที่เพียดีตรีโกเอาท์พาไปมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ต่างแฝงไปด้วยคติธรรมต่างๆให้แต่ละท่านได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับเชียงใหม่ยังมีวัดที่เก่าแก่งดงามอีกมากมายที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางความเจริญของเมืองนะครับใครที่มาท่องเที่ยวสะดวกจะใช้บริการรถสาธารณะปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบเมืองเก่าก็ลองวางแผนท่องเที่ยวให้ดีแล้วออกมาเที่ยวกันนะครับ

0: NBT ภาคเหนือรู้ชาวเหนือรู้ NBT ภาคเหนือรู้โลกรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐการจัดงานกิจกรรมงานประเพณีในพื้นที่ภาคเหนือ NBT North ช่อง11พร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ Facebook YouTube และ TikTok งานใหญ่กิจกรรมเด่นให้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นึกถึง NBT North ช่อง11ภาคเหนือสนใจติดต่อได้ที่053-283-742และ092-246-8576 NBT North ช่อง11ภาคเหนือสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: เกี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อก่อนจะเผาเนอะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ถ้าเหมาะถ้าบ่เผาก็เหี่ยวเบ้อตึกรักเสียงทายป่ะเผาบ่เผาเผาเฮ้บ่เผาเผาอ๋อเผาก็เผาเฮ้โอ้เห็นมีไฟไฟไฟอยู่ข้างหน้าอ๋อเผา
2: โอ้โหมาแบบแก้วคงลงไอ้บ้าม
3: เราจะเผาอย่างแน
2: ่ก็มันเหี้ยเมื่อเหี้ยเบอร์เนี่ย
3: ไอ้บ้ามหูการประเดี๋ยวมาเปิดแห้มเผากันนะไอ้บ้ามหูกับฝุ่นควัน PM 2.5 มันนักอย่า
2: โหแต่มันนักที่เงี้ยมันนัก
3: แล้วเผาเนี่ยไอ้บ้ามหูก่อแทนที่ไปก่อเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้บ้ามหูก่อแบบหมดเนี่ยมันสามารถละก่อประโยชน์ได้นะ
2: โอ้แล้วเปิดเงี้ยใดล่ะ
3: นี่หนึ่งแอบสามารถละไปแปลงอาหารซอสได้
2: อืม
3: สองไอ้สามารถละไปแปลงปุ๋ยมักได
2: ้อืม
3: สามไอ้สามารถละไปแปลงพลังงานชีวมวล
2: พลังงานชีวมวลสะอาด
3: แม่นลดการก่อให้เกิดแพร่ฝุ่น PM 2.5

0: ได้ตอยแล้วเขอมาเผาอย่างเงี้ยมั่มไปถูกยายไอ
1: ้เอ๊บ่ต้องห่วงบ่เผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5 พืชผักก็จะดีสัตว์ก็จะได้กินพลังงานสะอาดก็ได้ใช้นักท่องเที่ยวก็จะลังหลายมาแถม
2: หวนนะกันน
1: ี่นะขอบคุณเนอร์ลูกหลานเนอร์ขอบคุณเนอร์
0: ขอบคุณเนอร์แอนเนอร์ที่มะพร้าวนะขอบคุณที่มะพร้าวเจ้า
1: เป็นแบบมันเกิดประโยชน์นักน้ออย่างอี้บ่ได
3: ้ยาเผาเศษวัสดุในไร่นาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและปุ๋ยเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคน

สวัสดีครับพี่ดีตรีโกเอาท์นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายกันครับเขาบอกว่าเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองแห่งศิลปะเป็นเมืองแห่งศิลปินนะครับแต่ว่าที่นี่เขายังมีอีกหนึ่งสิ่งขึ้นชื่อนั่นก็คือเรื่องของชาและกาแฟครับมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้ามากที่สุดในประเทศไทยกว่า 40,000 ไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกชากว่า 90,000 ไร่ด้วยกันวันนี้พีดีตรีโกเอาท์จะพาทุกคนขึ้นไปบนดอยนะครับไปจิบชาริบกาแฟไปชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่กันจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการปลูกกาแฟมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่าได้แล้วก็มีกาแฟที่เป็นพันธุ์ดีนะครับมีคุณภาพมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยดอยช้างเนี่ยมีทั้งกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มลีซูอาข่าแล้วก็จีนยูนานถ้าหากว่ามาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สวยเนี่ยก็ลองแวะเวียนขึ้นมาที่ดอยช้างดูนะครับจิบกาแฟที่ดอยช้างโดยเฉพาะเมนูนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่ากาแฟดอยช้างนะครับยังไงก็ลองมาแวะชิมกันได้นะครับรสชาติกลมกล่อม

ดอยช้างตั้งอยู่ที่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ70กิโลเมตรมีการผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแบบอินทรีย์งดเว้นการใช้สารเคมีทุกชนิดเลยแล้วก็พื้นที่ดอยช้างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเกิน 1,000 เมตรก็เลยเหมาะกับการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแล้วก็เป็นเครื่องการันตีได้ครับว่ากาแฟจากที่นี่มีคุณภาพที่ดีแถมยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ของจังหวัดเชียงรายด้วยครับใครที่มาท่องเที่ยวบ้านดอยช้างแห่งนี้ก็จะต้องลองมาชิมกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงรายดูครับที่นี่เขามีร้านกาแฟอยู่เยอะแยะเลยมีทั้งวิวดีๆสวยๆเหมาะแก่การมาพักผ่อนเลยทีเดียวครับ

ำหรับคอชาและกาแฟนะครับในช่วงเดือนนี้และกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านชาไร่ชาร้านกาแฟในพื้นที่สำหรับใครที่มาเที่ยวเนี่ยหรือว่าจะอยู่เชียงรายอยู่แล้วก็เพียงแค่สะสมแต้มจากการไปเช็คอินที่ร้านชากาแฟทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงรายเลยมีมากกว่า70ร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยสามารถตรวจ

อบร้านที่เข้าร่วมแคมเปญได้ที่ Facebook Fanpage Tea and Coffee Festival 2023สามารถสะสมแต้มแล้วก็นำไปแลกรับของที่ระลึกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Power Bank แก้วน้ำเก็บความเย็นหรือว่ากระบอกน้ำบอกอุณหภูมินะครับแค่เราเปิด QR Code ให้กับทางร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้สแกนเช็คอินง่ายๆเลยก็สามารถสะสมแต้มแล้วก็นำไปแลกรับของรางวัลได้นะครับ

แล้วจากเดิมที่เราไปเช็คอินมาแล้ว1ล้านตอนนี้อันนี้เป็นร้านที่2นะครับก็จะทำให้มีแต้มเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งหมด2แต้มด้วยกันครับก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่จังหวัดเชียงรายได้ทำขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันยังไงใครที่มาเที่ยวเชียงรายก็อย่าลืมมาเช็คอินร้านต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับมีมากกว่า70ร้านด้วยกันกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับ

แหล่งที่มีการปลูกชาและกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอยผาหมีดอยผาฮี้ดอยตุงดอยวาวีบ้านปางขอนและที่อื่นๆกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเลยครับจุดเด่นของชาและกาแฟในจังหวัดเชียงรายก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดมีการพัฒนาส่งเสริมอย่างเป็นระบบแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแบบเกษตรอย่างยั่งยืนไม่ทำลายระบบนิเวศรวมทั้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยนะครับสามารถมาท่องเที่ยวได้ทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงของกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็จะมีความสวยงามมากเลยครับทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสแหล่งผลิตชาและกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านผาหี้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็อยู่บนดอยนะครับซึ่งที่เนี่ยมีการปลูกกาแฟแล้วก็ผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือกาแฟผาหี้นั่นเองนะครับใครที่มาเที่ยวแม่สายได้ขึ้นมาเที่ยวดอยผาหมีรวมไปถึงขึ้นมาไหว้พระธาตุดอยตุงไปพระตำหนักดอยตุงมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาแวะที่บ้านผาหี้ดูนะครับมาจิบชากาแฟชมวิวทิวทัศน์กันหรือว่าใครที่จะมานอนโฮมสเตย์เนี่ยที่นี่เขาก็มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วยมีหลายแห่งนะครับมีดอยผาหี้รวมไปถึงพระธาตุดอยตุงพระตำหนักดอยตุงอ่ะต้องใช้ความระมัดระวังคดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันดังนั้นถ้าหากว่าไม่ชินเส้นทางให้ใช้บริการรถสาธารณะจะดีกว่านะครับ

ันนี้ก็เป็นวิวหลังที่พักของเรานะครับนั่นก็คือผาฮีโฮมสเตย์ซึ่งที่เนี่ยมีที่พักหลากหลายรูปแบบเลยทั้งหมู่บ้านนะเขาก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการเข้าพักของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงรายได้จากการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้านอาหารหรือว่าร้านชาต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าวิวทิวทัศน์ข้างหลังเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ที่พักของเราวันนี้นี่บรรยากาศดีนะครับหลังที่พักของเราที่พาฮีโฮมสเตย์ครับ

ก็จะจัดอาหารเย็นนะครับไว้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาเข้าพักของโฮมสเตย์ด้วยนะครับจะเป็นเมนูที่เป็นอาหารพื้นเมืองอาหารชนเผ่านะครับอย่างเช่นน้ำพริกมะเขือเทศกับถั่วลิสงนะครับผัดผักลากชูกับหมูแล้วก็ผัดยอดมะระหวานกับผักกาดขาวนะครับรวมไปถึงมีแกงมะเขือกับไก่ด้วยนะครับอันนี้จะใส่ข้าวคั่วด้วยแล้วก็ทานกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งถือว่าอร่อยเลยทีเดียวเวลาเรานั่งรับประทานอาหารไปแล้วก็มองวิวไปเพลินๆนะครับก็เพลินดีใครที่มาเที่ยวแล้วก็มาพักเนี่ยอย่าลืมแวะลองมาชิมอาหารชนเผ่าดูนะครับก็จะมีรสชาติที่หลากหลายแล้วก็ได้ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่บ้านผาฮีด้วยนะครับ

วิวเพลินๆด้วยนะครับกาแฟรสชาติดีเป็นอีกหนึ่งสิ่งขึ้นชื่อของบ้านผาหิมก็มีเครื่องแต่งกายให้ยืมไปใส่ได้ฟรีอีกด้วยสำหรับใครที่มาเที่ยวผาหี้แล้วนะครับหมู่บ้านผาหี้เนี่ยจะต้องมาลองชิมกาแฟผาหี้ดูนะครับเพราะว่าเขาเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นต้นตำรับของกาแฟผาหี้กาแฟที่นี่เลยนะครับรสชาติอร่อยเข้มข้นถือว่ามีคุณภาพที่ดีเลยทีเดียวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเส้นทางบนดอยก็มีจุดที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านผาหี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปสักการะองค์พระธาตุที่วัดพระธาตุดอยตุงชมไม้ดอกไม้ประดับที่พระตำหนักดอยตุงหรือใครที่อยากชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นชายแดนไทยเมียนมาก็สามารถแวะระหว่างทางได้ที่จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสวยงามสามารถมองเห็นวิวและเทือกเขาสลับซับซ้อนไปจนสุดขอบฟ้าได้แบบพาโนราม่าเลยนะครับแต่ว่าการเดินทางเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเนื่องจากเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวลาดชันและอยู่ติดกับแนวชายแดนเลยนะครับก็จะเจอจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทางอย่าลืมลดกระจกรถแล้วก็โชว์บัตรประจำตัวให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาตรวจด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากที่พาทุกคนไปจิบกาแฟชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านผาหี้ไปแล้วนะครับชาดอยแม่สลองถือว่าเป็นชาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการปลูกชามากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวเชียงรายขึ้นมาที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่ดอยแม่สลองนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุ้มค่าในการมาชมกันนะครับ

เชียงรายยังมีอีกหลายสถานที่ทั้งเศรษฐกิจชายแดนวัดวาอารามต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายอีกมากมายให้เราไปสัมผัสครับเพียร์ดีตรีโกเอาท์ตอนต่อไปยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะพาไปอีกหนึ่งเมืองโบราณริมฝั่งโขงที่เชียงแสนจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ดินทรุดตัวรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยนักเรียนและประชาชนขั้นสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เชียงใหม่มอบนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรมทัศนศึกษาของน้องๆโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่พากันขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกเรียนรู้การเดินทางจริงท่ามกลางความสนุกสนานและรอยยิ้ม
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณคุปมรินและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณวรลักษณ์ด้วยนะครับวันนี้คงติดตามหลายช่องทางข่าวของเรานะครับทั้ง NBT ภาคเหนือทาง Facebook หรือว่าทีวีดิจิทัลหมายเลข11และเช่นเคยมุมจอของท่านตอนนี้ QR code สแกนพูดคุยระหว่างรายการทางไลฟ์ Facebook ของเรามาได้หลายข่าวนะเกิดขึ้นในท้องที่ของท่านด้วย
2: ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของสภาพการจราจรในช่วง 4:00 นนี้หรือสภาพอากาศก็ดีซึ่งต้องบอกว่าในช่วงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่างเองตอนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานที่ผ่านมาก็ดอยอินทนนท์ก็โดนน้ำท่วมไปแล้วนะคะก็หลังจากนี้ถ้าคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนก็ต้องติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีด้วยค่ะ
1: ครับเริ่มเห็นเรื่องของน้ำท่วมจะพันหลายจุดด้วยกันนะครับรวมไปถึงข่าวใหญ่ที่ไทยเราจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ DIMF World 2026นี้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม World Bank นะฮะที่จะคือถือว่าเรามีการวางแผนทั้งเรื่องของระยะสั้นและก็ระยะยาวภาคเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางด้านการเงินด้วยนะครับติดตามรอบข่าวได้ในช่วงของวันนี้นะครับช่วงแรกเดียวเราไปที่จังหวัดลำพูนกันก่อนคุณผู้ชมครับที่จังหวัดลำพูนได้ประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลถวายในโอกาสครบรอบ100วันสัตมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนม์

0: ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าราชการทางภาครัฐเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และกราบถวายสักการะพระฉายาลักษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยพาไปติดตามในเหตุของดินทรุดตัวรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วคุณผู้ชมคะซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ลงพื้นที่แล้ววันนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์นี้เช่นกันสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลความปลอดภัยนักเรียนและประชาชนขั้นสูงสุดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การทรุดตัวของดินบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินความเสียหายพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอท่าวังผานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนและตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินตรวจวัดและประเมินจุดที่มีการทรุดตัวของชั้นดินอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: โดยนายเจเซ่กล่าวครับว่าทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทั้งความปลอดภัยให้ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดหากจุดใดมีความเสี่ยงสูงให้การเป็นพื้นที่อันตรายทันทีและพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของบรรดานักเรียนพร้อมเตรียมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวภายใต้งบประมาณกว่า3ล้านบาทครับ
1: ด้านการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะได้มีการประสานงานร่วมกับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาวางแผนทําคันกั้นดินชะลอการทรุดตัวและวางระบบระบายน้ำเพื่อลดการกัดเซาะของน้ำใต้ดินพร้อมจัดหาสถานที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นอกจากนี้ค่ะยังได้กำชับให้ปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ
0: ยังคงอยู่ที่เรื่องของวงการการศึกษานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมมอบนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กครับวันนี้ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กซึ่งมุ่งลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนานโยบายและการแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ครับ
1: สำหรับโรงเรียนสันกำแพงค่ะได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กผ่านโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาหรือ School Vibe เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานลดการใช้เอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะยังอยู่กันในเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาได้มีการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout ที่โรงเรียนป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายเอกวัตรล้อสุนิรันต์ศึกษาธิการภาค15พร้อมส่วนราชการคณะครูและนักเรียนร่วมให้ข้อมูลค่ะ
0: ทางนี้จังหวัดลำพูนภายใต้กลไกจังหวัดสามารถสำรวจติดตามและเข้าถึงเด็กในความรับผิดชอบได้แล้ว 1,352 คนแบ่งเป็นการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติการศึกษานอกระบบและการฝึกทักษะอาชีพการสนับสนุนสวัสดิการสังคมตลอดจนการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวน176คนนะครับที่ทางจังหวัดเองเร่งระดมกำลังทุกภาคส่วนในการติดตามค้นหาเพื่อให้เข้าสู่ระบบต่อไปครับ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้กล่าวว่าโครงการ Thailand Zero Dropout หรือการติดตามเด็กนอกระบบกลับเข้าสู่การศึกษาล่าสุดค่ะจากสถิติของภาคเหนือตอนบนจังหวัดลำพูนสามารถติดตามน้องๆกลับมาได้ถึง 88.48% ซึ่งถือว่าสูงมากค่ะในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณได้มีการจัดสรรงบ5ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้กับทางโรงเรียนป่าซางเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการเพื่อให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่น้องๆทุกคนที่ได้เข้ารับการศึกษาแต่แน่นอนว่าทางรัฐบาลเองก็ได้พยายามที่จะทำให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแน่นอนว่าการศึกษาพัฒนาเด็กเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาอนาคตของชาติไปด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
0: เป็นนโยบายที่ต้องการในยามเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำให้กับภาคสังคมด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องของภาคการศึกษาคุณผู้ชมครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาจากฐานรากสู่นโยบายที่เป็นรูปธรรมครับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคเพื่อเปิดพื้นที่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ระดับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดเวทีใน4ภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับจุดที่2ภาคเหนือจัดขึ้นที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2เป็นหน่วยงานดำเนินงานโดยมีนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาค
1: ภายในงานค่ะมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ5เดือน5นโยบาย43ผลงานตลอดจนกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงานโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมรูปแบบออนไซต์ค่ะ199แห่งและรูปแบบออนไลน์ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่งใน59เขตพื้นที่การศึกษา 5,887 โรงเรียน
0: ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกล่าวว่าพลังกรรมการสถานศึกษาเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและภาคส่วนต่างๆครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เกิดผลจริงในระดับของโรงเรียนและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ครับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับ
2: การขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นในระดับตำบลเพื่อให้การง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นเรื่องที่ภายในเขาต้องตัดสินใจกันเอาเองเป็นเรื่องที่โรงเรียนต่างๆต้องช่วยกันคิดว่าจะต้องตัดสินใจยังไงพอมีเครือข่ายระดับตำบลแล้วเนี่ยผมว่าเขาจะเริ่มคุยกันแล้วว่าควรจะทำไงเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพเขาต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วถ้าเห็นว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยทำให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องการตัดสินใจภายในเขาเองไม่มีปัญหาอะไร

0: และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายกว่า300คนเข้าร่วมกัน
1: สมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านซูเปอร์แอป EduPass ที่จะเปิดใช้งานภายในปี2570นี้ครับโดยเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ยั่งยืนการคืนความเป็นเจ้าของให้กับคนในพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายที่สอดรับกับพื้นที่รวมถึงการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อใช้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นนะครับ
0: สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ Education Learning for Life Skill for Future โดยมีการแถลงผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่2568การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรด้านการศึกษาและการจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแน่นอนว่าการเข้าถึงการศึกษาจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำอย่างที่คุณคุปได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะก็น่าติดตามนะคะในส่วนของทั้งผู้ปกครองเองแล้วก็น้องๆที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความพร้อมของการประชุมสภาการเงินโลกของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพขึ้นในเดือนหน้านะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดนะครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับถ้าเรานับห่วงเวลาหลังจากนี้คงเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะคุณบรรลักษ์ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยการประชุม IMF นะครับซึ่งจะเป็นการต้อนรับนักการเงินและผู้นำการเงินทั่วโลกนะครับไทยแล้วตอนนี้ไทยเองก็พร้อมเป็นเจ้าภาพแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้กับการประชุม The IMF World Bank 2026นะครับนับเป็นโอกาสดีคุณผู้ชมครับที่ไทยของเรานั้นจะได้เป็นเจ้าภาพในโอกาสทั้งหมดนี้ที่ในรอบ35ปีที่ผ่านมานะครับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเปรียบเหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะครับซึ่งไทยได้มีโอกาสจัดขึ้นถึง2ครั้งด้วยกันการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ไทยเองนั้นจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของประเทศในด้านการเงินและการคลังพร้อมได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาประเทศให้กับเหล่านานาชาติได้เห็นการเป็นเจ้าภาพกับการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetingsครั้งนี้เป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงถึงความมีประสบการณ์และนโยบายที่ทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกอีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกด้วยนะครับ
0: การจัดประชุมในปี2569นี้ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้ธีม Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันค่ะ
1: ครับซึ่งเราเองก็คาดหวังคุณผู้ชมครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยการหลั่งไหลมาจากทั่วโลกของบรรดาผู้นำด้านการเงินแต่ละประเทศจำเรื่องของภาคการลงทุนอย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นการท่องเที่ยวนี่คือระยะสั้นแต่ระยะยาวคุณผู้ชมครับเป็นการดึงเรื่องของเม็ดเงินจากที่ทั่วโลกให้ความมั่นใจในการบริหารด้านการเงินของไทยเราเองและก็นโยบายต่างๆที่ปลีกย่อยในแต่ละประเทศต่างจากนี้ด้วย
0: และแน่นอนว่าการที่ประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีนั่นก็คือเป็นการยืนยันได้ก้าวหนึ่งแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำด้านการเงินเหมือนกัน
1: ใช่แล้วครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันต่อคุณผู้ชมคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาจำนวน665ราย 1,010 แปลงค่ะที่อาคารหอประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสันตำบลสบป่องอำเภอตามมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้

0: ทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาพื้นที่1เป้าหมายปี2563จำนวน665ราย 1,010 แปลงเป็นประชาชนตำบลนาปู่ป้อมตำบลปางมะผ้าและตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าโดยมีนายปราโมทแสงนพรัตน์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอำเภอปางมะผ้าหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวอำเภอปางมะผ้าเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: โดยโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายรัฐบาลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะครับมุ่งเน้นความเป็นธรรมให้การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสอย่างทั่วถึงด้วยการจัดที่ดินลักษณะของแปลงรวมนะครับโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือว่าชุมชนทั้งการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้การบริหารจัดการด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศนะครับไปที่ภารกิจของทางมณฑลทหารบกที่37นะครับที่ล่าสุดนี้ได้นำกำลังพลจิตอาสาเทคอนกรีตปรับปรุงถนนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับบ้านห้วยย่าใสอำเภอแม่สวยของจังหวัดเชียงรายครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและราษฎรในพื้นที่จัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนำโดยร้อยโทณัฐพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนร่วมกันเทปูนถนนคอนกรีตทางเข้าโครงการระยะทางประมาณ200เมตรความกว้าง2เมตร50เซนติเมตรและความหนาอีก4เซนติเมตรครับ
0: สำหรับเส้นทางนี้ค่ะเป็นเส้นทางสัญจรหลักของทหารครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เดินทางประกอบอาชีพและทำการเกษตรการปรับปรุงเส้นทางในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีความรักความสามัคคีและจิตสาธารณะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมคะพาไปดูการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคค่ะนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาเทศบาลนครเชียงรายโดยมีนางนิตยาดีสุวรรณพัฒนาการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: ทางนี้เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของสินค้านะครับโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกลุ่มเกษตรแปรรูปและการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีกิจกรรมอาหารปลอดภัยซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดมาแล้ว13กลุ่มจาก7อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแม่จันเวียงชัยขุนตาลแม่สายเวียงป่าเป้าดอยหลวงและอำเภอเมืองเชียงรายนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปนั้นสามารถมาร่วมจัดแสดงและจัดแบบสินค้ากว่า20บูธด้วยกันนะครับ
0: บางร้านเหมือนจะมีไทยช่วยไทยได้นะด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งเดือนกันยายนนี้นะคะไทยช่วยไทยถ้าใครยังไม่หมดก็สามารถจับใจใช้สอยได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เลยค่ะ
1: ซึ่งก็ต้องรอต่อไปว่านโยบายขั้นต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยนะครับไปที่กิจกรรมของคนรุ่นใหม่กันบ้างคุณผู้ชมครับกับเรื่องของการนำเสนอไอเดียพัฒนาสันป่าคอยวัดเกศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งแนวคิดนี้ต้องการให้เกิดขึ้นสู่ย่านต้นแบบดิจิทัลโนแมดภายใต้กิจกรรม Pitching Idea เชียงใหม่นะครับที่อาคารอนุสาสน์ตำบลวัดเกศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดกิจกรรมพิชชิ่งนำเสนอไอเดียเพื่อการพัฒนาย่านต้นแบบหรือว่าดิจิทัลโนแมดสันป่าคอยวัดเกศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมเสนอแนวคิดสร้างสรรค์แนวทางในการพัฒนาย่านให้สามารถรองรับกลุ่มดิจิทัลโนแมดควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ ดยนายพจนาศรีศิลปนันท์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เปิดกิจกรรมและร่วมเสวนาส่งเสริมแนวคิดคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาเมืองมีนักศึกษาจาก5มหาวิทยาลัยนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์นและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยแต่ละทีมครับได้นำเสนอแนวคิดและมุมมองในการพัฒนาสันป่าข่อยวัดเกตให้เป็นย่านที่เอื้อต่อการทำงานการใช้ชีวิตการเรียนรู้และการเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับ
0: ผลการประกวดค่ะรางวัลชนะเลิศทีม Local Link จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะทีม BA Morfa จากมหาวิทยาลัย Far Easternรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมลิงเกอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ทีมสันปะข่อย Creative Sense มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะ
1: ผลจากกิจกรรมพิชชิ่งจะเป็นอีกหนึ่งฐานความคิดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการต่อยอดแนวทางการพัฒนาสันปะข่อยวัดเกตสู่ย่านต้นแบบดิจิทัลโนแมดและพื้นที่การเรียนรู้ระดับย่านเพื่อสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่สามารถเชื่อมโยงคนพื้นที่การเรียนรู้พร้อมกับชุมชนแล้วก็เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการตีความของน้องๆเนี่ยครับว่าพิชชิ่งตรงนี้ก็คือเรื่องของการนำเสนอไอเดียเพราะว่าย่านตรงนี้เป็นย่านที่ถือว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของพื้นที่แลนด์สเคปนะครับแล้วก็ปลอดความเป็นมาต่างๆถ
0: ้
1: าเราการตีความของเด็กกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนเนี่ยสามารถทำได้ก็จะเป็นพื้นที่นึงที่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการอยู่อาศัยไม่ต้องไปไหนไกลแล้วคราวนี้
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยย่านสันปะข่อยวัดเกตก็ถือว่าเป็นอีกย่านนึงที่กำลังจะฮิตแล้วในตอนนี้เพราะว
1: ่
0: าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนก็เริ่มมารีวิวแถวๆนั้นแล้วแล้วก็แน่นอนว่าย่านชุมชนสันปะข่อยวัดเกตเนี่ยเป็นย่านที่ยังคงมีความคลาสสิกมีความโบราณอยู่แต่ก็รวบรวมไปด้วยความทันสมัยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วก็หากคุณผู้ชมถ้ายังนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงก็สามารถมาเที่ยวเชียงใหม่ได้พวกเรายินดีต้อนรับค่ะ
1: ผลงานของน้องๆต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูอาสาสมัครนำเที่ยวผู้สูงอายุกันค่ะ
1: สักครู่ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการกันนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ TDP Youth Football Development จับมือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand G Diploma G License ที่จังหวัดลำปางค่ะนายวิเชียรวงศ์วรรณรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตลำปางเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็กในโครงการอบรมหลักสูตรโค้ชระดับ G License G Diploma ณสนามหญ้าเทียมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางโดยมีเด็กในพื้นที่ค่ะให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คน
0: ทั้งนี้ TDP Youth Football Developmentจับมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand G Diploma G License ณสถานที่อบรม10จังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่14ถึง19กันยายน2569นี้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับทั้งเป็นหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับพื้นฐานหรือว่าแกสปอร์ตของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกสำหรับผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่เส้นทางโค้ชฟุตบอลอาชีพหรือว่าครูผู้ฝึกสอนเยาวชนมุ่งเน้นการสอนฟุตบอลรากหญ้าสำหรับเยาวชนช่วงอายุ 6-12 ปีครับเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการต่อยอดเข้าอบรมระดับเอเชียอย่าง AFC Diploma ครับ
1: โดยมีระยะเวลาอบรมค่ะ6วันประมาณ 30-40 ชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินับเป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆค่ะที่เดินหน้าส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาแห่งชาติไทยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราพยายามที่จะรณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุคราวนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเรามีละแต่เรื่องของผู้นำนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีการอบรมเพราะมีเรื่องของรายละเอียดที่มีความสำคัญนะครับเรื่องนี้เองคุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านได้อบรมอาสาสมัครนำเที่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวนะครับที่โรงแรมน่านกรีนเล็กวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับนางสาวรัตยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นอาสาสมัครนำเที่ยวของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นครับครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมกว่า100คนนะครับประกอบด้วยผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุจากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะการต้อนรับช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวครับ
1: จังหวัดน่านค่ะมีทุนด้านธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นขณะที่ผู้สูงอายุค่ะมีความรู้และประสบการณ์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนสู่นักท่องเที่ยวการส่งเสริมให้เข้ามามีบทบาทเป็นอาสาสมัครนำเที่ยวค่ะจึงเป็นการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์พร้อมสร้างคุณค่าแก่แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการนำเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สร้างรายได้และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านค่ะ
0: ครับ
1: แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดน่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่อย่างถ้ำหลวงเชียงดาวเองคุณผู้ชมคะจะบอกว่าไกด์นำเที่ยวก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนด้วยรายได้ต่างๆที่เราให้อย่างถ้ำหลวงเชียงดาวเนี่ยจะมีค่าบริการพานำเที่ยวภายในถ้ำซ
0: ึ่
1: งจะมีโซนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปด้วยตัวเองได้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้า
0: ค
1: ุณป้าไกด์เรียกว่าคุณป้าไกด์เนี่ยเขาก็จะนำเขาให้เรียกว่าป้าไกด์นะเขาก็คือเขาจะพาเรานำเที่ยวไปโดยใช้ตะเกียงของเขานี่แหละซึ่งค่าบริการเนี่ยก็คือจะเป็นค่าบำรุงวัดแล้วก็ทิปที่เราให้เนี่ยทางป้าๆเนี่ยเขาก็จะได้ไปด้วยถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีแค่ในพื้นที่จังหวัดน่านหรือว่าในพื้นที่ถ้ำหลวงเชียงดาวเท่านั้นคิดว่าหลากหลายพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนเนี่ยแน่นอนว่าก็น่าจะมีเหมือนกันในส่วนของการใช้ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่เหงาเนาะ
0: ค
1: นแก่ติดบ้านอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มีงานมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยควรได้รับการผลักดันในทุกภูมิภาคเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าให้พูดก็คือประเทศไทยสามารถตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: สังคมผู้สูงอายุ
1: สังคมผู้สูงอายุละใช่เพราะว่าเพราะอัตราการเกิดน้อยลงแล้วก็พูดง่ายคือผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้นนะด้วยนวัตกรรมต่างๆนะคุณผู้ชม
0: แล้วก็เชื่อมั่นว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยคุณผู้ชมครับถือว่าจะเป็นโรโมเดลที่สำคัญเพราะว่าเขาจริงแล้วหลายจังหวัดของภาคเหนือน
1: ะ
0: อย่างเช่นที่น่านเนี่ยถ้าเราไปดูภาพย้อนหลังก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเรื่องของความพร้อมเพราะว่านักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับการทั้งรองรับเรื่องของผู้สูงอายุเอง ผู้พิการหรือกลุ่มเปราะบางทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีความพยายามที่จะสร้างบ้านหรือสร้างเมืองสร้างความพร้อมและอุปกรณ์ในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ครบทุกกลุ่มจริงทั้งชาวไทยและต่างชาติแล้วก็มีความคาดหวังนะว่าเรื่องของการนำเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุมีความสนุกและความสะดวกมากขึ้นในการท่องเที่ยวเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างไรนี่เข้าไปดูกลุ่มทัวร์ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะฮะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นในแต่ละปีไม่ใช่เพียงแค่ของคนไทยด้วยต่างประเทศก็มีนะซึ่งก็เชื่อว่าที่เมืองน่านนี่จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมครับที่เราจะได้เห็นความพร้อมหลังจากที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไปแล้วด้วยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดคุณผู้ชมครับกับข่าวภาคเหนือของเราในวันนี้นะครับทางภาคเหนือตำบลของสุนข่าวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้คงต้องส่งต่อไปที่สุนข่าวพิษณุโลกนะครับวันนี้อยู่กับคุณชัดลำพลสุนสุขวิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณคุปคุณวรลักษณ์ครับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้นะครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจะพาไปชมบรรยากาศนะครับในช่วงเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานประจำปี2569ครับ
1: ค่ะส่งต่อคุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามข่าวภาคเหนือนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนครับผมชลพลสดที่ครับ
3: และดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
2: ครับของผมครับคุณสุวิมลครับจะพาไปชมบรรยากาศงานลังศาสตร์ลองกองหวานประจำปี2569นะครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์
3: ค่ะของดิฉันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆของน้องๆ นักเรียนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะพาเด็กๆนะคะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กๆค่ะ
2: ครับก็เรียกว่าตื่นเต้นแทนเด็กๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับเด็กๆนะครับ
3: คุ
2: ณผู้ชมครับก่อนอื่นครับต้องบอกว่าตอนนี้เองนะครับเป็นการนับถอยหลังนะครับเหลือเวลาอีก23วันนะครับประเทศไทยกำลังจะนับถอยหลังนะครับสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMFนะครับ World Bank Group ประจำปี2569นะครับหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การประชุมครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งสำคัญนะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนะครับในรอบ35ปีจะถือว่าเป็นเวทีนะครับที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับมาร่วมหารือนะครับถึงแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับยังถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมกันนะครับในการร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับในด้านของความพร้อมความอบอุ่นแล้วก็มิตรไมตรีโดยขณะนี้นะครับจากวันนี้เองนะครับ20กันยายน2569นะครับก็เหลือเวลาอีก23วันก่อนที่การประชุมครั้งนี้สำคัญจะเริ่มขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพลังงานกันบ้างก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้พลิกโฉมพลังงานไทยส่งเสริมคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองนะครับขายส่วนเกินคืนภาครัฐลดค่าไฟสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะครับโดยการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยส่งเสริมให้ประชาชนนะครับติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าส่วนเกินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเน็ตบิลลิ่งนะครับในอัตรา 2.2 บาทต่อหน่วยขยายกำลังผลิตโซลาร์รูฟท็อปนะครับสำหรับประชาชนเป็น 10,000 เมกะวัตต์นะครับหรือประมาณ1ล้านครัวเรือนและขยายสัญญารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีโดยรัฐบาลครับเตรียมสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะครับในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 50,000 บาทจากวงเงินนะครับประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือนะครับก็สามารถผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินซึ่งรายได้จากการขายไฟแล้วก็การลดค่าไฟนะครับจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนพร้อมทั้งนะครับในการปรับขั้นตอนการขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้นนะครับผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้มงวดนะครับในด้านมาตรฐานอุปกรณ์และการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยขับเคลื่อนนะครับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่ภายใต้แนว ทิตย์สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดครับ
3: ค่ะโดยตั้งเป้านะคะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจาก 20% เป็น 50% ภายใน10ปีและไม่น้อยกว่า 65% ใน25ปีรองรับเทคโนโลยีพลังงานใหม่นะคะโดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะเดินหน้ามาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยเริ่มต้นในรอบปีเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปโดยคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับความสำเร็จนะคะในการจัดงาน Gas Tech 2026ประเทศไทยนะคะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 60,000 คนเกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1.33 ล้านล้านบาทพร้อมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับนานาประเทศนะคะตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางพลังงานและการลงทุนด้านพลังงานสะอาดในภูมิภาคค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงนะครับในด้านพลังงานนะครับให้กับภาคครัวเรือนนะครับต้องบอกว่าเป็นการช่วยนะครับในการสนับสนุนเนี่ย1ล้านครัวเรือนนะครับโดยรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเตรียมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเนี่ยติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับจากค่าในการติดตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 130,000 นะครับถึง 150,000 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนนะครับ1ใน3ของราคากันเลยทีเดียวครับ
3: ค่ะไปกันต่อในเรื่องของสคบนะคะไก่เกียร์ช่วยผู้บริโภคหลังรถไฟฟ้านะคะใช้งานเพียง2วันเกิดปัญหาล้อแม็กแตกบริษัทที่เกี่ยวข้องนะคะ3แห่งตกลงเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ร้องนะคะยอมรับข้อตกลงและยุติเรื่องร้องทุกข์ค่ะค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อรถไฟฟ้าและเกิดปัญหาล้อแม็กด้านหน้าซ้ายแตกนะคะหลังรับรถมาใช้งานเพียง2วันส่งผลให้ลมยางรั่วและรถได้รับความเสียหายโดยสคบนะคะเชิญผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้จำหน่ายเข้าเจรจาไก่เกี่ยร่วมกับผู้ร้องจนได้ข้อยุตินะคะผลการไก่เกี่ยบริษัททั้ง3นะคะตก

0: ลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและชุดคาลิเปอร์เบรกพร้อมตรวจสอบสภาพรถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยอมรับข้อตกลงพร้อมยุติเรื่องร้องทุกข์ค่ะ
1: ครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับทางสคบได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณานะครับของคณะอนุกรรมการไก่เกี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3นะครับในด้านฉลากเพื่อให้ทุกฝ่ายนะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงรับทราบสิทธิ์นะครับแล้วก็ข้อกฎหมายร่วมเจรจาหาแนวทางในการแก้ไขนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศนะครับก็ได้กำชับให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับติดตามให้บริษัททั้ง3ดำเนินการครับตามข้อตกลงทั้งการเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็การตรวจสอบสภาพรถจนแล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะครับในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับจะพาไปที่เขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขื่อนภูมิพลถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับการเก็บน้ำข้ามปีเพื่อบริหารความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจึงจำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายงานครับ

0: เขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูคณะสื่อมวลชนไทยเยี่ยมชมสมาคมการต่างประเทศสาธารณะเซี่ยงไฮ้ประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างคณะสื่อมวลชนจากภาคเหนือของไทยค่ะเมื่อวันที่8กันยายน2569นะคะคณะสื่อมวลชนจากภาคเหนือของไทยได้เดินทางเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาคมการต่างประเทศสาธารณะเซี่ยงไฮ้ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณะประชาชนจีนจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนไทยและจีนจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนณนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569 ดยโครงการดังกล่าวนะคะมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3หัวหน้าคณะและนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยงานสำนักงานขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4รองหัวหน้าคณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมค่ะ
3: สมาคมการต่างประเทศสาธารณะเซี่ยงไฮ้นะครับตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช2011นะครับในฐานะองค์กรทางสังคมไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นสมาคมด้านการต่างประเทศสาธารณะนะครับระดับท้องถิ่นแห่งแรกของจีนโดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งนะครับ233รายจากผู้เชี่ยวชาญบุคคลที่มีชื่อเสียงหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการต่างประเทศสาธารณะของนครเซี่ยงไฮ้สมาคมเองนะครับมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนทั่วโลกนะครับรวมถึงในการเผยแพร่เรื่องราวของจีนนะครับแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติผ่านการจัดฟอรัมการปาฐกถาการสัมมนากิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับได้รับการต้อนรับจากคุณซูหวยมินนะครับรองนายกสมาคมนะครับอดีตกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่คุณมินซิลินนะครับรองนายกสมาคมคุณซางยิงนะครับรองเลขาธิการสมาคมคุณเฉินหุยนะครับรองเลขาธิการสมาคมเจ้าหน้าที่ของสมาคมนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญนะครับที่คณะสื่อมวลชนของไทยจะได้เปิดมุมมองและเรียนรู้แนวทางการสื่อสารในบริบทระหว่างประเทศโดยเฉพาะบทบาทการต่างประเทศสาธารณะและการใช้เครื่องมือนะครับในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและประเทศต่างๆด้วยครับไปดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI กันบ้างนะครับต้องบอกว่าทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้วางแผนการตลาดเชิงรุกผู้ประกอบการตาบอดด้วย AI ครับที่ห้องประชุมโรงแรมเมฟลาเวอร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลลุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการวางแผนการตลาดเชิงรุกสำหรับผู้ประกอบการตาบอดนะครับในยุคดิจิทัลรุ่นที่3ภาคเหนือโดยมีนายเอกกมลแพทยานันท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายฉัตรชัยวิจิตรจัญญาประธานคณะอนุกรรมการวิสาหกิจและโครงการจัดหารายได้เข้าสู่องค์กรพร้อมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับครับ
2: การอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี AI เช่น Gemini และ ChatGPT สำหรับการวางแผนการตลาดการบริหารงานขายและการเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายในตลาดดิจิทัลรวมถึงรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับคนตาบอดนางสมคิดช้างเจริญสมาชิกกลุ่มพลาสติกจากสารกระเป๋าตำบลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกล่าวว่าความรู้จากการอบรมนะคะจะนำไปใช้ด้านการตลาดและการออกแบบโดยใช้คำสั่งเสียงผ่าน AI เพื่อออกแบบกระเป๋าฉลากสินค้าและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับ
1: ก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุด
2: สิบหกนาฬิกา48นาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับเดี๋ยวจะให้คุณสุวิมลนะครับพาไปดูพิธีอัญเชิญพระแม่สรสวตีกันบ้างครับ
3: ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจัดพิธีอัญเชิญพระแม่สรสวตีประดิษฐานณเทวาลัยเชื่อมศรัทธาปัญญาฉลอง36ปีคณะมนุษยศาสตร์ค่ะเมื่อวันที่18กันยายน2569คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีอัญเชิญและประดิษฐานองค์พระแม่สรสวตีเทวีแห่งปัญญาความรู้ศิลปวิทยาและสรรพศาสตร์ณอาคาร4คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ออนอุษาสุวรรณประเทศคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณาจารย์บุคลากรศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีค่ะภายในงานนะคะมีพิธีอัญเชิญพระแม่สรสวตีประดิษฐานณเทวาลัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาคณะผู้ประกอบพิธีนะคะประโคมสังบรรเดาะและคล้องชัยวงดนตรีปี่พาทย์ภาควิชาดนตรีบรรเลงเพลงมหาเลิกมหาชัยและการแสดงลำบวงสรวงโดยภาควิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งล้วนเป็นการแสดงพลังและความสามารถของแต่ละภาควิชาที่มารวมกันในพิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับซึ่งการจัดพิธีประดิษฐานนะครับองค์พระแม่สรสวตีนะครับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับในมิติของศาสนาความเชื่อศิลปะและวัฒนธรรมนะครับตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่แห่งศรัทธาและการเรียนรู้นะครับที่หลอมรวมทุกศาสตร์ภายในคณะมนุษยศาสตร์นะครับให้เป็นหนึ่งเดียวโดยองค์พระแม่สรสวตีครับจะได้รับการประดิษฐานนะครับณเทวาลัยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาสะท้อนอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์นะครับและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและแรงบันดาลใจด้านการศึกษาสืบไปด้วยครับ
4: ก็ในโอกาส36ปีนะคะของการวาระครบรอบนะคะของคณะมนุษยศาสตร์นะคะซึ่งก็พร้อมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะเราก็ได้จัดพิธีนะคะประดิษฐานนะคะพระแม่สรสวตีนะคะณเทวาลัยนะคะบริเวณหน้าอาคาร4ของคณะมนุษยศาสตร์นะคะหรือว่าที่ชาวมนุษยศาสตร์นะคะรู้จักกันดีว่าเป็นบริเวณป่าเวทมนต์นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยพระแม่สรสวตีเนี่ยนะคะได้ดำเนินการจัดสร้างในวาระครบรอบ35ปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ก็ใช้เวลานะคะในการสร้างเทวาลัยเพื่อประดิษฐานเนี่ยเป็นเวลา1ปีนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็เป็นวาระที่ครบรอบนะคะวาระอันเป็นมงคลนะคะก็ได้โอกาสที่จะอัญเชิญพระแม่นะคะขึ้นประทับนะคะณเทวาลัยค่ะการที่เราสร้างพระแม่สรสวตีขึ้นมาเนี่ยก็จะเพื่อให้ท่านเนี่ยนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะของชาวคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยอีกทั้งนะคะยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะนะคะในการที่จะพัฒนาคณะให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนสำหรับทุกคน
2: ครับมาที่เรื่องการศึกษากันบ้างนะครับจะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยในการมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาในครั้งนี้นะครับมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ

0: ุนในระดับชั้นอาชีวศึกษาจำนวน80ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับเพื่อให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารนะครับจึงได้จัดทำโครงการกาชาดมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษา
1: ทั้งนี้นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนะคะที่มีฐานะยากไร้มีความประพฤติดีและตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ยากจนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะต่อไปนะคะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆของนักศึกษาของนักเรียนนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรมทัศนศึกษาของน้องๆโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะที่พากันขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกเรียนรู้การเดินทางจริงพร้อมชมวิวและวิถีชีวิตสองข้างทางท่ามกลางความสุขสนานและรอยยิ้มสองข้างทางค่ะที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางนฤมลฮามิดอนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการสมาคมครูประจำชั้นและผู้ปกครองนำนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง K3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิษณุโลกหนองตมไปกลับค่ะ
0: ครับซึ่งบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความสุขโดยบางคนนะครับได้สัมผัสการนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกเมื่อรถไฟออกเดินทางนะครับเด็กๆก็ต่างส่งเสียงเฮนะครับแล้วก็ตบมือด้วยความดีใจพร้อมให้ความสนใจนะครับในการชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็การเรียนรู้ขั้นตอนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจริงๆนะครับโดยมีคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งนางนนุมนฮามิดอนะครับก็กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตแล้วก็สร้างประสบการณ์ตรงนะครับให้กับเด็กๆนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้รถไฟเนี่ยเป็นยานพาหนะนะครับในการช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศการเดินทางทางรางพร้อมกับฝึกวินัยนะครับการสังเกตการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมซึ่งตลอดการเดินทางนะครับก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยเด็กๆก็ได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและก็ความประทับใจจากการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกันด้วยครับปิดท้ายครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้ประกอบพิธีบวงสรวงพญาพิชัยดาบหักนะครับเป็นการเสริมสิริมงคลนะครับก่อนเปิดงานนะครับในเรื่องของงานเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานปี2569ที่บริเวณอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพญาพิชัยดาบหักเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานเทศกาลลองกองหวานและของดีเมืองอุตรดิตถ์นะครับประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซึ่งพิธีนะครับได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของพญาพิชัยดาบหักวีรบุรุษนะครับผู้กล้าแห่งเมืองพิชัยรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดงานเทศกาลลองกองหวานซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในการส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะนะครับลังศาสตร์ลองกองซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะการจัดงานนะคะยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดโดยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะกำหนดจัดงานเทศกาลลองกองหวานและของดีเมืองอุตรดิตถ์ประจำปี2569ระหว่างวันที่18ถึง27กันยายน2569การจัดงานดังกล่าวนะคะมุ่งส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและของดีของจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ครับก็ยังเหลืออีกหลายวันนะครับจัดถึงตั้งแต่นะครับวันที่18ถึง27กันยายน2569นะครับใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับข่าวภาคเหนือเราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการแวะเที่ยววันนี้พาทุกคนมากันที่เมืองมรดกโลกนะคะพูดแบบนี้ทุกคนรู้เลยค่ะวันนี้อ้อมพาทุกคนมากันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้นะคะที่นี่จะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: เบอร์ตัวไกด์ของเราเลยค่ะพี่เบียร์ค่ะผู้ช่วยนักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสวัสดีค่ะพี่เบียร์และด้านหลังของเราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่ต้องมากราบสักการะ
1: ใช่มาบ้านท่านแล้วนะ
0: ใช่แล้วนะคะต้องให้พี่เบียร์เล่าถึงความสำคัญจุดนี้คุณผู้ชมฟังก่อนเลยค่ะ
1: เพราะว่าตรงนี้คือที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์องค์พ่อขุนรามซึ่งแน่นอนเรารู้จักท่านทุกคนแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แน่นอนท่านให้กำเนิดอักษรไทย1826ท่านเก่งด้านการปกครองพ่อปกครองลูกลูกมีเรื่องอะไรบอกพ่อเดี๋ยวแก้ไขปัญหาต่างๆให้แต่ท่านเป็นกษัตริย์เราคงเข้าถึงตัวท่านยากเพราะฉะนั้นในสมัยยุคพ่อขุนรามเนี่ยจึงมีการใช้กฎหมาย มีการร้องทุกข์ว่าความโดยการทำอะไรฮะแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเมือง
0: ตรงนี้ก็มี
1: ใช่ตรงนี้จะเป็นกระดิ่งจำลองนะแต่ลูกโตหน่อยเดี๋ยวเราไปขอพรท่านก็ได้ถ้าเราไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรนะครับ
0: ก็ต้องสั่นกระดิ่งกันก่อนป่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปสั่นกระดิ่งกันแล้วจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อจุดอื่นๆที่น่าสนใจของที่นี่ไปกันค่ะ

0: ู้ชมคะจากลานพ่อขุนนะคะเดินมาอีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับความสวยงามนะคะของโบราณสถานอีกหนึ่งที่นะคะนั่นคือวัด
1: สะสี
0: โอ้โห คือตรงนี้เหมือนเราย้อนยุคไปสมัยสุโขทัยเลยนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ดูความอลังการนะความใหญ่ของตัวสระน้ำด้วย เพราะว่าวัดสะสีเนี่ยเป็นวัดที่อยู่เกาะกลางน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ล้อมรอบด้วยสระน้ำที่ในหลักศิลาจะเรียกว่าตระพังแต่เป็นชื่อยาวหน่อยตระพังตระกวน
0: เราได้ยินชื่อนี้ช่วงลอยกระทง
1: ใช่ตระพังมาจากภาษาขอมหรือเขมรมาจากคำว่าตะเปรียงหรือตอเปรียงซึ่งแปลว่าสระน้ำส
0: ่
1: วนตะกวนตะกวนมาจากคำว่าตะโกนหรือตะกูลที่แปลว่าผักบุ้ง
0: ตะ
1: เปรียงตะกูลใช่ก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นแหละมั
0: ้งแล้วก็ความสวยงามเนี่ยคาดว่าจะเป็นศิลปะสมัยไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่
1: สมัยตอนกลางๆของสุโขทัยไล่ไปละปลายสุโขทัยต้นอยุธยาแล้วเพราะว่ารูปแบบของสถาปัตยกรรมเนี่ยความโดดเด่นก็คือเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ใช่
0: ใหญ
1: ่นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแนวภูเขาคือทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยค
0: ือ
1: แนวเทือกเขาประทักเพราะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จึงแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น2ฝ่ายด้วยกัน
0: คืออะไรบ้าง
1: ฝ่ายหนึ่งอยู่ตามแถบอรัญยิกหรืออรัญวาสี
0: อี
1: กฝ่ายหนึ่งอยู่ตามแถบคามวาสีเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่อยู่ตามแถบอรัญยิกหรืออรัญวาสีเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่เข่งทางวิปัสสนาธุระกรรมฐานไปปฏิบัติปีกวิเวกนู่นเลยไปอยู่แถบป่าแถบภูเขานู่นเลยส่วนคามวาสีคือแถบแหล่งชุมชนเมืองแถบหมู่บ้านจิตนิมนต์ง่ายๆก็มีทั้งพระป่ากับพระบ้านก็เหมือนในปัจจุบันเราเนี่ย
0: ใช่
1: นะ
0: แล้วก็ดินแดนแห่งนี้คุณผู้ชมคะเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองด้านศาสนา
1: ใช่ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ศูนย์กลางศาสนาศูนย์กลางการค้าขายอุดมสมบูรณ์แหละสมัยโบราณนะ
0: นะคะนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะคะอีกหนึ่งที่ที่สำคัญของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมคะความสวยงามของที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไกด์เราบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่ดูรายการของเราตอนนี้รับรองคุ้มแน่นอนเพราะคุณจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวกันบ้าง
1: วันเดียวเที่ยวไม่หมด
0: ใช่แล้ว
1: ที่สำคัญแล้วกันนะ
0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วัดที่2เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะด้านข้างของอ้อมและพี่เบียร์นะคะคือวัด
1: ชนะสงคราม
0: วัดนี้มีความสำคัญต่อสถานที่นี้ยังไง
1: จริงๆแล้วชื่อวัดเนี่ยเราพบได้ทั่วๆไปเลยนะทั้งชนะสงครามทั้งวัดราชบูรณะเพราะนั้นวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดชนะสงครามแต่ก็เดิมกว่านั้นคือวัดราชบูรณะเหมือนกันแต่ที่เปลี่ยนเป็นชนะสงครามก็จากการสันนิษฐานนั่นแหละเรื่องเล่ามาบอกว่าตอนที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยไปยกทัพไปชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดที่เมืองตากแล้วได้รับชัยชนะกลับมาเขาเลยเปลี่ยนชื่อวันนี้ว่าชนะสงครามแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะอย่าไปชี้ชัดเจาะจงไปฉะนั้นรูปแบบของวัดชนะสงครามแน่นอนจะดีทรงลังกาขนาดใหญ่นะครับเรายกฐานขึ้นสูงก็สันนิษฐานนั้นเข้ามาในช่วงของอยุธยาช่วงต้นแล้วล่ะน
0: ะ
1: ครับเพราะรูปแบบของอยุธยาจะสร้างขึ้นสูงกว่าสุโขทัยเยอะเลยเป็นการแสดงความมีอำนาจของอยุธยาช่วงปลายละนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแนวของฐานวิหารทุกวัดจะต้องมีนะเดี๋ยวลองสังเกตดูได้เลย
0: ใช่ทำไมถึงต้องมีคะพี่เบียร
1: ์ฐานวิหารจะประกอบพิธีทางศาสนาใช้ฟังเทศฟังธรรมทำบุญตักบาตรถ้าเปรียบเทียบในวัดปัจจุบันเราก็คล้ายๆศาลาการประเรียนนั่นแหละ
0: อ๋อใช
1: ่สมัยโบราณเรียกฐานวิหารนั่นเอง
0: เป็นสถานที่เอาไว้ประกอบพิธีต่างๆนั่นเองพี่เบียร์คะเวลาเรามาเที่ยวตามโบราณสถานแบบนี้หนึ่งข้อเลยที่สังเกตได้นะคะโดยเฉพาะเมืองเก่าจะมีวัดค่อนข้างเยอะทำไมถึงต้องมีวัดค่อนข้างเยอะแบบนี้คะพี่คนสมัยก่อน
1: ที่วัดเยอะตามข้อสันนิษฐานหนึ่งสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายที่ล่วงลับแลในอดีตถึงสร้างวัดทำบุญน่ะประกาศยศฐานบรรดาศักดิ์ของตัวเองก็เลยมีการสร้างวัดกันเยอะในยุคสมัยสุโขทัยขุนนางชั้นผู้ใหญ่เจ้านายชั้นสูงเชื้อราชวงศ์ก็สร้างกันสมัยโบราณนะเยอะมาก
0: แล้วในพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วมีวัดประมาณกี่วัดอะพี่
1: เฉพาะพื้นที่ด้านในที่เราเข้าชมกันง่ายๆเลยเนี่ยก็คือ 2,000 ไร่นี่คือเขตพระราชวังเดิมนะโดยประมาณ 2,000 ไร่แต่ถ้ารวมพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทั้งในและนอกกำแพงเมืองเนี่ย 43,750 ไร่70ตารางกิโลเมตรโบราณสถานที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนแล้วก็บูรณะทั้งหมด218แห่งด้วยกันและไอ้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะมีเป็นร้อยกระจัดกระจาย

0: รอบๆอุทยานเราจะเรียกว่าโบราณสถานล้างเพราะว่าเมื่อโบราณสถานเหล่านี้ถูกบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าวัดนี้ชื่ออะไรใครสร้างเกิดเมื่อไรปีไหนไม่รู้หลักฐานอะไรเลยก็ทำได้เพียงแค่บูรณะแล้วปล่อยไว้นั่นเองเราจึงเรียกโบราณสถานล้างถ้าเราทราบหลักฐานแน่ชัดเนี่ยเราขึ้นทะเบียนนั่นแหละผมจะบอกว่า218แห่งค่อนข้างเยอะนะมาไหว้พระ9วัดนี่เกินนะ
1: เกินค่ะมาที่นี
0: ่ใช่แล้ววันเดียวก็เที่ยวไม่ทั่วด้วย
1: ใช่วันนี้ก็เลยแบบมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเวลามาจะได้รู้ว่ามีวัดตรงไหนสวยๆกันบ้างนะคะ

0: แล้วตอนนี้เราก็มาถึงตัววัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของตัวประสถานของเมืองสุโขทัยแล้วก็คือวัดมหาธาตุระหว่างช่วงที่เราเดินทางมหาธาตุเดี๋ยวเราคุยกันไปได้เลยให้มองหันกลับไปที่ด้านหลังเราจะเห็นต้นตาลเยอะๆใช่ไหม
1: เยอะมากพี่เบียร์
0: ต้นตาลเลยแล้วก็มีฐานอาคารยกพื้นขึ้นสูงด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ว่ามีต้นตาลเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าดงตาลดงตาลหรือป่าตาลในสมัยพ่อขุนรามเนี่ยพระองค์ท่านได้ใช้ดงตาลนี่แหละเป็นที่ตัดสินคดีความหรือว่าราชการบ้านเมืองในสมัยของพระองค์ท่านในการนำมาแล้วสั่นกระดิ่งร้องทุกข์เหมือนตรงอนุสาวรีย์ท่านนั่นแหละนะเมื่อมีการร้องทุกข์เกิดขึ้นก็ใช้ดงตาลที่ตัดสินคดีความว่าราชการบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยพระองค์ท่านผนวดทุดงผ่านที่ดงตาลสุโขทัยพบหลักศิลาจึงหลักที่1พร้อมพระแท่นมนังคศิลาบาทเป็นพระแท่นที่พระขุนรามเนี่ยใช้ประทับนั่งราชการบ้านเมืองหรือตัดสินคดีความเมื่อมีการร้องทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นตรงดงตาลที่เราผ่านกันมาเมื่อกี
1: ้
0: จะเป็นฐานจำลองนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ของจริงอะอย่างที่บอกว่ารัชกาลที่4ท่านนำกลับไปเก็บที่พระนครไปแล้วคือที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นของจริงเนี่ยหลักศิลาที่หลักที่1เก็บจัดแสดงรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครคือตรงสนามหลวงนั่นแหละส่วนตัวพระแท่นของจริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วคืออยู่ใกล้กันนะฮะแล้วใกล้ๆกันที่พี่บอกว่ามันมีฐานอาคารยกพื้นขึ้นสูงใช่ไหมตัวนั้นเขาเรียกว่าเนินปราสาทนักโบราณคดียุคแรกเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าฐานตัวนี้คือฐานของที่ตั้งตัวพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยยุคสุโขทัยซึ่งที่อยู่ของกษัตริย์เชื้อราชวงศ์สุโขทัยสมัยโบราณแม้กระทั่งที่อยู่ของคนเนี่ยเป็นไม้ทั้งหมดนะไม่ใช่เกาะอิฐสอปูนเหมือนในสมัยอยุธยานะเป็นไม้วันนั้นเมื่อถูกดึงล้างไม้ก็ผุพังโดยการเวลาตะกอนดินทับถมมา700กว่าปีไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเราดูที่ฐานแล้วเนี่ยฐานนี้จะมีขนาดที่เล็กเกินกว่าที่จะเป็นพระราชวังพระราชวังฐานต้องซับซ้อนมากกว่านี้เราจึงมาสันนิษฐานในภายหลังว่าท้องพระโรงที่ว่าการว่าราชการที่ตัดสินคดีความถ้าเราใช้จินตนาการถ้าพระขุนรามไปนั่งตัดสินคดีความใต้ต้นตาลเนี่ยลูกตาลกิ่งตาลร่วงใส่นี่เป็นเรื่องเลยนะมันก็ต้องมีอาคารที่มีหลังคาปกคลุมปลอดภัยเปิดโล่งใส่ขวาหน้าหลังนั่นแหละคือท้องพระโรง
1: เห็นไหมหลายคน
0: ข้อสันนิษฐานนะ
1: นะคะวันนี้เราได้รู้แล้วนะคะเพราะพี่เบียร์บอกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะมีความสำคัญมากมากเลย
0: แต่ละที่มีความที่เป็นมาเป็นไป
1: เลยเวลามาเที่ยวโบราณสถานแบบนี้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สักนิดหน่อยนะคะเราจะเที่ยวได้สนุกขึ้นนะคะและตรงนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะมากคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต้องบอกว่าที่นี่เป็นหมุดหมายเลยเวลามาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขท
0: ั
1: ย
0: ใช่เพราะแน่นอนเขาแหล่งมรดกโลกไง
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเปรียบเทียบคำว่ามรดกโลกป้ายมรดกโลกเวอร์ลิเทจก็เหมือนกับป้ายเชียวชนชิมนะตรงไหนมีความน่าสนใจน่าติดตามก็จะมากันลองมาดูกันมากิน
1: แล้วพอมาด้านในพี่เบียร์สิ่งหนึ่งที่อ้อมสังเกตได้นะคะทำไมวัดที่นี่เสาเยอะจังพี่เบียร
0: ์เสาทุกวัดจะต้องมีเสาของอาคารเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าฐานวิหารประโยชน์คือใช้ประกอบพิธีกรรมศาสนาฟังเทศฟังทำทำบุญตักบาตรถ้าเปรียบเทียบในวัดปัจจุบันเราก็คล้ายๆศาลาการประเรียนนั่นแหละและที่มีเสาเยอะแน่นอนก็คงไม่ทำเสาขึ้นมาให้เกะกะเล่นๆหรอกเพราะว่าต้องใช้ค้ำตัวหลังคาที่คุมลงมาไง
1: การรับน้ำหนักของสร้าง
0: แบกของหลังคา

0: ยไหมอันนี้คือเป็นของเดิมหรือว่าเรามีการแบบว่าบูรณะเพิ่มเติมเข้ามา
1: การก็น่าจะเหลือประมาณนี้แหละ
0: แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขามีปูนมีอิฐมีทรายเหมือนในสมัยนี้ไหมพี
1: ่มีแต่เป็นปูนสูตรธรรมชาติ
0: ธรรมชาติที่เป็น
1: ปูนเพราะนั้นเราแยกแยะองค์ประกอบของปูนเราจะเห็นว่ามีการฉาบปูนตามโบราณสถานตามตัวเจดีย์ตามมีค่าปูนอยู่เพราะนั้นปูนเนี่ยพี่แกะองค์ประกอบก็จะมีพวกยางไม้ทรายละเอียดกาวหนังสัตว์น้ำอ้อยปูนขาวหญ้าฟางสับละเอียดกระดูกสัตว์และเปลือกหอยบดปนเปลือกไม้ทุบข้าวเหนียวนึ่งซึ่งแล้วแต่ละมาตราส่วนช่างจะเอาอะไรมาผสมรวมกันตำนี่เขาก็เรียกปูนตำแหละตำแล้วก็หมักให้ขึ้นเนียนแล้วถึงจะมาฉาบหรือปั้นลวดลายปูนปั้นตามโบราณสถานนั่นคือภูมิปัญญาคนโบราณปูนน่ะมันมีมาเป็นร้อยเป็นพันปีก่อนสุโขทัยที่ซ้ำไปภูมิปัญญาคนโบราณ
0: ภูมิปัญญาคนโบราณจริงๆคุณผู้ชมค่ะเอาไปชมด้านในกันต่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาเป็นศิลปะประมาณยุคไหนอะไรยังไงคะพี่เบียร
1: ์ก็ในช่วงสมัยสุโขทัยนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่สมัยเดียวทีเดียวกษัตริย์องค์เดียวสร้างเสร็จแต่ละยุคแต่สมัยก็มีการสร้างเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาแล้ววัดความสำคัญของวัดมหาธาตุวัดนี้เนี่ยเป็นถึงจุดศูนย์กลางอาณาจักรเป็นถึงพระอารามหลวงถ้าเราเปรียบเทียบอารามหลวงในกรุงเทพก็วัดพระแก้วใช่ไหมหรือในสมัยยุคอยุธยาคือวัดพระศรีสันเพชรเพราะนั้นอารามหลวงยุคสุโขทัยวัดนี้เลยมหาธาตุเจดีย์รวมทั้งหมดที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ที่เต็มองค์อย่างเดียวที่เหลือแต่ฐานนั่นก็ใช่รวมทั้งหมด209องค์ด้วยกันวัดนี้วัดเดียวนะ
0: ว้าว
1: เพราะนั้นหนึ่งในรูปแบบนั้นน่ะจะมีเจดีย์แสดงถึงความเป็นรูปแบบสุโขทัยนั้นรูปแบบเจดีย์สุโขทัยคือเจดีย์ทรงอะไรนู่นเลยองค์ที่สูงที่สุดสัญลักษณ์สุโขทัยแท้ดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินที่สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับ
0: แล้วทำไมตามวัดเรามาเที่ยวตามโบราณสถานแบบนี้ที่วัดถึงมีตัวเจดีย์วัดกับเจดีย์ทำไมเขาชอบ
1: ไว้รวมกันใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะนั้นเจดีย์เนี่ยถ้าเป็นในสมัยก่อนก็จะใช้เป็นที่บรรจุอัฐิหรือเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแน่นอนวัดมหาธาตุก็มีเช่นนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าเจดีย์ทั้ง209องค์เนี่ยไม่ใช่เป็นที่เก็บกระดูกอย่างเดียวหรืออัฐิอย่างเดียวบางองค์เท่านั้นที่เราพบภาชนะบรรจุอัฐิซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเป็นอัฐิของเชื้อราชวงศ์สุโขทัยที่สำคัญเท่านั้นเพราะฉะนั้นนอกจากวัดมหาธาตุจะเป็นพระอารามหลวงยังเป็นถึงสุสานหลวงด้วยไง
0: Oh.
1: แต่ไม่ใช่เจดีย์ทุกองค์จะมีกระดูกบรรจุอยู่นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: บางองค์ก็ไม่มี mm-hmm. บางองค์เพราะว่าตรงแกนกลางของเจดีย์บางองค์ก็จะทำห้องโถงสี่เหลี่ยมไว้ด้านในก่อด้วยเจดีย์ครอบอีกทีนึง ซึ่งไอตัวห้องโถงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะใช้เป็นที่เก็บเครื่องสืบสารพุทธศาสนาเช่นอะไรพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆอ่ะถ้าเราคุ้นหูในปัจจุบันนี้คือคำว่ากรุใช่ไหมกรุแต่ก็จะมีพระเครื่องพระพิมพ์นี่คือเจดีย์200องค์ของวัดมหาธาตุถึงบอกว่าไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องมีกระดูกอย่างเดียวเหมือนวัดในปัจจุบันเราอ่
0: ะแต่มีพระมีอะไรอยู่ในนั้นเห็นไหมคุณผู้ชมคะคือมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
1: แล้
0: วที่นี่องค์พระทำไมอยู่เป็นมุมเป็นช่องเป็นกรอบ
1: ดูอึดอัดใช่ไหม
0: ใช่ใช่พี
1: ่ลักษณะของสถาปัตยกรรมรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่ในมณฑปเรียกมณฑปที่อยู่แคบๆเหมือนจะบีบองค์พระ
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าคันธกุลีเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่เฉพาะส่วนเฉพาะองค์เฉพาะตนไม่ให้ใครเข้ามารบกวนอยู่ในความสมถะและพอดีไม่ต้องโอดโถงสะดวกสบายอะไรมากมาย
0: เป็นห้องส่วนตัว
1: ใช่
0: ไฮไลท์ของที่นี่ยังเหลืออีกหนึ่งที่เวลาเราเห็นภาพถ่ายสวยๆของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเราจะพบเจอกับวัดแห่งนี้อ่ะจะเป็น
1: พระองค์ใหญ่ๆใช่ไหม
0: แล้ว
1: ค่อยว่ากันใหม่
0: หลายคนอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหน
1: ตามไปดู
0: ต้องตามเอากับให้เบียร์ไปกันต่อค่ะ

0: ทุกเรื่องราวรอก่อนที่พี่เบียร์จะพาอ้อมและคุณผู้ชมนะคะไปพบกับความสวยงามของวัดนี้ต้องมาดูเรื่องราวดูสตอรี่ของที่นี่ก่อน
1: ด
0: ู
1: สภาพก่อนบูรณะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเข้าชมโบราณสถานจะไม่ค่อยเห็นภาพเก่าๆของเขา
0: จริง
1: เห็นที่บูรณะเสร็จแล้วอ่ะนี่คือสภาพเดิมๆของตัววัดศรีชุมนะครับซึ่งบูรณะครั้งแรกเนี่ยสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม2000

0: 496บูรณะแล้วเสร็จ2499มันก็ต้องเป็นวัชพืชเลยขึ้นปกคลุมไปหมดทุกที่แหละเพราะว่าเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้างมาก็ต้องมีการเปิดแนวโบราณสถานถักถางเพื่อทำการบูรณะตัวโบราณสถานต่างๆก็จะเห็นโบราณสถานได้ง่ายขึ้นลักษณะขององค์พระเนี่ยสภาพเดิมๆที่อยู่ในมณฑปเนี่ยนะฮะมณฑปนี้เป็นศิลปะผู้การพม่าสังเกตดูตรงหน้าตักตะกอนดินเห็นไหมครับถมลงมาตะมคุดมาคุยมาลอกมาต่างๆในภาพนี้อาจจะไม่เหลืออะไรก็มีบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะที่หายไปได้ยังไงหลังคาที่เคยมีรู้ได้ไงมีหลังคาพบเศษกระเบื้องตอนบูรณะกันไง
1: ร่วงลงมา
0: ตามหน้าตักพระตามพื้นเนี่ยก็จะมีเศษกระเบื้องใช่ไหมก็จัดกระจายอยู่ทั่วไปในมณฑปตรงปากทางเข้าตรงนี้ด้านข้างจะมีอุโมงค์แคบๆทางเดินขึ้นยอดของมณฑปซึ่งบนเพดานเนี่ยก็จะมีภาพจำหลักหินชนวนแบบนี้เป็นภาพลายเส้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกพระพุทธเจ้านะแปะบนเพดานประมาณ50กว่าแผ่นพุทธเจ้า500ชาติอ่ะเนี่ยแต่ละชาติท่านเสวยชาติมาเป็นอะไรก็จะมีเรื่องราวบ่งบอกอยู่นะครับแบบนี้แหละมีรอยพุทธบาทจำลองแปะบนเพดานด้วยเหมือนกันในอุโมงค์แกจะไปชี้จุดที่ดูว่าอยู่ตรงไหนก
1: ันได้เลยค่ะ
0: แต่เราคงเข้าไปในอุโมงค์ไม่ได้นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ปิดไม่ให้บุคคลทั่วไปขึ้นแต่ทำตัวอุโมงค์จำลองเนี้ยในพิพิธภัณฑ์รามคำแหงที่อยู่ด้านหน้าอยู่อย่าง

0: ข้าไปไหว้พระกันดีกว่าเป็นสิริมงคล
1: แล้วพระของที่นี่คุณผู้ชมขาต้องเห็นจากมุมนี้ก่อนแล้วอีกหนึ่งชื่อที่ทุกคนรู้จักเวลามาที่นี่คือพระพูดได้ทำไมถึงมีฉายานามนี้เกิดขึ้นมาได้คะ
0: จริงๆแล้วเป็นเพียงตำนานตำนานหรือพงศาวดารที่เขาเล่าสืบต่อมาบอกเลยว่าตำนานหรือพงศาวดารคือสิ่งที่เล่าสืบต่อกันมามันเมื่อถูกทิ้งร้างไอ้คนรุ่นหลังอาจจะมาต่อเติมเสริมแต่งก็ได้เขาบอกว่าตามพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมีการก่อกบฏขึ้นที่เมืองอุตรดิตถ์โดยเจ้าเมืองพิชัยเจ้าเมืองสวรรคโลกพระนเรศวรก็จะพายกทัพจะไปปราบโหดที่เมืองอุตรดิตถ์พาเหล่าของทหารไปก็มาแวะพักทัพกันที่นี่แล้วมาทำกุศโลบายส่งคนขึ้นไปซ่อนอยู่หลังองค์พระเหมือนไปเสียงไทยพูดอะว่าถ้าเราพูดต่อหน้าองค์พระปุณปั้นขนาดใหญ่ถ้าพระปุณปั้นพูดตอบมาทหารจะต้องมีความเชื่อใช่ไหมมีความศักดิ์สิทธิ์ความน่ากลัวที่คุ้มครองอยู่ก็มีกำลังใจนั่นก็เลยเป็นที่มาของตำนานพระปุณปั้นพูดได้นามของท่านเนี่ยอัจฉนะแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวหรืออาจรก็ทราบจากหลักศิลาจารึกที่พบไปตูงมงนี่แหละที่กล่าวถึงนามของท่านนี่นะครับ
1: เดี๋ยวเข้าไปดูจุดต่างๆที่พี่เบียร์ชี้ให้อ้อมดูเมื่อสักครู่
0: ตอนที่เราเข้ามาในตัวอาคารหลังใหญ่เขาเรียกว่ามนดบตรงเหล็กปิดอยู่ข้างขวาไม่มีปิดเพราะว่าข้างในบกปูนปิดไปแล้วข้างในพังอันนี้เป็นทางขึ้นยอดมนดบเป็นลักษณะอุโมงค์แคบๆข้างในอุโมงค์จะมีภาพจำหลักหินชนวนกว่า50แผ่นเป็นภาพลายเส้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกของพระพุทธเจ้า อยู่ข้างในเราจะมองไม่เห็นอยู่บนเพดานเลยล่ะแต่หนึ่งในนั้นที่เราจะเห็น
1: บัวเพดานอยู่ตรงเพดานจริง
0: ๆใช่เนี่ยจะเป็นหินชนวนแบบนี้แหละแต่ข้างในถึงจะเป็นลายชาดกนะถ้านักเที่ยวทั่วไปมานี่จะไม่สังเกตไม่รู้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยต้องมาแงนมองตรงนี้แหละ
1: ทุกคนเวลามาที่นี่นะแงนมองตรงนี้นิดนึง
0: ชนูชะหน่อย
1: จะเห็นลายดอกไม้
0: จะเห็นบัวเพดานรูปแบบของเขาเนี่ยแคบ
1: เล็กมากมาเข้ามาด้านในนักท่องเที่ยวมาตลอดนะที่นี่มาไม่ขาดสายจริงๆแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะนี่มาดูมุมนี้กัน
0: ความสวยงามอย่างคือที่มือของท่านเนี่ย
1: ใช่ค่ะคำถามเลยพี่เบียร์
0: มีความอ่อนช้อยก็งามไหมน
1: ิ
0: ้วงอนโก่งสวยแหละความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง11เมตร30เซนติเมตรถ้าเรามองด้านในเห็นช่องอากาศใหญ่ๆนี่ช่องเดียวเห็นไหมช่องอากาศจริงๆแล้วมี2ช่องนะอีกช่องนึงอยู่ไหนเท่ากันเลยหลังเสียงท่านไงตรงนี้แหละที่มาของตำนานแหละ เพราะว่าเราพูดนั้นเสียงจะก้องจังหวะแล้วเวลาพูดเสียงคนพูดจะไม่เห็นเลยเห็นไหม ก็แงนมองหาไปดิใครพูดนึกว่าพระองค์นี้พูด
1: งามมากค่ะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่มาเที่ยวนะคะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์แบบนี้ค่ะอยากให้พี่เบียร์แนะนำเขาหน่อยเวลาเรามาเที่ยวในพื้นที่แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: ก็อยู่ในความสำรวมแหละอย่าไปวิ่งอย่าไปปีนอย่าไปขี้สงสัยว
1: ่
0: าอิฐมันเป็นอะไรไงเอามือสกิดสกิดก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะหลุดมาเป็นแบบนี้แหละเนาะ
1: ขีดเขียนก็ไม่ได้
0: ใช่พวกฐานเจดีย์ที่เหลือแต่ฐานนะเขาไม่ได้ทำสแตนขึ้นไปยืนถ่ายรูปน
1: ะ
0: นั่นคือฐานเจดีย์ฐานโบราณสถานอย่าขึ้นไปปีนไปอย่าขึ้นไปยืนถ่ายรูป
1: จะได้มาเที่ยวที่นี่กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เบียร์มากๆนะคะที่พาอ้อมพร้อมทีมงานและคุณผู้ชมนะคะได้มาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองมรดกโลกเมืองแห่งวัฒนธรรมนะคะที่ทรงคุณค่าของคนไทยทั้งประเทศค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพร้อมพี่เบียร์และก็ทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปถ่ายรูปสวยๆกันต่อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนใช่แล้วสวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ชน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: กิจพิธีภาคเหนือช่อง11
1: ครับผมจันทร์สุขพูด
0: จันทร์พูดสุขครับ
1: จันทร์พูดสุขฟังกันนี่หน้าจอทีวีบ้านท่านครับ3ทุ่มโดยประมาณแล้วก็รีลันเสาร์อาทิตย์ครับแล้ววันนี้ NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮากับรายการเพลงฮักคำดอยขอยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย

0: ับส่งเสียงน้อย
1: นี่ทายับเสียงดีจัง
0: โอ้วิไลครูวิไลครูร้องอันนี้เข้า
2: ใช่ไหมจ๊ะน้องอันนั้นไม่ใช่ละเปิ้ลเปลี่ยนเป็นราชพัฒน์แล้วว
0: ันนี
1: ้อายุเลยเนี
0: ่
1: ย
0: กา
2: วิไลครูว่าสะดุ้งยันยันหอ
0: เท่าอีแม่งก่อนถึงลุงจะเท่าเพื่อนห้องเท่าพักกลุ่มนุ่มพักขมเท่าเห็ดลมแก้น้ำกินได
2: ้
0: ทำไมแก่ๆนี่มันดีนะแก่ๆกินสเต็กแต่เด็กๆกินมาม่าเด็กๆมันมีแรงแต่แก่ๆมันมีตัง
2: ค์อ่ะแก่มันยังดีกูอย่างนั้นหรอ
0: NBT ช่องสเปียร์ภาคเหนือของเราขอบคุณไอ้เอกนรินทร์เจตนาขอบคุณหลายๆท่านครับวันนี้ต้อนรับกัน
2: ต้อนรับ
0: ต้อนรับกับนักสื่อสารนิเทศศาสตร์ดึง2มหาวิทยาลัยโดยการครับมาดูงานและเขาเชื่อเลยว่า1ในนักผู้ที่มาดูงานนี่อนาคตอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าทำงานกับเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์กันนี่ก่อนครับอย่างหมู่เฮาเขานี่บ่ใจคณะนิเทศหมู่เฮาเขานี่โดนเนรเทศมาทั้งนั้นเลยเนี่ยครับบอกแล้วว่าเวลาเข้าห้องทรงนะดูรายการสดนะจะไปหื้อเหมือนอย่างไปดูตุลุงสมศักดิ์เนี่ย
2: อ
0: ันนั้นมานี่สูงมานี่พอนี่อันนั้นธรรมะสัญจรแล้ว
2: มันเหมือนสัปปะสัปเปต
0: พาดพิงกับตุลุงนะวันนี้ต้อนรับกันด้วยบทเพลง
1: นางฟ้างานปล่อย
0: นางฟ้างานปล่อยโดยพี่วิวจตุพรครับเสียบประมือกับพี่วิวหน่อย
2: เดี๋ยวก่อนอันนี้ราชพัฒน์ปีอย่างเนี่ยราชพัฒน์เหมือนกันเนี่ยต้องมีเขากับราชพัฒน์เหมือนกัน
1: ขออนุญาตสงวนปีไว้ก่อน
2: กลัวจะเท่าแหละ
0: กลัวเพื่อนมาหูเสียบประมือพี่วิวแถมครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับผมแต่คุณผมบ่ได้เฮียนราชพัฒน์ผมนี่กศนรุ่นแรก
2: ดู
0: การศึกษาวิ่งกันไปเด้อ
2: สำหรับโรงเรียนนะเฮียนบ่มีที่สิ้นสุดนะครับ
0: นี่แหละครับแล้วก็อย่างว่าเนอะช่วงนี้ใจรถใจถนนให้ระมัดระวังไว้เบาอารมณ์ลงนิดเดียวแต่อันนั้น
2: ตกถนนลื่นนะฮะ
0: แม่นครับเบาอารมณ์ลงนิดเดียวทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปด้วยอย่างปลอดภัยอย่าใช้อารมณ์กันเลยครับเพราะว่าถ้าใช้อารมณ์แล้วมานั่งให้โง่โอ้ยบ่มีเรื่องบ่มีราวอย่างแล้วก็อย่างที่ว่าพ่อแม่ส่งมาเฮียนที่ตั้งใจเฮียนบ่ดีว่าเฮียนตวยฮักตวยอันนี้ก็ธรรมดาถ้าผิดหวังขึ้นมาน่ะระวังน้ำตาจะยัวปังเหมือนบทเพลงของอสันต์นี่ครับ
2: บอกแล้วเพื่อนระวังเล่นเลยท่านก็ส่งมาหน้าซื่อนะ

0: ังแล้วน้ำตาว่า
1: ว่าเลยครับ
2: น้ำตาของลูกป้าจาย
1: ครับ
3: ยัวปังหมายความว่าย
1: ัวน้องน้องน้องน้องเคยได้ยินคำว่ายัว
0: ได้ยินคำว่ายัวปังไหมน้ำตายัว
2: ไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะสาเหตุที่น้ำตาไหลเพราะตากำลังอธิบายสิ่งที่ปากพูดไม่ได้ไง
0: อ
2: ี
0: ลู
2: อีลูอีลูเอาไปหนึ่งดอกเลย
3: เด
2: ี๋
3: ยวต้องเจอน้องชายคนนี้เลยท่านแค่ยิงมุกนี้มานะ
2: เนี่ยครับเพลงกลุ่มพวกนี้หาได้ในบูทูธอยู
0: ่ YouTube ครับ
2: YouTube ครับอ๋อ YouTube
0: YouTube ครับของมาฮอมซองนะฮะหลายๆท่านเคยได้ยินเนาะค่ายเล็กตอนนี้มีเพลงเกือบจะ100แล้วนะครับใครอยากจะฮ้องเพลงอย่างก็เอิ้นมาแล้วกันนะฮะ
2: ครับผม
1: เป็นค่ายที่ปล่อยเพลงใหม่ทุกวันนะฮะ
0: ครับพ่อเฮาเขียนขว้างเขียนทิ้งเขียนขว้างครับตวยฮ้องตวยอัดปมตันนะฮะตอนเนี้ย
2: แล้วคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ดูรายการของ NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮาครับรายการดีๆมีสาระอยู่ที่นี่นักกันนะครับติดตามข่าวสารของเฮาทุกช่องทุกทาง

0: ยทุกระยะเวลาตื่นเช้ามาตั้งแต่รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆจากไอ้เอกนรินทร์และยังมีคลิปเด่นคนดังยังมีแถมนักต่อนักครับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ที่เป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งเลยยุคนี้สมัยนี้เขายากหมากแพงระวังมิจฉาชีพมันจะมาแถมในร่างไหน
1: มาแบบมิจแต่มิจฉาชีพทุกคน
0: แม่นครับก็พ่อเอาง่ายๆกะเพื่อนจำโอนตังก็โอนไปอ่ะไอ้ยังก็ไปใช่พ่อก็ไปใช่แม่ก็ไปใช่นะอ๋อพ่อฮันเตอร์เชื่อก็ว่าหลายๆท่านอ่ะเสียอกเสียใจไปนักต่อนักแต่สิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแม่นก็เพื่อนหนึ่งบอกว่าหลงทางลงทางขึ้นได้ลงใจขึ้นยากหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตถ้าหลงตัวเองเสียทั้งหมดทั้งอนาคตและเวลา
1: เออห้ามหลงตัวเองเนอะ
0: เหมือนเบิ่มการันตีเสียเวลามาเกือบจะ70ปีแล้วเฮามีเรื่องเล่าอยู่ว่าเออผ่านมาแล้ว
1: แล้วผ่านมาแล้ว
0: ครับผมแล้ววันนี้รายการเพลงฮักห้อมดอยของเฮาบ่ใช่ว่าจะมีแค่ตะอิ่งไม่ได้ก็หันตะอิ่งวันนี้เฮามีศิลปินรับเชิญมาแถมโอ้โหน้องวิววันนี้มีไผ่มาพ้องอ๋อ
2: วันนี้มีน้องสาวกับน้องบ่าวสองคนนะคะ
1: อันนี้เป็นทีมงานในวงของน้องเลยมั้งอ๋อ
2: เป็นทีมงานในวงตัวเจ้า
1: เล่นประจำที่ไหนกันครับโฆษณาได้
2: หลายตีเลยเจ้าในเชียงใหม่นี่เลย
1: รับแห่ทั่วราชอาณาจักรนะครับวงนี้รับแห่ทั่วราชอาณาจักร
2: เจ้ามีน้องคะแนนนะเจ้าแล้วก็น้องอาร์มนะเจ้าเรียนเชิญเลยกันละกันนะเจ้า
0: เสียงปรบมือกับน้องคะแนนและน้องอาร์มหน่อย
1: ต้อนรับนะฮะ
3: ซับเพิ่มอ่ะ
1: ต้อนรับ
0: มาแล้วคุณผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนหนึ่งบอกว่ากับตีมอกใดถ้าใจม่วนแท้ถึงจะย่ำแย่บ้านแค่หางหนูก็ม่วนใจล้ำบ่มีพมปูแม้ฝ่าเป็นหูก็ยังอยู่ได้แต่ว่ากับใจมันตุกมองไหม้บ้านใหญ่เพียงใดก็ฮ้อนแม้กินอาหารทองคำเป็นจ้อนมีคนนั่งป้อนแอมตวยในใจนั้นกับมันถึงบ่สวยถึงจะล่ำรวยตึงอยู่บ่ได้กับตีมอกใดกับใจแต่ซ้ายกับตีอันยังก็อยู่ได้เออเพื่อนแน่ๆนะของมากินเหล้าของบ่เล่าหูลืมบ่ท้อคนเฮาวันนี้ยินดีต้อนรับหลายๆท่านด้วยครับมาแล้วแล้วก็เล่นดนตรีโดยวงของน้องวิวโดยวันนี้พ่อท้อก็อย่างที่ว่านะครับขอมากินหูเน่าของบรรเล่าหูลืมเฮามาฟังบทเพลงเพราะๆจากน้องคะแนนและน้องอามดีกว่าครับ

อกหักมาสุดท้ายก็เมาแล้วเพ้อปลอบใจตัวเก่ามาจ้างมันเตะจ้างมันเตะก็วันได้ถ้าจัดแต่ได้ก็ไปสอบคนใหม่มือต้องมีฝันเลอะป้าก็บอกมาพอแล้วหลับแล้วก็เอาละเดี๋ยวมีคนใหม่เข้ามาเอาแหมแล้วหักได้ก็เลิกได้เย็ดได้คน

0: ครับบทเพลงเจ็บๆแบบนี้ของน้องคะแนนโอ้โหคุณผู้ชมฮาฮาแทบฟังได้ในช่องทาง
1: YouTube จ้ะ
0: ครับผมนี่แหละเจ็บๆแบบเนี้ยความเจ็บเนี่ยทำให้เรากลั่นกองออกมาเป็นเพลงได้เนาะเพื่อนหนึ่งบอกว่าคนที่ใช่ถ้าเราชอบต่อให้หลอกเราสักกี่รอบถ้าเราชอบมันก็ใช่ไอคนที่ไม่ใช่ถ้าเราไม่ชอบต่อให้ทำดีสักร้อยรอบถ้าเราชอบไม่ชอบมันก็ไม่ใช่แต่อันนี้ไม่ได้เจ็บที่เธอมีใครแต่เจ็บที่ใจยังดันมีเธอแม่นหร
1: อปรมาจารย
0: ์ครับผม
2: เดี๋ยวผมจดไว้กับเพื่อนนะครับจดขอจดให้กัน
0: อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งอันนี้คือเพลงกำเมืองแท้ๆนะอยู่ในยุคนี้เพลงกำเมืองหลายๆท่านน่ะคงจะรู้ว่ามันประจำเป็นต้องอยู่อย่างอั้นอยู่อย่างเอคนเฮาน่ะมันเจริญลอยตามกันขึ้นไปใช่ผมกับพ่อคุณละเชนเพราะว่าจะต้องขึ้นมาแล้วเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วนะเพลงกำเมืองบางคนก็บอกว่าคือเพื่อเปิดใจครับเนออย่างศิลปินรุ่นหลังนี่เนาะบอกว่าเนี่ยสู้เขาเอาไปเออกำเมืองมันวิปริตไปก่อนย้อนถ้าตอนที่อ้ายเขาหนุ่มตอนนั้นคนเฒ่าคนแก่เปิ้นอู้ข้าวอู้ซอมีแค่เครื่องดนตรีพื้นเมืองเฮายังเคลื่อนทันสมัยขึ้นมาหน่อยมันต้องอยู่กู้กันเฮือได้เหมือนพระพุทธเจ้าเปิ้นบอกอ่ะเข่งลําไปกับบดีงานลําไปกับบดีคือเดินใส่กลางของใหม่เฮาก็เอาของเก่าเฮาก็บ่ละถ้าเป็นของเก่าแล้วเอามาคัดสีไว้เปลี่ยนของดีสืบลูกสืบเต้ามันเหมือนอย่างรายการเพลงคักข้อมดอยครับเฮาพยายามจะเสาะสรรหาศิลปินบ้านเฮามาให้คนบ้านเฮาได้ดูหลายๆท่านบอกผมนะว่าช่อง11นึกว่ามันจะมีก้าที่ส่วนกลางอยู่ถ้าส่วนกลางอยู่ข่าวบ้านเฮาเมื่อใดเฮาจะได้ดูข่าวแต่ละภาคนะครับแล้วของเฮานี่ครับ FC เฮานี่ตั้งแต่ลพบุรีสิงห์บุรีขึ้นมาวันนี้เฮาจะเอาของเก่ามาเคาะมาปัดแถมครั้งนึงครับโดยพ่อก้าปะทูของเฮาม
3: าแล้วพ่อก้าปะทู
0: ครับผมบทเพลงของพ่อครูสุยายศถาวรต้องขอบคุณไอ้ไก่แถมครั้งนึงครับไอ้ไก่กฤษดายศถาวรที่มอบลิขสิทธิ์เพลงมาให้นักต่อนักของพ่อครูสุยายศถาวรแล้วก็บทเพลงแถมไผ่แน่เหลือไผ่ที่ว่าคุณหูหรือเปล่าหรือว่าเพลงรักเดี่ยวก็คงได้เอามาปัดฝุ่นทำครั้งหนึ่งเพลงนั้นแต่งขึ้นตั้งเมื่อปี2108เมื่อเฮาเกิดเด้อวันนี้รายการเพลงฮักข้อมดอยเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณศิลปินรับเชิญเฮาอย่างยิ่งเลยครับน้องวิวจตุพรแล้วก็ยังมีน้องแอมน้องคะแนนแล้วก็น้องเอ้ยน้องว่ะอุ้ยบ่สะดุ้งแบบแง่หัวคบหัวกับเนี่ย
3: เพิ่งไอ้บักยัง
0: ครับผมไอ้จันแมงมันจอมครับว่าไอ้เชนลาเชนครับแล้วก็ไอ้สัน
4: ครับ
0: แล้วก็ยังมีไอ้เบนบ้านสวนครับช่วงนี้ครับดูแลพอกอยรักษาสุขภาพร่างกายกันโดยนะครับเพลงฮักข้อมดอยคงนำบทเพลงนี้อำลาไปก่อนบทเพลงเก่าๆที่เราเคยได้ยินกับดนตรีสื่อสมเพชรแต่ก่อนครับฟ้ามุ่ยหลงกรุงครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

เหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสศิธรจำนงจันทร์ครับ
0: คุณผู้ชมครับข่าวค่ำ NBT News วันนี้เริ่มต้นกันที่การติดตามความคืบหน้ากรณีท่อส่งน้ำมันรั่วแถวๆพระราม3นะครับที่ตอนนี้ได้พบจุดที่มีการรั่วซึมแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งซ่อมนะครับด้วยวิธีการแรปนะครับแล้วก็การสแกนอย่างน้อยซ้ำถึง2ครั้งก่อนที่จะมีการทดสอบแรงดันเป็นขั้นตอนต่อไปและต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อนะครับซึ่งมีกว่า32กิโลเมตรและหากพบว่าจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมที่จะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าได้พบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้ทางบริษัทจึงได้มีการปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบท่อออกทีละแผ่นและมีการเปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานนะครับได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan นะครับหรือว่า ultrasonic testing หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพวัสดุและหารอยร้าวที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องทำลายชิ้นงานโดยในการตรวจสอบนะครับผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ1เมตร20เซนติเมตรและพบแผลบริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรความลึกประมาณ7มิลลิเมตรและสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับทางทีมวิศวกรและทีมเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีการแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ซ่อมแห้งก็จะทำการตรวจสอบด้วยเจ้า UT scan ซ้ำอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันนะครับว่าจุดที่ซ่อมเนี่ยไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าไปสู่กระบวนการในการทดสอบแรงดันต่อไปครับ
1: ทางนี้ยืนยันนะครับว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในวันนี้แต่ว่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วก็จะมีการตรวจสอบภายในท่อโดยใช้กระสวยอัจฉริยะไปตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อแล้วก็ค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมถ้าไปพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทก็จะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและทดสอบอย่างใกล้ชิดครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางกรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะบริเวณท่อที่แนวต่อหม้อทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตและสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทนั้นดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่เรื่องของการซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบทั้งแนวท่อนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันนั้นมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ในอนาคตครับ
1: เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะครับทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาสู่ผิวจราจรด้านล่างแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการปรับแผนเดินรถสำรองรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงพร้อมประสานขสมกให้จัดรถรับส่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนขณะที่การซ่อมก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในคืนนี้ให้ทันกลับมาเปิดใช้บริการเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ครับเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนและสถานีบางโพนะครับพันตรวจเอกเด่นโดมลาพานันท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยความคืบหน้าว่าในส่วนสาเหตุคาดว่านะครับจะเกิดจากความชื้นสะสมเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงที่พื้นผิวจราจรสร้างความตกใจให้กับประชาชนแต่ว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ ือว่า BEM ก็ยังเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าได้ปรับแผนเดินรถสำรองช็อตลูปใน3ช่วงคือสายสีน้ำเงินวิ่งสถานีหลัก2ถึงสถานีจตุจักรอันนี้ใช้รถ23ขบวนระยะห่าง7นาทีช่วงสถานีบางพลัดถึงสถานีท่าพระใช้5ขบวนระยะห่าง7นาทีส่วนช่วงสถานีจตุจักรถึงสถานีบางพลัดใช้1ขบวนระยะห่างถึง26นาทีในส่วนสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงจากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีบางซ่อนฝั่งขาล่องใช้8ขบวนระยะห่างขบวนละ9นาทีครึ่งครับทาง BEM ก็ได้ประสานไปที่ขสมกให้สนับสนุนรถวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันแล้วก็สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนอีก2คันโดยใช้สถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายราเชนเชื้อสมุทรซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT นะครับบอกว่าเขาได้เห็นประกายไฟบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเป็นกลุ่มควันขนาดเล็กขึ้นมานะครับก่อนที่กลุ่มควันนั้นจะขยายเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเวลาสั้นๆประมาณ5นาทีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ก็มีสะเก็ดไฟบางส่วนตกลงมาบนผิวจราจรที่อยู่ด้านล่างทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไป1คันครับ
2: ด้านบนรางเนี่ยมันมีประกายกลุ่มควันก็กล่าวว่าเราจะตรวจกลุ่มควันว่าเกิดอะไรขึ้นพอสักพักนึงจากกลุ่มควันเล็กๆกลายเป็นกลุ่มควันใหญ่แล้วก็เกิดประกายเพลิงเกิดขึ้นบนรางรถไฟขณะเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มควันก็เริ่มหนาแล้วก็ประกายไฟเยอะขึ้นพอสักครู่นึงก็เกิดว่ามีเศษเหมือนจะเป็นพลาสติกอะหรือว่ายางรองอะไรเงี้ยตกลงมาที่พื้นพร้อมกับลูกไฟมีรถได้รับความเสียหายมอเตอร์ไซค์1คันประชาชนก็แถวนี้ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มควันอะไรทุกคนก็ตื่นตระหนกก็สักพักนึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับ
1: ขณะที่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสั่งกำชับกรมการขนส่งทางรางหรือว่าขอรอรวมทั้งรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปเร่งตรวจสอบระบบและเร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการลัดวงจรของสายเคเบิลขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วครับทาง BEM ก็อยู่ระหว่างเร่งซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ทันเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์นะครับหากเสร็จไม่ทันทางกระทรวงคมนาคมก็มีแผนสำรองประสานขสมกรับส่งประชาชนเพื่อลดผลกระทบการเดินทางครับ
0: ส่วนทางด้านของนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการของรฟม.นะครับพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยาเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นสามารถที่จะจำกัดพื้นที่ความเสียหายได้แล้วโดยเหตุการณ์นี้ได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงประมาณ5สถานีนะครับได้แก่ที่สถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อและสถานีกำแพงเพชรจึงได้จัดรถชัตเทิลบัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารในสถานีที่ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวแล้วส่วนสถานีอื่นของสายสีน้ำเงินยังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนายวิทยายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่และทีมช่างกำลังเร่งซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟที่เสียหายโดยได้ตั้งเป้าซ่อมแซมสายสีน้ำเงินให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้ไม่เกินช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายชัชชาติยังได้กล่าวด้วยว่าทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนในการควบคุมสถานการณ์ด้านนอกสถานีพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารและประกาศอัปเดตสถานการณ์จากทางรฟม.อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการเดินทางครับ
3: สายไฟที่ส่งกระแสไฟเข้ากับตัวรถนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราได้ปิดให้บริการสถานีเตาปูนช่วงสีน้ำเงินก่อนนะครับโดยที่มีรถชัตเตอร์บัสวิ่งให้บริการทดแทนครับถ้าผู้ที่จะเดินทางในช่วงที่เราปิดเนี่ยมันจะมีสถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อกำแพงเพชรนะครับในช่วงสถานี5สถานีนี้ ก็ต้องขอความกรุณาว่าเดินทางโดยรถชัตเตอร์บัสที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับส่วนอื่นของสายสีน้ำเงินสามารถเดินทางได้ปกติเลยครับเมื่อสัก 2-3-4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราปิดสีม่วงเตาปูนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้บริการได้แล้วนะฮะถ้าเดินทางจากสีม่วงมาเข้าเตาปูนก็เข้ามาที่เตาปูนได้แล้วแล้วก็ถ้าจะไปต่อสีน้ำเงินก็ใช้ชัตเตอร์บัสที่เตรียมไว้ต่อเข้าไปในสีน้ำเงิน
4: ก็พร้อมใจการสนับสนุนนะพื้นที่ภายในก็รฟมเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีโดยเฉพาะพรุ่งนี้เช้าก็ให้ฟังข่าวจากทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะรฟมก็ดูซิว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ดูข้อมูลก่อนเดินทางพรุ่งนี้ครับ

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองซ้ำเกี่ยวกับการเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงฉลากสินค้าปรากฏว่าบางรายการเนี่ยไม่มีฉลากภาษีด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ด้วยขณะที่ฝั่งศุลกากรก็กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทางผู้ว่าภูเก็ตเน้นย้ำนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยจะต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยถ้าหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรภูเก็ตก็จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปครับ
1: ไม่ติดสลากเนี่ยมันก็ไม่ถูกที่สองก็คือว่ามาตรฐานมันต้องมีมาตรฐานเพราะเมืองไทยมันต้องการความปลอดภัยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตรงที่นี่มันที่ท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมาตรฐานไทยมันต้องได
2: ้ก่อน
1: คุณจะมีมาตรฐานที่ไหนก็แล้วแต่การขายสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยมันก็ต้องตามกฎหมายไทยถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องมีส่วนในเรื่องการนำเข้าก็ให้มีการตรวจสอบว่านำเข้าถูกต้องไหมนะเพราะว่าการนำสินค้าเข้ามาขายมันมีศุลกากรที่ต้องรับผิดชอบนะนี่เราก็ให้ทางเจ้าพนักงานตามพรบ.เนี่ยเขาดำเนินการ
3: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้มีการออกมาแจ้งเตือนการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในแถบภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยขณะที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่27จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้บอกนะครับว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและรวมไปถึงอ่าวไทยเลยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ไปจนถึงวันที่25 กันยายนนี้โดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับมากกว่า200 มิลลิเมตรได้แก่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็คือพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์และที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดสระแก้วในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอสูงเนินและอำเภอคอนบุรีรวมไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในภาพรวมนะครับพบว่าปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังคงมีปริมาณน้ำใช้ที่สามารถใช้การได้นะครับ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรและในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
0: หลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่สั่งเร่งฟื้นฟูทันทีแล้วก็ให้อพยพชาวบ้านที่อยู่ในแนวเสี่ยงน้ำหลากซ้ำไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนครับในบัญชาชวรินทร์ผู้บัญชาการขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กไปให้กำลังใจพร้อมกับนำถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ชาว

0: บ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กแล้วทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำและริมรางน้ำเนี่ยท่วมนานกว่า2ชั่วโมงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีในอำเภอมวกเหล็กนายกอบต.มวกเหล็กกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิร่วมกตัญญูมณฑลทหารบกที่18บุคลากรจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดดินโคลนและเก็บกวาดบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร่งด่วนแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่มีอยู่จุดหนึ่งก็คือที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ปรากฏว่ามีบ้านเรือนถึง13หลังคาเรือนที่ยังมีดินโคลนตกค้างแล้วก็อยู่ในแนวเสี่ยงที่จะมีน้ำหลากซ้ำเจ้าหน้าที่จึงอพยพประชาชน30คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาโดยมีส่วนหนึ่งที่อาศัยไปอยู่กับญาติโดยทีมสาธารณสุขก็เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายไปยังจุดปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้ามาจัดระบบไฟและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าบอกครับว่าจังหวัดสระบุรีและทุกหน่วยงานจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้เฝ้าระวังปริมาณฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือทันทีถ้าหากว่าเกิดน้ำหลากซ้ำอีกครับ
1: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงนะครับแต่ภาวะที่เป็นภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตรานั้นปะทุรุนแรงมากขึ้นและส่งผลให้กระแสลมนั้นพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดในทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลาที่ขณะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาตรการเฝ้าระวังและตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากทีมข่าว NBT สงขลาครับ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนีโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนีโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างละกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
1: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจ

0: ไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสแล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
1: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมนกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจ3ประเทศและร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะนครนิวยอร์กโดยเสนอศักยภาพไทยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์คนไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเพื่อเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวเพื่อให้แนวทางการทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมทั้งจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2: แต่ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างหนักครับในการที่จะเป็นผู้นำในการชักชวนประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยให้มารวมกลุ่มกันและเราพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนถือว่าเป็นเซฟโซนก็คือทุกคนสามารถติดต่อไปมาค้าทำมาค้าขายไปมาหาสู่กับเราได้รวมถึงเราเป็นตัวข้อเชื่อมไปสู่เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของอาหารไม่ว่าเรื่องของการ

0: ลิตต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าประเทศไทยจะไปแสดงจุดยืน
1: ทั้งนี้ในห้วงของการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การพบปะหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือกับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยเปิดโอกาสดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและจะได้ร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กด้วยนายกรัฐมนตรีจะยังไปพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงณวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
0: ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่มีความสำคัญว่าเราไปเนี่ยไม่ใช่ไปแค่เดินทางแล้วไปร่วมแต่ไปแล้วนำทุกการเดินทางทุกช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์กับคนไทยรวมถึงในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมประชุมทวิภาคีเท่านั้นก็จะมีการพบปะนักธุรกิจเช่นเดียวกันไปพบปะนักธุรกิจที่มีตลาดทุนไปพบปะนักธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย
1: และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยจะได้พบปะหารือกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรประธานไทย UK Business Council และผู้แทนการค้าจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบหารือกับบริษัท UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royceภารกิจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีจึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สร้างสรรค์นำเสนอนโยบายของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาคมโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในช่วงนี้ประเด็นหัวสวยังคงเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าไม่หวั่นและยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายและทางพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเรื่องของการหัวสวที่ดูเหมือนยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ยังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นส่วนที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนายอนุทินได้บอกนะครับว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทางนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินนะครับว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายมีข้อระบุไว้แล้วนะครับ
2: แต่ว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรกันตรงนี้เนี่ยท่านนายกกังวลไหมคร
1: ับ ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: พรรคภูมิใจไทยมีการประเมินไหมคะว่าทำไมคนถึงยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีความเชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: ไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
3: ส่วนนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวถึงกรณีหัวสวที่ทางกกต.มีมติออกมาแล้วนักวิชาการมองว่ากกต.ฟ้องคดีนี้แค่ระดับมดไม่ถึงระดับช้างสวมองว่ากกต.ชี้แจงทั้ง7ประเด็นข้อกล่าวหาชัดเจนแล้วครับแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการของพรรคการเมืองก็ได้ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วตนจึงเชื่อว่าต้องจบในกระบวนการตรงนั้นผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าไม่กังวลใช่ไหมว่าหากไม่โดนฟ้องในชั้นกกต.แต่จะไปโดนฟ้องในชั้นศาลฎีกานายพิสิทธิ์ก็กล่าวว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วไม่เคยกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นส่วนประเด็นที่ว่าสว.อาจจะถูกพาดพิงหากมีการซักฟอกรัฐบาลนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อกกต.ให้คำวินิจฉัยหมดทุกอย่างแล้วและมีคำตัดสินหมดแล้วจนเชื่อว่า

0: ุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายน่าจะมีคำตอบให้กับแต่ละฝ่ายได้
1: เรื่องความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายนะครับคือเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับเราอย่าใช้กฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเอ้ยคิดเองเองนะครับอันนี้คือผมคิดว่าผมอยากให้ประชาชนหรือว่าทุกคนที่รับฟังเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนสมาชิกรัฐสภาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ย26ท่านเนี่ยและเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านะครับประชาชนนะครับจะใช้กฎหมายยึดมั่นในกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพในกติกาตามรัฐธรรมนูญครับ
2: นอกจากนี้นะครับนายพิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงเวทีฝ่ายค้านที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.นะครับที่ไปร่วมงานด้วยนะครับโดยนายพิสิทธิ์ได้มีการยกนะครับว่าการประชุมสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี1วันก่อนที่จะมีการเลือกสว.นะครับพร้อมกับได้บอกว่าตัวเองขอตั้งข้อสังเกตใน5ข้อนะครับข้อแรกก็คือนางสาวพรรณิกาวานิชได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนเพราะทางนางสาวพรรณิกาเองก็ไม่เคยพูดชื่อออกมาและไม่แน่ใจว่าได้ยินคำตอบด้วยหรือไม่ข้อ2นะครับก็คือจากที่นายเทวริศมณีฉายสบได้มีการให้สัมภาษณ์ว่างานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนเองก็เอะใจในคำตอบนะครับเพราะว่านายเทวริศบอกว่าได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวริศนั้นย้อนแย้งกันหรือไม่ข้อที่3นะครับก็คืองานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้การรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะห้องจูปิเตอร์นั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นข้อที่4นะครับคือก่อนที่จะเข้างานวันนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนซึ่งในงานก็มีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ส่วนตัวจึงมีการตั้งคำถามขึ้นในใจนะครับว่าทำไมคนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องถามประเด็นเหล่านี้ด้วยและสุดท้ายนะครับตนเองได้ถามไปยังผู้เข้าร่วมงานและไม่มีใครตอบตนได้เกี่ยวกับริชแบนด์3สีก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าทำไมถึงต้องมี3สีหากบริสุทธิ์ใจจะหมายถึงกลุ่มอาชีพก็ต้องเป็น20สี20กลุ่มอาชีพแต่ทำไมจึงมีเพียงแค่3สีครับ
1: ริชแบนด์ครับ3สีสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอีกสีฟ้าใส่เพื่ออะไรครับทำไมถึงมี3สีอ่ะถ้าผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจมันต้องมี20กลุ่มอาชีพก็20สีดิทำไมต้องมี3สีแล้วคุณไปดูนะครับไอ้สีที่ท่านเทวริศใส่ครับกับสีที่ท่านอาจารย์นันทนาใส่เนี่ยมันสีเดียวกันนะครับแล้วได้เป็นสมาชิกรัฐสภาผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใส่สีเนี้ยทุกคนได้เป็นเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วคนอื่นมีสีอื่นที่ได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาชี้แจงครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมแบบเอ้ยผมต้องการเรียกร้องอะไรผมต้องการเรียกร้องให้มาตรฐานเดียวกันครับกกต.ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ท่านตรวจสอบการหัวสว.ของสมาชิกวุฒิสภา138ท่าน
3: ด้านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากมีรายงานว่าหนึ่งในคณะทำงานของท่านนายกเองถูกพัดพิงว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้นายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าจะไม่ใช้ตำแหน่งปกป้องใครและจะตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายทองเจือถูกพาดพิงหลายครั้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ไปประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จัดสอบนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงได้เพราะนายกเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมนายกก็ระบุสั้นๆครับว่ามั่นใจ
4: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
5: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทางเท่าไหร่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบ
4: ได้ถูกต้องครับ
5: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
4: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมหรอกใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคนถามนี่เลย วันนี้จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
5: มั่นใจไหมครับว่าจะปราบคนโกง
4: ม
5: ั่
4: นใจไหมครับ
5: บอกว
4: ่
5: ามาโกงบนห
4: ั
5: ว
4: มั่นใจมั่นใจ
0: นอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงให้ส่งตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าพร้อมย้ำกับว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายทองเจือแต่หากกล่าวหาถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอน
4: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
5: ที่เป็นร
4: ั
5: ฐบาลน
4: ี้
5: ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได
4: ้ครับบอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
2: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ได้ปิดคูหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมาซึ่งประชาชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการนับคะแนนนะครับก็เรียกว่ามากันอย่างคึกคักโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 4:00 นหรือ 22:00 นครับโดยหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเวลา 17:00 นทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เริ่มทยอยตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้ตรงกันก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนับคะแนนโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยซึ่งผู้สื่อข่าว NBT นะครับก็มีการรายงานตลอดทั้งวันว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีฝนตกเป็นระยะก่อนจะมาคึกคักอีกครั้งในช่วงก่อนที่จะปิดคูหาสำหรับผลคะแนนจากทั้ง 1,450 หน่วยจะถูกนำไปรวมกันและเบื้องต้นคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับในช่วงเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้โดยประชาชนสามารถติดตามบรรยากาศการนับคะแนนผลคะแนนและความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD แห่งนี้รวมไปถึงสื่อออนไลน์ของ NBT Connect ที่ได้ติดตามเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่แบบ Real Time โดยล่าสุดนะครับในช่วงเวลา 17:57 นที่ผ่านมาทางทีมข่าว NBT ได้มีการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนะครับหลังจากนับไปแล้ว 7.8% มีผู้มาใช้สิทธิ์จากหน่วยที่นับแล้ว 26,000 กว่าคนนะครับโดยหมายเลข1นายณฤพลเย็นประเสริฐมีคะแนนนำนะครับอยู่ที่ 14,000 กว่าคะแนนตามมาด้วยหมายเลข4นายเดชวิทย์สุขกำเนิดนะครับ 9,200 กว่าคะแนนขณะที่หมายเลข6นะครับนายธามพักบวรได้449คะแนนหมายเลข2พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะครับได้269คะแนนหมายเลข3นายชุติพลปิ่นมณี141คะแนนและหมายเลข5ว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญ84คะแนนส่วนข้อมูลบัตรเลือกตั้งจากหน่วยที่มีการนับคะแนนแล้วนะครับพบว่ามีบัตรดี 92.5% บัตรเสีย 1.4% และไม่เลือกผู้สมัครรายใดอีก 6.1% ครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูเรื่องภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีระบุว่าแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐนะทุกอย่างยังอยู่ในกรอบครับคาดว่าไทยจะได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแต่ต้องหาข้อสรุปเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นการตกลงกันของทั้ง2ฝ่ายที่ต้องการประโยชน์สูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตนเองไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์แล้วก็ไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ส่วนการเดินทางไปครั้งนี้จะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่ามีโอกาสได้เจอส่วนจะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นายกตอบสั้นๆว่า play it by ear ซึ่งหมายถึงดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐได้ขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งตนเองได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งนางสุภจีก็ตอบกลับมาว่าได้ไม่มีปัญหานายกยังบอกด้วยครับว่านางสุภจีมีความมั่นใจในเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีและผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งทุกอย่างจะอยู่ในกรอบ
1: ก็พยายามจะกดให้มากที่สุดนะครับก็เมื่อถึงเวลาที่ขั้นตอนนั้นมันคือเมื่อถึงเวลาก็จะถูกส่งไปยังผู้นำของแต่ละประเทศไอ้ตัวร่างใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็โดยปกติแล้วเขาก็จะจัดให้มีการนัดพูดคุยกันจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องไปทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเราไม่อยู่ในคนละประเทศแล้วตรงนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะสามารถคุยอะไรกันได้
0: ประเด็นสุดท้ายนะครับนักข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐแบบต่อหน้าเพื่อทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีหัวเราะเบาๆครับแล้วก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งไปร่วมในงาน UN ที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าว
1: ก็ถ้ามีโอกาส
2: ก็จะทวงสัญญา
1: ถ้ามีโอกาสก็ต้องคุยอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็คุยอยู่แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมในงานสมัชชาสหประชาชาติที่เราจะได้มีเรื่องถ้อยแถลงเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
3: ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับทาง TCEP ได้มีการประเมินนะครับว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP นะครับได้มีการประเมินว่ากลุ่มนักเดินทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปเมื่อรวมกับการใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมการจ้างงานการใช้บริการจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมไปถึงการขยายเวลาพำนักเพื่อท่องเที่ยวต่อคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนทั้งบุคคลสำคัญจากทางภาครัฐภาคเอกชนและในแวดวงทางการเงินทั่วโลกโดย TCEP ได้เตรียมที่จะเชื่อ

0: เชื่อมโยงผู้เข้าร่วมประชุมและกลุ่มนักลงทุนไปยัง10เมืองไม้ซิตี้ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับส่งเสริมการเดินทางของผู้ที่ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้าธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคต่างๆส่วนทางด้านของการเตรียมความพร้อมนะครับนางสุภวรรณได้บอกว่าทีเซฟได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์ในการจัดงานจนประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงของการหมุนเวียนการจัดประชุมมายังภูมิภาคเอเชียและขณะนี้ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: สถานที่พร้อมมากค่ะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะปิดศูนย์เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการที่เตรียมความพร้อมฟิสิคอลนะคะสำหรับการเป็นสถานที่รองรับอันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความพร้อมเพราะว่ามีการทำงานตลอดทั้งปีก่อนที่จะเกิดการจัดงานอยู่แล้วค่ะ
2: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามจากรายงานครับ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับมียอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.61 แสนล้านบาทไปแล้วนะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายมีเงินหมุนเข้าร้านค้ากว่า 1.19 ล้านรายนะครับขณะที่กระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอครม.พิจารณาแนวทางดำเนินโครงการต่อในวันที่22กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลณวันที่18กันยายน2569ในเวลา23นาฬิกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 1.61 แสนล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1.1 ล้านรายเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ผ่าน

0: ร้านค้าตามปกตินะครับที่ 1.5 แสนล้านบาทและผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อีกกว่า 6,200 ล้านบาทโดยนางสาวลลิดาได้ย้ำนะครับว่าโครงการมีเป้าหมายทั้งช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อที่หมุนเวียนไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นสำหรับโครงการในปัจจุบันนะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยรัฐร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนการขยายระยะเวลานะครับยังคงต้องรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะนำรายละเอียดเสนอในวันที่22กันยายนนี้ครับ
1: ส่วนที่มีข้อเสนอบอกว่าให้นำเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาลดราคาดีเซลนั้นรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมรับฟังนะครับแต่ว่าจะต้องตรวจสอบสถานะของเงินและกฎหมายที่ชัดเจนรวมทั้งคำนึงถึงผู้ที่เขาไม่ได้มีรถยนต์ใช้ด้วยครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอของนายตรีรัตน์ สิริจันทโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปลดราคาน้ำมันดีเซลโดยบอกว่ารัฐบาลสามารถรับข้อเสนอมาพิจารณาได้นะครับแต่ต้องดูวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบต่อฐานะการคลังด้วยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออุดหนุนราคาน้ำมันแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อและช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยรวมทั้งมีมาตรการเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการร่วมจ่าย 60-40 ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งอาหารสินค้าบริการและขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการดังนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนเอาเงินตรงนี้ไปลดราคาดีเซลรัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าแล้วประชาชนที่เขาไม่มีรถยนต์ล่ะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยผู้ใช้ขนส่งสาธารณะล่ะเขาจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากตรงนี้อย่างไรและการลดราคาน้ำมันจะช่วยมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันที่แต่ละคนใช้ด้วยส่วนตัวเลขเงินคงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทนั้นก็ย้ำครับว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรหรือว่าเป็นเงินที่อนุมัติไปแล้วแค่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพันเพราะว่าในแต่ละกรณีก็มีขั้นตอนมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปและไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ทันทีนะครับทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะรับฟังข้อเสนอเรื่องการลดภาระราคาพลังงานแต่การออกแบบมาตรการก็ต้องพิจารณาประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: นิวส์ช่วงนี้พาไปติดตามความคืบหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมที่จะทำ MOU ฉบับใหม่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นสามารถให้บริการต่อไปได้อีก4เดือนนะครับพร้อมกับให้เอกชนนั้นวางเงินประกัน533ล้านบาทและวางแผนให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดรับช่วงเดินรถต่อครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟฟ้าขออภัยนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ได้เปิดเผยนะครับว่าทางรฟท.ได้ประสานงานให้เอกชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคม2570และได้แจ้งเงื่อนไขที่จะไม่มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มเติมแต่จะใช้แนวทางเดิมนะครับก็คือนำรายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปนอกจากนี้การเดินรถก็ต้องยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ได้กำหนดเอาไว้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในช่วงสัปดาห์หน้าประกอบกับทางรฟท.ได้มอบหมายให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะครับเตรียมแผนรับช่วงเดินรถต่อซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพของทางรถไฟตัวรถไฟและการจัดเตรียมบุคลากรก่อนที่จะให้บริการและกรณีที่จัดทำ MOU ฉบับใหม่นะครับภาคเอกชนจะต้องวางหลักประกันของเงื่อนไข533ล้านบาทเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนการเดินรถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรฐานด้วยความปลอดภัยและมีหลักประกันรองรับครอบคลุมระยะเวลาตลอด4เดือนและหากมีการขยายระยะเวลาการเดินรถออกไปก็จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาและเงื่อนไขที่คู่เจรจานั้นตกลงกันและแม้ว่าปัจจุบันเอกชนจะมีการแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญานะครับแต่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้ดังนั้นทางรฟท.จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการรักษาสิทธิ์ของภาครัฐรวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เอกชนแจ้งขอยุติสัญญาเพื่อให้การเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นไม่หยุดชะงักครับ
1: ดีป้าเปิดเวทีคัดเลือก8สตาร์ทอัพเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่ประเทศฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสเชื่อมต่อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดกิจกรรม Runway to Slash 2026 Final Pitching ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DIPA จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก8สตาร์ทอัพไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2569ณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นายชัยชนกกล่าวว่าสตาร์ทอัพไทยมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพิ่มให้ก็คือโอกาสทั้งการเชื่อมโยงกับนักลงทุนการเข้าถึงตลาดใหม่และการนำเสนอศักยภาพของธุรกิจไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับสาขาที่กระทรวงดีอีและดีป้าให้ความสำคัญในปีนี้นะครับคือเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีสีเขียวปัญญาประดิษฐ์การท่องเที่ยวและสุขภาวะเมืองซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนวัตกรรมนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจระดับนานาชาติก่อนนำประสบการณ์และโอกาสที่ได้รับกลับมาต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศครับ
0: ส่วนในช่วงชัวหรือม่วนิ่มพาไปตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์นะครับที่เขาแชร์กันเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเถื่อนนะครับว่าถ้าปักไปแล้วจะเสี่ยงต่อโรคไตวายเฉียบพลันมะเร็งต่อมไทรอยด์นะครับส่วนแชร์นี้จะชัวหรือม่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

อย.เตือนปักปากกาเถื่อนเสี่ยงไตวายเฉียบพลันมะเร็งไทรอยด์เช็คให้แล้วแชร์นี้ข้อมูลจริงชัวร์ค่ะอย.เตือนประชาชนหลังมีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายปากกาฉีดลดน้ำหนักให้ระวังการใช้ยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารทั้งคลื่นไส้ท้องเสียอาเจียนท้องผูกปวดท้องและท้องอืดและอาจมีผลข้างเคียงรุนแรงเช่นภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันภาวะไตวายเฉียบพลันรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์หากใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดโยโย่เอฟเฟกต์บวมน้ำและปวดข้อตามมาแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะ

0: แกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ทางการญี่ปุ่นได้เตรียมที่จะรับมือกับพายุไต้ฝุ่นตู้เจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้และคาดว่าจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมครับโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้มีการออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากอาจจะเกิดลมกระโชกแรงและเกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศรวมถึงที่กรุงโตเกียวและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโบโซในจังหวัดชิบะในวันพรุ่งนี้โดยการมาถึงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งเป็นลูกที่25ของปีตรงกับวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายขณะเดียวกันประชาชนในเขตเมืองได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบนถนนและพื้นที่ใต้ดินได้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI หรือว่า AI Force พร้อมที่จะแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้เพื่อดูกำกับดูแลและผลักดันเทคโนโลยีนี้ท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยกับว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ขัดขวางหรือว่ายับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนา AI โดยทรัมป์เปรียบเทียบว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่จะมีขนาดและผลกระทบที่ใหญ่กว่าอีกทั้งเขาได้เน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและบอกว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด
0: โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นหน้าที่ของอิหร่านที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็นหนึ่งใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้กล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่การขัดขวางและการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบใดๆจะไม่มีวันทำให้อิหร่านยอมถอยจากการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี้ทางนี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกแถลงการก่อนหน้านี้ว่าจะออกวีซ่าให้แก่คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติ
1: โฆษกทหารของกลุ่มกบฏโฮตีในเยเมนแถลงเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังฝ่ายตนใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีพื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียและคลังน้ำมันในเมืองยันบูบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในเยเมนกว่า300ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากคลังน้ำมันของบริษัทอารามโกใกล้สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดครับก่อนหน้าที่กลุ่มกบฏโฮตีจะออกมาอ้างการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันภายในคลังน้ำมันแห่งนี้ได้แล้วแต่ควันไฟส่งผลให้เที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้าและถูกยกเลิกไปหลายเที่ยว
0: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายและบทลงโทษต่อผู้เผาป่าเพื่อบุกเบิกที่ดินพร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพิ่มบทลงโทษและอาจเสนอให้รัฐสภา

0: พิจารณาแก้กฎหมายเพื่อกำหนดความผิดเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศและว่ารัฐบาลจะไม่ผ่อนปรนให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจุดไฟเผาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นที่เปิดทางให้เกษตรกรรายย่อยใช้ไฟเผาพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อเตรียมที่ดินโดยความเคลื่อนไหวของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังประเทศกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปี
1: เจ้าหน้าที่คิวบาสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าได้แล้วบางส่วนและเริ่มจ่ายไฟให้กับสถานที่สำคัญก่อนหลังจากประสบปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนกระทรวงพลังงานและผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าของคิวบาระบุว่าเหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้เกิดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มอย่างสิ้นเชิงซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นในคิวบาปีนี้โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากคิวบาต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ปิดล้อมเส้นทางขนส่งพลังงานจนเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาได้อย่างไรก็ตามไฟฟ้าดับและการขาดไฟฟ้าใช้นานหลายชั่วโมงต่อวันหรือนานหลายวันกลายเป็นความคุ้นชินสำหรับชาวคิวบาไปซะแล้ว
0: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับทางรัสเซียเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันครับกำลังจะมิดเทอมนะฮะเรียกกันว่าไม่ใช่สอบมิดเทอมแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งกลางภาคหรือว่าเลือกตั้ง4ปีจริงๆเลือกตั้งทั่วไปนะฮะ4ปีมีครั้งนึงนะครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้จะเป็นครึ่งนึงของ4ปีก็คือ2ปีล่วงมาที่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งก็คือทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024แล้วปีนี้ก็2026กำลังจะเลือกตั้งกันครับปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุของความสับสนโอลหม่านพอสมควรนะฮะในบรรดาสมาชิกของพรรคที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้หรือว่าสรรหาคนที่จะมาลงตำแหน่งนู้นนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของใบปิดโปสเตอร์ประกาศต่างๆเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามีรูปของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้วยครับเมื่อมีรูปโดนัลด์ทรัมป์เป็นอะไรฮะมันก็ดีนะฮะเพราะว่าประเทศไทยของเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆนะครับปรากฏว่าเวลาจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพลพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆนะฮะถึงจะดูแลน่าเชื่อถือก็ต้องเรียกว่าขายคราวนี้เนี่ยต้องพยายามขายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอะไรอย่างนั้นเมื่อปี2024เนี่ยทำอย่างนี้ทุกแห่งหนเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลแล้วก็มีชัยชนะอย่างท่วมท้นชัดเจนแต่มาปี2026เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ถ้าหากไปทำโพลในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าคะแนนนิยมนี่ก็ต้องเรียกกันว่าจะไม่ใช่ป๊อปปูล่าโหวตเลยนะครับเรียกว่าอันป๊อปปูล่าก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีรูปทรัมป์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการแก้เคล็ดหรือว่าแก้วลีต่างๆอย่างเช่นนายลอเยอร์นะฮะซึ่งเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็บอกไว้นะฮะเขาก็มีโปสเตอร์รูปหนึ่งคือหลีกเลี่ยงจะไม่เอาประธานาธิบดีไปร่วมประชาสัมพันธ์นะมันคงไม่ได้นะฮะแต่เมื่อมีรูปประธานาธิบดียืนอยู่แล้วนะฮะในรูปของโปสเตอร์ของที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องชี้แจงกับประชาชนว่าเขาจะสามารถเดินไปทางซ้ายก็ได้แล้วก็เดินไปทางขวาก็ได้คือไม่ว่าจะซ้ายหรือทางขวาถ้าถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกของเขานั่นก็หมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยเกิดจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองในพรรครีพับลิกันอยู่มากทีเดียวนะครับแล้วก็โดนัลด์ ทรัมป์เนี่ยปรากฏว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอาจจะกระทบกับ AI ซึ่งเป็น Artificial Intelligence อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับบอกว่าไอ้เรื่อง AI น่ากลัว AI เป็นภัยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งขัดหรือแย้งกับ Net Solace นะครับ

0: ซึ่งเป็นประธานของ MIRI ซึ่งก็เป็นบริษัททางด้าน AI ชั้นนำแห่งหนึ่งของสหรัฐนั่นเองครับเป็น institute ก็ว่าได้เขาทำการค้นคว้าแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติเพราะว่า AI เนี่ยนะครับในขณะนี้นะฮะแม้แต่ Elon Musk เองก็ยังพูดไม่ยังพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้นะครับที่จะปล่อยเอาเรื่องของโรบอทที่จะใช้งานไปสู่ทางด้านผู้บริโภคโดยทั่วไปซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเป็นสเกดูลไว้แต่ว่าสเกดูลเขาก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปัญหาของ AI ตอนนี้ที่น่ากลัวก็เพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมคือเข้าถึงเชิงลึกของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าคนที่เขากลัวกันเนี่ยบอกว่า AI ไม่น่ากลัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วนะครับเพราะว่า AI เนี่ยสามารถก้าวไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับเคมีหรือว่าเรื่องของอาวุธเคมีก็ที่ทำร้างมนุษย์ไปทั่วทั้งโลกแล้วที่สำคัญก็คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีอยู่ในโลกนี้มา80กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้มันง่ายขึ้นสำหรับ AI ก็คือถ้า AI เข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลได้มันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วครับท่านผู้ชม
1: ช่วงนี้ติดตามสภาพอากาศจากสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับสถานการณ์ฝนในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงลดลงนะครับแต่ว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์ฝนในบ้านเราช่วงวันที่21ถึง23กันยายนนี้นะครับมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนตอนนี้มีรายงานนะครับว่าพายุโซนร้อนลูกที่25ของฤดูกาลนี้ชื่อว่าตู้เจวียนนะครับเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใกล้ชายฝั่งไอจินาโกย่าในคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมแผนรับมืออย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้รถไฟหยุดให้บริการโรงเรียนปิดและนักกีฬาหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักนะครับสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปนาโกย่าและจังหวัดไอจิในช่วงนี้ควรติดตามเที่ยวบินรถไฟและประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ได้มีผลต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะครับไปติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับ
3: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
2: ราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอู๋นิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
4: เชิญเลยครับ
6: ครับ
5: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยวันนี้ก็ประเดิมคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลครับการแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์รอบชิงชนะเลิศทีมเทคบอลไทยนะครับสามารถผ่านเข้าชิงได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่คู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงษ์เดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกลงสนามดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะสกาโมโตและอากิโนริวาเซะปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมทีมไทยโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีครับเอาชนะไปก่อน12-4จากนั้นเซตที่2แม้ญี่ปุ่นจะฮึดสู้ขึ้นมาครับแต่สุดท้ายก็ต้านคู่ผสมแชมป์โลกของไทยไม่ไหวทำให้ทีมไทยชนะอีก12-5ครับสุภาวดีและพักพงษ์ผงาดคว้าเหรียญทองแรกของเทคบอลไทยแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยครับ
7: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์เพราะว่าก็ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมส์บรรจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกถ้าต่อไปก็น่าจะดีครับก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมาคว้ากันครับเหรียญนี้อยาก
5: ต่อกันที่ประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทัทโธงคู่แชมป์โลกเจอกับซูมนอ่องกับพยูทานจากเมียนมาผลการแข่งปรากฏว่าเซตแรกหญิงคู่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป12-6จากนั้นเซตที่2ยังเป็นสาวไทยที่เหนือกว่าครับชนะอีก12-3สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทัทโธงชนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับปิดท้ายที่ประเภทคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสริกับตุ้มจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะอามัดคัสซิมอาราบีกับมาหมัดฮาเฟสจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4คว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็น3เหรียญทองทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้นะครับกวาดไปทั้ง3เหรียญทองที่ส่งแข่งขันส่วนผลการแข่งขันคาราเต้นะครับในรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับเจอกับซอฟยาเบลูเชวาจากคาซัคสถานปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเชวาไม่ไหวนะครับแพ้ไป0-8แต่ก็ได้เหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปดูจักรยานถนนชิงชัย2เหรียญทองจากรายการ Time Trial บุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปุราดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเข้าเส้นชัยอันดับที่6ด้วยเวลา43:55.98วินาทีเหรียญทองเป็นของอเล็กซีลุชเชนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานครับเวลา41:24.05วินาทีส่วน Time Trial บุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวไทยทำเวลา39:50.48วินาทีได้อันดับ8เหรียญทองเป็นของริตนาสุตโนวาจากคาซัคสถานเวลา36:23.72วินาทีครับขณะที่บอลชายไทยก็โชว์ฟอร์มถล่มฮ่องกง5-1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ที่โตโยต้าสเตเดียมทีมไทยในชุดขาวเกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2เจอกับฮ่องกงที่แพ้ญี่ปุ่นมา0-2ฮ่องกงขึ้นนำก่อนนะครับนาที14อูซุนหมิงตัดบอลได้จากการคืนสั้นและก็ยิงฉลับจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าจากนั้นทีมไทยเดินหน้าบุกนาที39ธนกฤตโชติเมืองปักยิงไกลอย่างสุดสวยครับจบครึ่งแรกเสมอ1-1 ครึ่งหลังไทยเหนือกว่าครับปริพันธ์วงศายิงแซงนำ 2-1 นาที53และเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในรายการนี้ด้วยครับจากนั้นนาที56แนวรับฮ่องกงสกัดเข้าประตูตัวเองครับทีมไทยทิ้งห่างไปเป็น 3-1นาที76เจฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันไทยนำห่างเป็น4ประตูต่อ1ครับฉกบอลจากแนวรับฮ่องกงและก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับปิดท้ายนาที84วรวุฒิน้อยศรีสังหารลูกที่5หมดเวลาไทยถล่มฮ่องกง5ประตูต่อ1ทีมไทยชนะ2เกมรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเข้ารอบแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มในวันที่23กันยายนนะครับในเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ทีมลูกยางสาวไทยก็ชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตคะแนน 25-10 29-27 และ 25-16 ในรอบ8ทีมสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังการแข่งขันโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรเพราะอินโดนีเซียเล่นได้ดีช่วงแรกเราเสียระบบทีมแต่โชคดีที่ปรับกลับมาทันการเจอกับจีนถือเป็นงานหนักจีนเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ในระดับโลกและเป็นต่อไทยไม่ได้ง่ายหากจะเอาชนะจีนเราต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์มากๆในทุกๆด้านครับ
6: ครับก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมทีมอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าวันนี้มันเป็นเกมเช้าซึ่งมันค่อนข้างจะยากสำหรับ2ทีมเนื่องจากว่าจากเกมในตอนเช้าแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเห็นได้ว่าในเซตที่1เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็ยังเล่นยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่เราก็ดีที่ว่าเราคอนโทรลเกมก่อนการทำเบรกไว้มันจะทำให้เกมเซตที่1แข็งค่อนข้างจะเป็นไปได้สวยนะแต่พอมาเซตที่2เนี่ยก็ชื่นชมอินโดนีเซียเขาก็เสิร์ฟดีมากนะก็แก้เกมได้ดีด้วยการบล็อกของอินโดนีเซียก็ประสบความสำเร็จก็หวังว่าในที่สุดผมจะช่วยกันเต็มที่นะเพราะว่าก็จะทำก่อนมีทีมสามคนก็ทำได้วางแผนที่จะแข่งขันกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวโค้ชจะคุยกันในทุกฝ่ายแล้วก็ผมจะมาดูครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับ
8: แรกเราเริ่มต้นได้ดีมาก
5: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยครับไปดูสปอร์ตตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะไป3-0ทีมครับทีม A ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชานเต็มโคชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8และ15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยครับจะภาพเอเชียนเกมส์ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่แข่งขันในวันที่21และ22ออกไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาจากฝนที่กำลังตกจากอิทธิพลของพายุติดตามได้จากรายงานของคุณเจษดาเถื่อนเฉยครับ
9: ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมอาจินาโกย่า2026พร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีมั่นใจเกมการแข่งขันจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้เฉียนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันไอจินาโกย่า2026ได้ประชุมหัวหน้านักกีฬาทั้ง25ชาติเพื่อเตรียมรับมือผลกระทบ
10: ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศหยุดการแข่งขันทางน้ำในวันที่20-21นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพายุเนี่ยไม่ได้เข้านาโกย่าตรงๆนะครับเข้าโตเกียวนาโกย่าจะโดนหางๆแค่นั้นเองนะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็ประกาศว่าให้ดูประกาศนะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราโดนหางๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันอื่นๆนะครับส่วนที่อยู่ในเรือนะครับก็ทางเรือก็ประกาศแล้วนะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับจากสภาพอากาศที่จะโดนในคืนนี้พรุ่งนี
9: ้ขณะที่ปัญหาต่างๆของเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมระบบขนส่งต่างๆได้มีการแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอบคุณเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ได้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากเมืองนาโกย่า
4: ต่อกันที่นักไตรกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026วันนี้ชิงเหรียญทองเป็นวันแรกโดยเหรียญทองแรกจากไตรกีฬาชายแข่งขันที่กามาโกริจังหวัดไอจิครับทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีสุดจากการว่ายน้ำระยะทาง750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา52นาที56วินาทีครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจือรุ่ยจากจีนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาที5วินาทีและเหรียญทองแดงอลานซานาเบจากคาซัคสถานเวลา53นาที11วินาทีครับสรุปเหรียญนักมวยกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับทางด้านจีนนะครับแชมป์เก่าก็นำที่10เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพ6เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้นะครับเพิ่งได้เพิ่มเป็น4เหรียญทองจากบาสเกตบอลชายนะครับ4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ4ไทยนะครับ3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้โดนะครับอันดับ5คาซัคสถาน3เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า ABT 2HD ถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเริ่มในเวลา 7:30 นเป็นการแข่งขันแบดมินตันทีมชายแล้วก็ต่อด้วย 10:00 นเซปตะกร้อทีมชุดชายครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: บริการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: DC and welcome to the talk
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for
3: We don't know what they are It's just your ability to read
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ช่วงนี้ไปชมกีฬาอื่นๆกันบ้างครับทีมเทนนิสชายของแคนาดาชนะฝรั่งเศส3-1คู่นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพที่เมืองควิเบกประเทศแคนาดาเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นนำฝรั่งเศส2-0คู่มาถึงการแข่งขันในวันที่2ประเภทคู่ฝรั่งเศสได้แต้มตีตื่นแบงชแมงบอนชีและเปียร์อูเกแบร์ชนะเฟลิกโอเชอริยาซีมซึ่งจับคู่กับดันแคนชานได้2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ6-3แต่ว่าในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเชอริยาซีมกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพฤกษาการจากที่เสียเซตแรกกลับมาแซงชนะเทอร์ริเดเน็ก2-1เซตนะครับช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญแล้วชนะฝรั่งเศสไป3-1คู่ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์เมื่อปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีครับโดยรอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับทางด้านทีมเทนนิสชายไทยแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานอย่างหวุดหวิดนะครับในรายการเดวิสคัพเวิร์คกรุ๊ป2เทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิร์คกรุ๊ป2คาซัคสถานเจอกับไทยแข่งขันที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายซึ่งมีการแข่งขัน3คู่นะครับโดยในวันแรกนักไทยตามหลังอยู่0-2ประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพระพลโจเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดสุคาเยฟ2-1เซตครับทำให้ทีมไทยไล่ตามคาซัคสถานมา1-2คู่ครับชนะ6-4 3-6 และ7-5ครับแมตช์ต่อมาเดี่ยวชนมือคู่แรกเดี่ยวมือ1กาสดิษฐ์สำเร็จมือ387ของโลกพบอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกปรากฏว่ากาสดิษฐ์เป็นฝ่ายเอาชนะได้2-1เซตครับ1-6 6-2 และ6-3กาสดิษฐ์คว้าคะแนนสำคัญให้ทีมไทยตีเสมอเป็น2-2ต้องตัดสินกันที่ประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายเพื่อหาทีมชนะครับโดยเดี่ยวชนมือคู่ที่2ระหว่างเดี่ยวมือ2แม็กซิมัสพระพลโจนส์พบกับติโมเฟย์สกาตอฟแม็กซิมัสที่ต้องเล่นทั้งประเภทคู่และเดี่ยวในวันเดียวกันแพ้ให้กับสกาตอฟไป1-2เซตนะครับทำให้ไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟในปี2027ส่วนทีมคาซัคสถานทีมชนะได้ไปแข่งเวิลด์กรุ๊ป1เพลย์ออฟในปีหน้าครับทัพนักชกมวยสากลชายหญิงกว่า200คนร่วมศึกชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้ก็เปิดฉากมีการขึ้นสังเวียนกันอย่างคึกคักทีเดียวครับการแข่งมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยนายวินัยรอดจ่ายอุปนายกสมาคมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากปีนี้ชิงชัยในรูปแบบโอเพ่นอายุ 18-30 ปีมีทัพนักชกมากถึง259คนจาก20ทีมแบ่งเป็นชาย204คนชิงชาย7รุ่นน้ำหนักหญิง55คนร่วมดวล8รุ่นเพื่อพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีโดยเฉพาะหน้าใหม่ฟอร์มดีพัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: ปีแรกนะครับที่เรามาจัดที่ยิมใหม่สถานที่ใหม่ของเราไม่ใช่ยิมใหม่นะก็มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีแล้วก็น่าดีใจปีนี้เนี่ยมีนักกีฬาประชาชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันเยอะมากนักกีฬาชายเนี่ย205คนนักกีฬาหญิงเนี่ย55คนนะครับรวมแล้วก็200ตก60คนเนี่ยนะครับที่มาแข่งขันครั้งนี้ก็แน่นอนเราก็จะมีแมวมองคอยดูว่านักกีฬาคนไหนมีแววเราก็เรียกเข้ามาติดทีมชาติแล้วก็มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นซีเกมปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับหรือโอลิมปิกเกมซึ่งนักกีฬาเหล่านี้สามารถเข้าไปเสริมได้ในทันที
0: ไฮไลท์วันแรกในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมณัฐพงษ์จันแก้วสังกัดกองทัพบกประเดิมสังเวียนพบกับนวมินทร์ศรีนครินทร์จากพ่อขุนผาเมืองปรากฏว่าณัฐพงษ์อดีตนักชกทีมชาติและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คว้าแชมป์ในรายการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกที่สระบุรีเดินหน้าออกอาวุธหนักหน่วงกระทั่งในยกที่2นวมินทร์นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติมีการบาดเจ็บระหว่างแข่งขันขอยอมแพ้ส่งผลให้ณัฐพงษ์จันแก้วชนะผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับกฤษกรหงส์เจริญจากเกษตรศาสตร์เอที่ได้บายในรอบแรกครับ คู่รุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมชายเช่นกันวายุวัฒน์นักชกจากกองทัพเรือเจอกับธีรพัฒน์พันธ์พวรรณาจากกองทัพภาคที่3มุมแดงทั้งคู่เปิดเกมแลกหมัดกันอย่างสนุกแต่ธีรพัฒน์มาเร่งในช่วงท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้วายุวัฒน์ชนะคะแนน3-1เสียงกับฝ่ายน้ำเงินชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเสกสรรค์ศรีภูมิชนสังกัดเอี่ยมสะอาดโดยการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นวันที่20-26กันยายนนี้เริ่มเวลา12:00 น.ทุกวันแฟนกีฬาชมฟรีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
1: ชมข่าวกีฬากันต่อครับราฟินญ่าทำแฮตทริกเป็นนัดที่2ติดต่อกันบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่าถึงถิ่นในฟุตบอลลีกของสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทีมนำของตารางนาทีที่19เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเจ้าถิ่นเซบีย่าครับขึ้นนำก่อนจากยูซุฟโฟฟานานะครับมองลูกเปิดของเฟลิกกอเรียเข้าไปที22บาร์เซโลนาตีเสมอราฟินญ่าล็อกบอลตัดเข้าในและยิงหนีมือผู้สาประตูเข้าไปอย่างเยือกเย็นครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาที52ลามินยามาลเปิดบอลให้กับราฟินญ่าม่งทำประตูที่2นะครับบาร์เซโลนาแซงนำ2ประตูต่อ1จากนาที69ยามาลคนเดิมจ่ายบอลทะลุช่องอย่างสุดสวยให้กับราฟินญ่าชิปข้างผู้สาประตูอย่างเหนือชั้นเป็นแฮตทริกในเกมนี้และเป็นแฮตทริกที่2นัดที่2ติดต่อกันครับหลังจากทำได้ในเกมถล่มราซิ่งซาตานี7-2วันพุธทำให้ราฟินญ่ายิงไปแล้ว14ประตูในทุกรายการฤดูกาลนี้จบเกมบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่า3ประตูต่อ1คว้าแชมเปี้ยนลีกเป็นนัดที่7ติดต่อกันรวมทุกรายการชนะ8นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนเป็นทีมนำของตารางทิ้งห่างเรอัลมาดริดและเรอัลเบติส6คะแนนแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดส่วนเซบีย่ายังอยู่อันดับ5ครับมี13คะแนนเท่าเดิมส่วนความพร้อมพรีเมียร์ลีกในคืนนี้ฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟูลแลมจะเปิดคราเวนคอตเทจต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้เวลา 22:30 ฟูลแลมคว้าชัยในช่วงกลางสัปดาห์มาในคาราบาวครับชนะเวสต์แฮมมา 3-2 นะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นในเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเคนนี่เตเต้แบ็คขวาที่อยู่ระหว่างพักรักษาการกระทบกระเทือนทางศีรษะและทอมแคนนี่มิดฟิลด์บาดเจ็บหัวเข่าพักยาวนะครับส่วนด้านเซซยองต้องรอเช็คความฟิตแต่แกนหลักที่เหลืออยู่ก็อยู่กันครบครับผู้สาประตูเป็นแบลเลโน่กองหลังจะมีทิโมธีกาสตานนะครับโยคิมแอนเดอร์สันคาวินแบสซี่แอนโทนีโรบินสันตรงกองกลางเมซันเดอร์เบิร์กกับอเล็กซ์อีเวอร์บีขณะที่นารุกฝั่งขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันครับขณะที่ทางด้านหน้าเป้าจะเป็นกอนซาโลกาเซียอดีตกองหน้าเรอัลมาดริดนะครับทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมครับหมดสิทธิ์ใช้งานคาร์ลอสบาเลบาอามัดดิเยโลนะครับมาทายส์เดลีกส่วนลุกชอนั้นก็ต้องรอเช็คความฟิตสเปรตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเป็นชุดเดิมผู้สาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์ครับกองหลังเมเดียโกดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดรมาร์ติเนสนะครับกองกลางก็จะมีคอบบี้เมนูจูริติเลมานส์แนวรุกกัปตันทีมบรูโน่เฟร์นันส์แบรนด์เอ็มบูโม่มาเทสกุนจาและเบนจามินเชสโกอาจจะได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา 22:30 นะครับปิดท้ายกันที่ Sport of the Day วันนี้ไปชมการทำโฮลวันในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐอเมริกาครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของต้นกวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสของเอกวาดอร์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: านใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราง
1: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปี
พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000

บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักขินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภักขินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็คไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็นและส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Equestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟสหผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนใน

0: ประเทศไทยรายงาน
1: พิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 นคณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนา

ใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคล้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายอุทัยโลหะชิตรานนท์พร้อมคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลันละลินวณิชกิจเมธากุลพร้อมคณะและครอบครัวปาละนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขะเหมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาวและวัดบางช้างเหนือสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทไก่แก้วการละครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอมโกลบอลอินเตอร์จำกัดและคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาร์ท1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กทรอเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 16 นาฬิกาณวัดป่าชุมทองหมู่6ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านรูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มใสอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโพสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโพเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งสองนายอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้เวลา 13:45 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอินฮัมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสู่ดิงการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อบังเลาะครับพรเทพสวัสดิ์แสงครับผมก็อยากให้มองว่าพวกพี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยเป็นคนเหมือนกันนะครับเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่ด้อยค่าหรืออะไรแต่เขาแค่เสียอิสรภาพและเขาผิดที่ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน

0: ปัจจุบันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมทำปลาสับแคปัวแล้วก็ขายท่านออนไลน์และอีกเรื่องนึงก็คือดูดวงด้วยไพ่พรหมยานครับผมได้มาจากในเรือนจำครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาดูดวงมาตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเลยดูกันมาตลอดจนใกล้จะกลับบ้านแล้วผมก็บอกเขาว่าขอผมศึกษาได้ไหมผมก็เลยศึกษามาแล้วก็ออกมาก็มาเรียนกับอาจารย์พรหมยานครับผมมีคดียอดฮิตเลยนะครับคดียาเสพติดครับผมก่อนหน้านี้ที่ผมจะเข้ามาเนี่ยผมเคยติดมาแล้วเมื่อปี2544คดียาเหมือนกันใช้คำว่าไม่รู้จักเข็ดหลาบดีกว่าตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ออกมาได้ไม่ถึง1ปีเรากลับมาทำอีกก็เกมเข้ามาอีกตอนนี้เกมเข้ามาอยู่ข้างในยาวเลยอยู่ก็คือตัดสินมาถึงประหารชีวิตแต่พอเราเด็ดขาดเสร็จปุ๊บเราก็ติดแบบเนื้อๆเลยนะพี่นะ17ปีครับอึดอัดมากพี่ถ้าไม่ปล่อยให้เราทำอะไรเลยเนี่ยอึดอัดเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างความคิดความเครียดมันมีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรผ่อนคลายความเครียดมันก็จะเริ่มจางลงเลยผมก็มีกิจกรรมก็คือข้างในก็จะเป็นดนตรีจัดกีฬาผมนี่จะเป็นเหมือนแกนนำเลยเฮ้ยมีดนตรีทำดนตรีไว้มีกีฬาเอาของเข้าพวกอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ขอเข้ามาถามว่ามันทำยากไหมทำยากมากพี่กว่าจะได้อุปกรณ์มาแต่ละอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เอื้ออำนวยเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการขอต้องมีการทำหนังสือต้องมีหูหลายเรื่องหลายอย่างมีน้องชายผมเนี่ยเข้ามาเขาไปติดต่อจากหัวหน้าเขาบอกว่าจะมีโครงการเป็นชมรมทวีนัมเบอร์วันจะเข้ามาเราก็นึกภาพออกเลยว่าตัวลายขนาดนี้ให้ไปเต้นแรงเต้นกาหรือยังไงคือพาอายแล้วนึกภาพออกใช่ไหมพี่แต่เราก็คิดกลับกันว่าเฮ้ยดีนะที่เป็นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาหูยเข้ามาต้องไขว่คว้าแล้วต้องลองดูแล้วเผื่อจะมีอะไรดีๆเข้ามามั่งผมก็เลยอ่ะโอเคตอบรับกับน้องๆไปก็รวมกันไม่คิดว่าจะเป็นใช้คำว่าใบเบิกทางนะพี่นะว่าเราได้เสนอทำกีฬาเราได้เสนอทำดนตรีหุ้ยมันผ่านเว้ยมันได้เว้ยเราเสียบทูบีนัมเบอร์วันเข้าไปทุกเรื่องเนี่ยทูบีอ่ะทำได้อ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ผมปลื้มมากอ่ะคนอื่นตอนแรกที่ผมเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแล้วได้เป็นแกนนำแล้วเขาก็ไม่ยอมรับตอนแรกไม่ยอมรับเลยแต่พอเราทำให้เขาเห็นไงเว้ยออกมามีชมรมนู้นชมรมวัดแก้วชมรมของราชบุรีชมรมราชบริการหรืออะไรก็แล้วแต่โรงเรียนเฮ้ยเข้ามาหาเราโดยที่เขาแบบว่าไม่ได้มองเราเป็นนักโทษอ่ะเขามองว่าเราเป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องกับเขาชมรมเราคือ to be number 1นี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมันเป็นหนึ่งจริงๆพี่นี่แหละทูบีนัมเบอร์วันให้อะไรผมมากกว่าที่คิดผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดที่อยากจะทำอะไรเลยไม่คิดที่อยากจะสนใจอะไรเลยไม่รู้นะว่าตอนนั้นน่ะผมไม่มีวันออกผมคิดอย่างเดียวว่าผมยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ตอนที่ทูบีนัมเบอร์วันเข้ามาใหม่ๆในเรือนจำแต่พอได้ทำไปแล้วชั้นผมมีขึ้นเรามีชั้นขึ้นและเราได้ออกมาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างบำบัดจิตใจผมได้ทุกอย่างเลยเฮ้ยแฮปปี้ขึ้นไปอีกกับสิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยผมจะต้องทำและเราก็จะทิ้งกันได้ยังไงอ่ะผมทิ้งไม่ได้ครับผมต้องทำต่อเพราะ to be number 1ครับก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่อยู่ข้างในตอนนี้ว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังอะไรทั้งสิ้นให้คิดซะว่าตอนเนี้ยเราทำการบ้านเลยว่าเราออกมาเนี่ยเราอยากทำอะไรอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยแค่นั้นพอครับส่วนน้องๆเยาวชนพี่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วไม่อยากให้น้องๆเนี่ยไปเป็นเหมือนตัวพี่เองเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ได้มีความสุขเหมือนที่เราอยู่ข้างนอกข้างนอกเราอยากจะไปไหนเราไปได้อยากจะกอดแม่กอดได้หอมลูกหอมได้แต่อยู่ข้างในเราได้แต่นอนไก่หน้าผากและก็คิดถึงเขาครับ
1: เกี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อก่อนจะเผาเนอะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 แหมะถ้าบ่เผาก็เหี่ยวเบ้อตึกรักเสียงทายป่ะเผาบ่เผาเผาเฮ้บ่เผาเผาอ้อเผาก็เผาเฮ้โอ้เห็นมีไฟอยู่ข้างหน้าอ้อเผา
2: โอ้โหแบบแก้วคงลง
3: ไอ้บ้ามเราจะเผาอย่างแน
2: ่ก็มันเหี้ยเมื่อเหี้ยเบอร์เนี่ย
3: ไอ้บ้ามาหูกลายประเด็นมาเปิ้ลแห้มเผากันนะไอ้บ้ามหูกับฝุ่นควันพีเอ็ม 2.5 มันนักอย่า
2: หูแต่มันนักขี้เหี้ยมันนัก
3: แล้วเผาเนี่ยไอ้บ้ามหูก่อแทนที่ไปก่อเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้บ้ามหูก่อแบบหมุนเนี่ยมันสามารถละก่อประโยชน์ได้นะ
2: แล้วเปิ้ลเนี่ยใดล่ะ
3: นี่หนึ่งแอบสามารถละไปแปลงอาหารซอสได
2: ้อืม
3: สองไอ้สามารถละไปแปลงปุ๋ยมักได
2: ้อืม
3: สามไอ้สามารถละไปแปลงพลังงานชีวมวล
2: พลังงานชีวมวลสะอาด
3: แม่นลดการก่อให้เกิดแผ่ฝุ่น PM 2.5 ได้ตัว
2: อ๋อ
3: แล้วเขินมะเผาอย่างเงี้ยบ่มบ่มเนี่ยไปถูกยายแอ้ย
2: เอ๊ะบ่ต้องห่วงบ่เผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5 พืชผักก็จะดีสัตว์ก็จะได้กินพลังงานสะอาดก็ได้ใช้นักท่องเที่ยวก็จะลังหลายแม่แถม
3: หวนนะกันนี่นะ
2: ขอบคุณเนอลูกหลานเนอขอบคุณเนอ
3: ขอบคุณเนอแอนเนอที่ประเพานะขอบคุณที่ประเพาเจ้า
2: เป็นแบบมันเกิดประโยชน์นักน้อยังอี้บ่ได
4: ้ยาเผาเศษวัสดุในไร่นาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและปุ๋ยเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคน
5: สวัสดีครับผมครูที่ว่ากรราชานะครับปัจจุบันนะครับรับราชการครูนะครับอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมครับครูเนี่ยเป็นอาชีพที่พิเศษครับเพราะว่าเขาต้องถ่ายทอดความรู้ที่เขามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อปรับให้เข้าสู่กับยุคในปัจจุบันเนี่ยครับ

0: เด็กอาชีวะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการสูงครับเพราะว่าเวลาที่เขามาเรียนเนี่ยเขาจะต้องรู้ก่อนว่าเขาอ่ะชอบทำอาชีพอะไรเขาอยากเป็นอะไรในอนาคตแล้วในสายอาชีวะเราครับเราเปิดหลากหลายสาขานะครับมากกว่า20สาขาเพราะนั้นผู้เรียนสามารถเลือกได้เลยครับเขาจะสามารถเลือกได้แล้วก็เข้าไปพัฒนาคุณภาพของเขาพัฒนาทักษะของเขานะครับให้ตรงกับสิ่งที่เขาชอบครับผมเราเริ่มเรียนตั้งแต่ปวช.ปวช.เรียนจบปุ๊บสามารถประกอบอาชีพได้เลยแล้วก็รู้อาชีพตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนจบปวช.ครับความแตกต่างของเด็กในยุคนี้นะครับซึ่งอายุไม่ได้ต่างจากผมมากนะครับแต่วิธีการที่เรียนรู้เนี่ยจะแตกต่างไปในปัจจุบันนะครับสื่อเทคโนโลยีโซเชียลต่างๆเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นครูเองนะครับจึงต้องมีพัฒนาการที่จะต้องเรียนรู้ร่วมไปกับเด็กบางอย่างครูอาจจะไม่ทันเด็กอาจจะเก่งในเรื่องโซเชียลต่างๆมากกว่าเราเนี่ยครับก็จะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีตรงนี้แหละครับช่วยในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อเราจะเน้นที่ผู้เรียนนะครับเป็นสำคัญว่าผู้เรียนต้องการการเรียนรู้ในรูปแบบไหนผู้เรียนชอบเล่น TikTok นะครับชอบเล่นสื่อโซเชียลต่างๆเราจะเอาสื่อพวกนี้ครับเข้ามามีบทบาทให้เขาได้ลงมือทำแล้วก็ได้จำลองการทำธุรกิจผ่านโซเชียลต่างๆเหล่านี้ครับครับตั้งแต่ที่เริ่มเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับก็ได้เป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเทคนิคราชบุรีเนี่ยตั้งแต่ปวช.1เลยครับแต่ตอนที่เราเข้าไปเป็นเด็กใหม่เนี่ยเราจะไม่มีบทบาทมากนะเราจะไม่ค่อยเข้าชมรมเราจะไม่รู้ว่าทูบีนัมเบอร์วันเขามีทำอะไรแต่ในช่วงที่เราได้ไปฝึกงานครับแล้วเราเจอปัญหาตรงที่เราเกเรบ้างสูบบุหรี่บ้างเรามีกินเหล้ากินยาบ้างอะไรประมาณนี้ครับจนกลับมาเรียนครับแล้วมันยังติดในส่วนนั้นอยู่จนมีครูในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับเขาก็มีโครงการประชาสัมพันธ์ครูก็พาเราเข้าชมรมพอปี3เราก็ซึมซับจากรุ่นพี่เล็กๆน้อยๆครับยังไม่ได้เยอะแต่พอมาเป็นขึ้นปวส.1เนี่ยก็ได้ลงประกวดมิสเตอร์ทูบีนัมเบอร์วันโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยร้องเพลงเพี้ยนเต้นไม่ถูกจังหวะแต่เราเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเราก็ใช้ความสามารถตรงนี้เราบอกว่าเราเป็นนักกีฬาของโรงเรียนซึ่งก็ได้รับรางวัลขวัญใจครับเป็นรางวัลที่ได้รับดอกไม้ผลโหวตเยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ได้รับรางวัลตรงนี้มาแล้วพอวันที่ได้รับรางวัลนะครับตอนนั้นผมบอกตามตรงว่าผมยังไม่เลิกบุหรี่ทำชมรมทูบีแต่ตัวเราเองจะเป็นแกนนำและเรายังติดบุหรี่อยู่กลับไปนอนคิดครับแล้วเราจะไปบอกให้คนอื่นเนี่ยมาเลิกบุหรี่มาเข้าชมรมกับเราได้อย่างไรนะครับเราก็ตัดสินใจเลิกตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราทำในชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรามีรุ่นพี่เรามีรุ่นน้องที่เขาตั้งใจทำเต็มที่เขาพยายามอยู่ในกฎในระเบียบของสังคมของโรงเรียนเพราะนั้นพอเราเข้าไปอยู่ในสังคมตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราคิดได้เองนะว่าเราควรจะอยู่อย่างไรเราไม่ควรไปเป็นจุดด่างพร้อยให้เขาเราได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานโครงการผมจำได้ดีเลยครับปีแรกที่ผมนำเสนอผลงานโครงการนะครับผมพูดสะดุดแล้วไปต่อไม่ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาฝึกฝนเราได้เป็นพิธีกรในงานต่างๆของชมรมทูบีนัมเบอร์วันเราได้เป็นคนพูดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันต่อหน้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ 2-3,000 คนมันทำให้ความตื่นเต้นของเราตรงนั้นนะครับลดหายไปเรากล้าพูดมากขึ้นกล้าทำกล้าแสดงออกมากขึ้นครับสิ่งที่ได้ต่อมานะครับก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเองเราเลิกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกสารเสพติดต่างๆก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วครอบครัวมีความสุขแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วเดินทางมาในปัจจุบันนี้ครับในสิ่งที่อยากฝากเยาวชนนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวอยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วพยายามอยู่ห่างไกลจากมันซะถ้าในช่วงเวลาว่างๆนะครับน้องๆอาจจะไม่รู้ว่าต้องไปทำอะไรนะครับนอกจากออกกำลังกายหรือไปฟังเพลงต่างๆนะครับลองเข้ามาในโครงการ2B Number 1ครับเรามีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับให้เด็กๆเยาวชนทุกคนเนี่ยเป็นทั้งคนเก่งและคนดีครับผม
1: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่จ่ายเพื่อนบ่จ่ายบ่จ่ายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อนเฮ้ยๆบ่จ่ายบ่จ่ายอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนฟังก่อนเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
2: แต่กะลูกแต่กะแม่บอกแล้วยังบ่ฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม
1: ่นี่แหละ TBS VN888 เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
2: เนี่ยอย่างนั้นน่ะ
1: แม
2: ่ลูกเนี่ยอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก่อ
1: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ้นห้อง
2: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
3: บ่ค้ำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายตี้ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
2: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไ
1: ผลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมางานละ
4: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
5: ชื่อครูอาร์ตครับนายรัตนะธนวัชรสันติครับปัจจุบันเป็นคุณครูที่โรงเรียนธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับสอนรายวิชาภาษาไทยครับคุณอย่าคิดว่าการเรียนมันจะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเท่านั้นแต่บางทีเด็กไม่ได้เรียนในห้องเรียนแต่ถ้าเราเป็นตีก่อแบบเฮ้ยต้องสอนในชั้นสี่เหลี่ยมนะนั่งเรียนบนโต๊ะเด็กก็จะได้แค่นั้นอะโลกทัศน์ไม่เปิดเลย

0: ือมีความฝันอยากเป็นครูตอนอยู่ป.3เราอยากสอนหนังสือเด็กคือเด็กน้องๆรุ่นเพื่อนในหมู่บ้านเนี่ยเอามานั่งสอนหนังสืออยากสอนนะเป็นคนอยากสอนถ้าไม่เป็นครูเนี่ยจะไปเป็นพระพออยากสอนยังไงก็จะสอนคือสอนภาษาไทยแต่ว่าไม่ค่อยชอบขนบคุณครูที่ดูแบบต้องแต่งตัวดีนี่เป็นครูภาษาไทยที่ใช้คำที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นคำไม่รุ่นคือเราคิดว่าเราเป็นนักภาษาศาสตร์ภาษามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพลวัตของภาษาการสัมผัสภาษาการเยี่ยมของภาษาแล้วก็จะไม่ค่อยบรรยายแต่ว่าให้เด็กมีส่วนร่วมมีคลิปให้ดูเด็กก็ดูคลิปดู YouTube ไปเป็นพระครูเทศอยู่วัดเด็กก็ลงมือด้วยตัวเองแล้วก็ทำแบบการสอนเชิงลุก
1: ตื่นเช้ามาก็แปรงฟันก่อนก็เลยคิดว่ากูสอนกันนะว่ะ
0: ตัวครูอาร์ตที่ทำให้เด็กล้อมรอบจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่สปอยเด็กคือบางครั้งเราสอนเราชี้แนะเราแนะนำเปิดกว้างให้เขาได้คิดไม่ได้ไปบังคับว่าต้องทำอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้แต่จะเป็นคำถามปลายเปิดว่าทำแบบนี้มันดีไหมทำแบบนั้นมันจะเป็นยังไงเด็กจะคิดต่อเขาก็จะมีโอกาสได้คิดได้ทำตัวเขาเองคุณอย่าคิดว่าการเรียนมันจะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเท่านั้นแต่บางทีเด็กไม่ได้เรียนในห้องเรียนแต่ถ้าเราเป็นตีกอแบบเฮ้ยต้องสอนในชั้นสี่เหลี่ยมนะนั่งเรียนบนโต๊ะเด็กก็จะได้แค่นั้นอะโลกทัศน์ไม่เปิดเลยเป็นเด็กทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่อยู่ม.1ครับทำทูบีนัมเบอร์วันเพราะว่าได้รับโอกาสเราไม่คิดว่าเราจะได้เข้าโครงการเป็นเด็กบ้านนอกที่แบบไม่กล้าพูดโอกาสก็ไม่มีแต่เรามีเอกลักษณ์คือเราลองมาลำได้แล้วก็ครูเขาให้โอกาสไปลองมาลำไป Impact เมืองทองธานีปีแรก2549แล้วผมก็ไปทุกปีจนถึงวันนี้เกือบ20ปีไม่เคยขาดให้มานำเสนองานแล้วก็มาช่วยงานตั้งแต่เป็นเด็กม.1เ
2: ราทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่โครงการเริ่มเดิน
0: ภาพรวมของโครงการเติบโตขึ้นมากเอาจริงๆหลายคนจะบอกว่าครูอาร์ตเหนื่อยคือมันเหนื่อยเหนื่อยก็จริงแต่เราสุขใจบางงานมันมีอุปสรรคแต่ฟิลเนี้ยมันไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นความสุขใจอะแต่มันก็จะเป็นฟิลที่แบบเราจะมาคุยกันว่าเราจะแก้ไขงานยังไงก็ทำมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เขาบอกครูอาร์ตเนี่ยเป็นเด็กส่งออกทูบีนัมเบอร์วันหนองบัวลำพู เรารู้วิธีการทำรู้หลักการเข้าใจทูบีนัมเบอร์วันภาพรวมทั้งหมดเติบโตมีคุณภาพชัดเจนยิ่งขึ้นทุกปีความชัดเจนในเรื่องการทำเหล่านี้มันจะส่งผลให้เราไปยับยั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แล้วเราก็ช่วยเยาวชนได้เยอะขึ้นทูบีนัมเบอร์วันทำให้ผมได้เป็นครูทูบีนัมเบอร์วันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเราให้เราเป็นเราทุกวันนี้ทำให้เรามีความคิดมองโลกได้กว้างขึ้นเข้าใจโลกได้มากขึ้นสิ่งที่เราได้คือมันไม่ใช่แค่รางวัลนะแต่มันเป็นความรู้สึกภายในอะทุกวันนี้แม้แต่จะพูดก็บอกว่านี่กรีดเลือดออกดูเอา DNA ไปตรวจก็จะเห็นตัวหนังสือทูบีนัมเบอร์วันอยู่ข้างในอยากให้พวกเรามาเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันหลายๆคนที่เฝ้ามองอยู่รอบนอกอยากพบเจออะไรใหม่ๆลองมาเป็นสมาชิกมาเป็นแกนนำชมรมมาทำงานมาขับเคลื่อนเราก็จะได้รับโอกาสในการทำงานอยากให้ทุกคนมองทูบีนัมเบอร์วันว่าเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของการให้บริการเป็นเรื่องของครอบครัวอยากให้ทุกคนเปิดใจรับทูบีนัมเบอร์วันไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วเราก็จะเดินหน้าด้วยกันอย่างมีความสุข

0: ผู้นำต้องทำก่อนถ้าผู้นำไม่ทุจริตลูกน้องหรือทีมงานก็ไม่กล้าที่จะทุจริตที่ย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเราทำงานเนี่ยขอให้ทำด้วยความโปร่งใสซื่อตรงต่อหน้าที่และระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเรารางวัลที่เราได้รับมันสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่และการงานไม่มีการทุจริตไม่ฝักใฝ่ในฝ่ายเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการประชาชนก็ฝากน้องๆที่ทำงานในอายุของรับราชการยังยาวนานอยู่ถ้าเราทำไม่ดีมันตาชื่อไว้ไปอยู่องค์กรไหนก็อยู่ยากจงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1: คิดดีทำดียืนหยัดที่จะทำงานด้วยความสุจริตผลประโยชน์ต้องตกแก่พี่น้องประชาชน

0: การทำงานอะไรก็ตามเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องทุจริตเรื่องความไม่โปร่งใสต่างๆถ้าเกิดเราทำแล้วก็จะไม่สบายใจไปตลอดแล้วก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสดีที่สุดหลักๆเลยก็ต้องไปดูระเบียบออกนอกระเบียบมันส่งผลเสียยังไงทำแล้วมันขัดกับระเบียบก็ไม่ให้ทำเราได้รางวัลนี้มาก็รู้สึกภาคภูมิใจก็เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับประเทศทุกภาคส่วนราชการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสการป้องกันการทุจริตในองค์กรยังไงก็ยืนหยัดไปได้ยาวนานแน่นอนค่ะ
1: ข้าราชการไทยใสสะอาดไร้สินบนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
2: สวัสดีครับผมนายชายสิทธิ์สุวรรณโชตนายอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับโครงการนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่สร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริงเลยนะครับทำให้เด็กคิดเองทำเองลงมือเองแล้วก็เป็นเด็กที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นจุดที่ดีมากๆเลย

นิคมนี่แหละครับคือมันเป็นที่ของหลวงที่ของหลวงที่จัดให้ประชาชนเข้ามาอยู่นะครับเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมความพอเป็นอยู่นะครับแต่มันก็แปลกอย่างนะครับแต่พอมาอยู่รวมกันแล้วบ้านเมืองนี้มีความสงบเรียบร้อยมีความรักมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับตรงนี้โดยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนก็ทำการเกษตรนี่แหละครับประมาณ 80% ทางอำเภอนะครับก็เลยแบ่งเป็นโซนนิ่งนะครับ7ตำบลเป็น7โซนนิ่งนะครับอย่างเช่นตำบลโคเนื้อขุนอย่างเงี้ยโซนนิ่งสมุนไพรโซนนิ่งการประมงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันเป็นความหลากหลายนะครับมีเกษตรผสมผสานกันถ้าเราย้อนไปในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับปัญหาจากการระบาดของโควิดเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมากเลยโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของปากท้องปัญหาการว่างงานและปัญหาสังคมก็ตามมาปัญหายาเสพติดครับในส่วนของปัญหายาเสพติดนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมันเป็นจังหวัดติดกับฝั่งลาวติดแม่น้ำโขงนะครับเพราะฉะนั้นยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาในพื้นที่นะครับจะทำให้การเข้าหายาเสพติดตรงนี้ได้ง่ายอายุเนี่ยที่เข้าหายาเสพติดเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็น 16-17 ปีตอนนี้เนี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เด็กอายุ 11-12 ปีเนี่ยก็สามารถเข้าถึงยาเสพติดได้แล้วครับตอนนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความคิดว่าถ้าเราป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเข้าไปเสพยาเสพติดเนี่ยคนขายเนี่ยเขาก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการให้มันดีที่สุดก็คือการป้องกันนะครับซึ่งผมก็มองว่าโครงการทวีนวันเนี่ยเป็นโครงการที่มีปรัชญาหลักเลยก็คือการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมคิดว่าเป็นปรัชญาที่อำเภอจะถือเป็นโครงการหลักเลยในการทำงานตรงนี้นะครับเราเข้าโครงการมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มจริงจังในปี6061นะครับเราเริ่มส่งอำเภอทูบีเข้าประกวดเราเริ่มส่งโรงเรียนเข้าประกวดแดนเซอร์ไซด์เข้าประกวดต่างๆตรงนี้แหละนะครับทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเด็กได้แสดงออกทั้งการเต้นการร้องการอะไรเนี่ยซึ่งการเต้นการร้องในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่สังคมของเด็กเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วมันสามารถดึงเด็กเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ง่ายยิ่งขึ้นมันได้ทำให้เด็กได้แสดงพลังเขาได้แสดงความคิดเชิงบวกพอเขาแสดงออกเขาสามารถปลดปล่อยความกลัวความอ่อนแอของเขาออกไปแล้วเขาได้ภูมิคุ้มกันในใจของเขาเขาสามารถที่จะปฏิเสธยาเสพติดปฏิเสธสิ่งไม่ดีปฏิเสธสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากๆเลยตอนนี้เนี่ยอำเภอพยายามเอากิจกรรมทุกอย่างของทูบีเนี่ยเข้าแทรกหมดเลยอนุบาลทูบีปฐมวัยทูบีครับงานป้องกันยาเสพติดงานอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาทูบีเนี่ยเข้าไปแทรกหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเครือข่ายของทูบีเนี่ยมันกระจายทุกองค์กรทุกภาคส่วนทั้งอำเภอเนี่ยมันถึงจะพูดคำว่าอำเภอในคำสร้อยเป็นอำเภอทูบีนำวันได้อย่างเต็มปากผมต้องขอกราบขอบพระคุณทูลกระหม่อมองค์ประธานนะครับท่านมาติดกระดุมเม็ดแรกให้เราถ้ากระดุมเม็ดแรกมันติดถูกแล้วเนี่ยชีวิตเด็กเยาวชนเนี่ยมันจะถูกตลอดไปโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆมันสื่อไปหากันเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นน้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยนะครับต้องรีบหาวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยเขาเป็นโครงการหนึ่งที่จะสร้างเกาะกำบังให้กับลูกๆได้โดยการคิดเชิงบวกการแสดงออกเชิงบวกตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเราอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเรา

ากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคานโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคานอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสารสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ

มีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อลงเชื่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับวันนี้แคนได้สรุป5กลวิธีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรหาเหยื่อเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้เท่าทันไม่หลงเชื่อตามนี้ครับข้อที่1ครับบอกว่าเหยื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัดข้อที่2ครับบอกว่าบัญชีเงินฝากของเหยื่อเป็นบัญชีม้าพัวพันกับยาเสพติดให้เหยื่อโอนเงินเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบข้อที่3ครับหลอกเหยื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นโทรมาแจ้งว่าได้รับเงินคืนภาษีและแนะนำวิธีการรับเงินแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการหลอกให้เหยื่อโอนเงินแทนครับข้อที่4บอกว่าเหยื่อโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีให้ก่อนและขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อไปทำธุรกรรมที่ไม่ดีข้อ5ครับหลอกว่าเหยื่อโอนเงินผิดครับเมื่อเหยื่อตรวจสอบดูพบว่ามีเงินเข้าในบัญชีจริงๆแต่ว่าเป็นเงินที่หลอกมาจากเหยื่ออีกคนเอามาพักในบัญชีของเราและให้เราโอนเงินนั้นคืนให้กับอีกบัญชีเพราะฉะนั้นต้องขอย้ำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพอาจจะสร้างสถานการณ์หรือว่าใช้วิธีต่างๆขอให้มีสติพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีการให้โอนเงินก่อนห้ามโอนเด็ดขาดครับเงินไม่ออกเราไม่เสียนะครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าร
1: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์เหนือรายการที่จะพาทุกท่านไปสำรวจซอฟต์พาวเวอร์ที่ซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆในเมืองไทยค่ะและวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะเป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะการแสดงจะสวยงามเพียงใดท่วงทำนองจังหวะจะเร้าใจแค่ไหนเราไปติดตามรับชมกันในโชว์เหนือวันนี้ค่ะ

0: และตอนนี้ฝ้ายก็อยู่กับแม่ครูบังออนอินจันนะคะศิลปินพื้นบ้านผู้สืบทอดและถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูแม่ครูเนี่ยได้สัมผัสกับรำวงพื้นบ้านบ้านป่าครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วความรู้สึกแรกเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ค่ะตอนนั้นเป็นครูใหม่ๆอายุ18นะคะก็ชอบร้องรำทำเพลงก็สอนเด็กนักเรียนร้องเพลงก็ไปเจอเพลงของลูกเสือชาวบ้านบ้างเพลงง่ายๆแล้วก็นำมาสอนเด็กพอมาร้องเล่นที่บ้านคุณแม
0: ่
1: ท่านก็บอกว่ามีเพลงที่เก่ากว่านี้แล้วก็เพราะท่านก็ร้องให้ฟังก็เราเลยได้สัมผัสกับเพลงระวงบ้านมาเกิดความรู้สึกชอบแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะตอนนั้นนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าคุณแม่ของแม่ครูนี้เป็นครูคนแรกเลยไหมคะที่ทำให้เปิดโลกให้แม่ครูได้รู้จักลำวงพื้นบ้านเนี่ยค่ะ
1: ถ้าว่าจะใช่ก็ใช่ค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นแม่ครูรู้จักเยอะแต่เขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่แม่เนี่ยเป็นคนร้องรำทำเพลงเหมือนกันก็ร้องให้ฟังแล้วเราก็เกิดถามว่ามีใครบ้างอะไรอย่างนี้ก็เกิดเป็นครั้งแรกในการที่เราจะรวบรวมเนื้อเพลงก่อนว่าเขาร้องรำเพลงอะไรกันบ้างพอรวบรวมเนื้อเพลงแล้วเราก็มารวมภูมิปัญญานำภูมิปัญญาที่เราอยู่บริเวณใกล้ๆมารวมกันแล้วให้เขาร้องแล้วเขาให้เขาทำท่าให้กับเรานี่ก็คือการที่ได้รับจากคุณแม่ก่อนแล้วก็มาเป็นภูมิปัญญาอีกที
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีผู้รวบรวม
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะ
1: อ๋
0: อก็เป็นแม่ครูมาเป็นผู้รวบรวมเอง
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วรำวงพื้นบ้านบ้านป่าเนี่ยค่ะแตกต่างจากรำวงของที่อื่นยังไงบ้างคะ
1: รำวงที่อื่นเนี่ยเป็นการแสดงไปเลยนะคะแต่รำวงพื้นบ้านของบ้านตากนี่เกิดจากการที่หนุ่มสาวเสร็จจากภารกิจของการทำงานเช่นทำนาทำไร่โดยฤดูการทำนาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเขาก็จะมารวมตัวกันเพื่อพักผ่อนตามบริเวณบ้านที่มีบ้านกว้างๆลานบ้านก็กว้างเขาจะมารวมตัวแล้วร้องรำทำเพลงกันเขาก็ร้องไปตามภาษาตอนหลังเขาก็เริ่มรู้จักเป็นวิธีการว่าร้องให้มันเป็นเนื้อเพลงเป็นส่วนๆไปแล้วเราจะทำยังไงให้คลายก็ใส่ท่ารำลงไปตามภาษาของหนุ่มสาวสมัยนั้นนะคะ
0: เปิดรายการนี้คือการแสดงอะไรคะแล้วเขาใช้ในพิธีการไหนบ้างคะ
1: เราจะเรียกว่ารำวงพื้นบ้านเลยคือเขาเล่นตามพื้นบ้านนะคะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เล่นในโอกาสเช่นมีงานบวชหรืองานสนุกสนานรื่นเริงของหมู่บ้านเขาก็จะขอหนุ่มสาวเหล่านี้ไปร้องรำให้ดูให้ฟังจนเป็นที่นิยมกันในหมู่บ้านในตำบลนะคะ
0: แล้วพูดถึงรำวงพื้นบ้านบ้านป่าเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนคะ
1: ชุมชนเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นการอยู่ร่วมกันนะคะรู้จักกันหมดตั้งแต่บ้านเหนือบ้านใต้ฉะนั้นบางทีเขาก็ใช้วิธีว่าเมื่อไม่ส่วนหนึ่งก็เป็นการแสดงไปคนที่เขาไม่ได้รำเป็นอาชีพเขาก็ร้องรำได้เขาก็จะมาช่วยงานอะไรต่างๆเขาก็จะร้องรำกันไปนี่ทำให้เกิดว่าในชุมชนมีความผูกพันกันด้านวัฒนธรรมเลยรู้ว่านี่คือศิลปะอย่างนึงแล้วก็ต่อไปก็เกิดการคิดเนื้อเพลงขึ้นมาแต่ว่าเป็นการใช้ร้องไม่ใช้รำก็มีนะคะก็เป็นการเรื่องราวที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านตากได้ก็มีค่ะ
0: แล้วในอนาคตค่ะแม่ครูมองว่าระบงบ้านตากเนี่ยจะไปอยู่จุดไหนในอนาคตคะ
1: อันนี้คิดว่ายังคาดเดาไม่ได้นะคะแต่ว่าหวังว่าถ้าทางวัฒนธรรมจังหวัดประสานมือกับทางวิจัยนอร์ทเทิร์นแม่คิดว่ามันสามารถส่งไปถึงได้หลายที่และทั้งแม่เองบอกเลยว่านำไปใช้ได้เลยคือเราไม่อยากให้อยู่แค่ตรงจุดจังหวัดตากหรือบ้านตากเท่านั้นถ้านำไปเผยแพร่ให้ไปทุกจังหวัดในทางภาคเหนือได้หรือว่าที่อื่นเขาอยากดูเราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือถ้าตราบใดทางวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอยากขอความช่วยเหลือทางแม่มาก็ยินดีที่อยากจะร่วมมือถ้ายังมีกำลังอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วสุดท้ายนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะ
1: ก็อันดับแรกเลยคือผู้ที่กำลังนำลำวงพื้นบ้านออกไปสู่สายตาตอนนี้อย่าท้ออย่าหมดกำลังใจนะคะขอให้มีความตั้งใจและมีความภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการละเล่นของจังหวัดตากอย่างหนึ่งนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราร้องเพลงประกอบเสียงต อนนี้รู้สึกว่าจะใช้จังหวะกรองอย่างเดียวอยากจะให้สอดแทรกเป็นเรื่องของดนตรีชิ้นอื่นบ้างโดยอาจจะมาเขียนตัวโน้ตตามทำนองร้องเพื่อให้คงอยู่รุ่นต่อรุ่นเขาจะได้จำเนื้อและทำนองเพลงได้และอีกอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมให้ได้ไปแสดงต่อสู่สายตาที่อื่นให้มากกว่านี้นะคะ
0: แล้ววันนี้นะคะต้องขอบพระคุณแม่ครูบังอ่อนมากเลยค่ะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าด้วยความรักความทุ่มเทของแม่ครูบังอ่อนค่ะจะยังคงสืบทอดนะคะแล้วก็ถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้ให้อยู่คู่กับผู้คนในชุมชนบ้านป่าอีกยาวนานค่ะ
2: ค่ะลำวงพื้นบ้านของอำเภอบ้านตากนะคะมีเนื้อหาของเพลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการชื่นชมธรรมชาตินะคะการเกี้ยวพาราศีการบอกความในใจได้อย่างมีคุณค่าและมีเนื้อหาสาระนะคะซึ่ง

0: ศิลปะพื้นบ้านจะไม่มีวันสูญหายไปค่ะถ้าอยู่ในมือกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เขาเลือกที่จะสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ไว้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้น้องทั้งสองแนะนำตนเองหน่อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเพชรนะคะเป็นตัวแทนนักศึกษาค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะเป็นเด็กชาติพันธุ์เหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนกัน
0: อะไรทำให้เราเริ่มหัดรำวงพื้นบ้านบ้านตากเนี่ยคะแล้วใครเป็นแรงบันดาลใจของเรา
2: ของหนูนะคะก็เนื่องจากทางวิทยาลัยได้เดินขบวนในงานขึ้นประเพณีขึ้นพระธาตุเดือน9ค่ะแล้วก็ได้เจอกับแม่ครูบางออนแล้วก็ได้มีโอกาสฟังแม่ครูบางออนร้องเพลงประวงพื้นบ้านค่ะแล้วส่วนตัวพวกหนูอ่ะก็ชอบในการแสดงอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็มีความสนใจในประวงพื้นบ้านเป็นอย่างมากเลยค่ะก็เลยทางวัฒนธรรมจังหวัดก็เลยเชิญชวนให้ทางวิไลร่วมกับชุมชนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการสนับสนุนจากทางอธิการบดีค่ะแล้วก็ให้แบบร่วมมือกับชุมชนแล้วก็เอามาต่อยอดค่ะ
3: หนูก็ชื่นเมืองกับเพื่อนนั่นแหละว่าได้ชอบรำชอบเต้นประมาณนี้นะคะ
0: เวลาเราไปแสดงครั้งแรกอะค่ะต่อหน้าผู้คนเยอะๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ตอนแรกก็รู้สึกประมาทเด็กน้อยแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่พอแบบได้ยินเสียงเพลงดนตรีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มันกลายเป็นความสนุกตามจังหวะประมาณนี้ค่ะ
3: สำหรับพี่ก็ตื่นเต้นนิดนึงก็แบบอุ๊ยเราลำเพชรไหมวะเป็นแบบนี้ตึกติ้งนิดนึงเราได้ไปกับดนตรีแล้วก็ฟังดนตรี

0: ข้าใจความหมายแล้วก็ไปท่ามสนุกมากเลยค่ะ
1: แล้วคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของลำวงพื้นบ้านนะคะ
2: ในส่วนตัวของหนูนะคะก็จะคิดว่าบทเพลงค่ะบทเพลงก็คือสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านตากค่ะแล้วก็จะเป็นท่ารำที่อ่อนช้อยแล้วก็เป็นจังหวะดนตรีเพลงค่ะก็จะมีความสนุกสนานการแสดงนี้นะคะไม่ได้ทำเป็นการแสดงที่แบบให้ทุกคนได้ร่วมม่วงจอยกันด้วยค่ะไม่ใช่นั่งดูเฉยๆไปเลยแบบนี้ก็คือแบบให้ทุกคนคนดูได้ม่วงด้วยจอยแล้วก็หนูคิดอีกอย่างนึงนะคะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เด่นมากๆเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเป็นเสน่ห์ของลำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะ
0: สำหรับบีก็เหมือนบทเพลงเหมือนกันนะคะให้รู้ว่าเจเนอเรชันใหม่เนาะให้เขารู้ว่าแบบตาไอ้ลำวงตากแบบควันใหม่ของลำวงตากคือแบบสมัยก่อนรุ่งเก่าเขาวิถีชีวิตยังไงแล้วก็ให้รู้ว่าเขาแบบวัฒนธรรมเขาเนาะวัฒนธรรมของตากอะมาจากยังไงแบบเนี้ยให้รู้เจเนอเรชันใหม่ประมาณนี
1: ้แล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนรุ่นใหม่บ้างไหมคะให้คนที่เขาไม่เคยสัมผัสลำวงพื้นบ้านประเภทเนี้ยค่ะ
2: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆ นะคะอยากจะให้ลองมาเรียนรู้ลำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะแล้วก็แบบมันไม่ได้เพียงแค่ความสนุกนะคะแต่มันแบบได้สนุกสนานได้เรียนรู้แล้วก็ได้แบบเป็นตัวแทนในการสืบทอดวัฒนธรรมอ่ะแล้วก็จะมีความภูมิใจยังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
0: อยากฝากจะบอกว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้วัฒนธรรมของตากแล้วก็ลำวงตากว่าสมัยก่อนวัฒนธรรมอะไรยังไงแล้วก็แบบความสวยงามเป็นยังไงบ้างมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
1: ค่ะและหลังจากนี้ค่ะฝ่ายก็เชื่อว่าศิลปะแขนงนี้จะไม่มีวันสูญหายไปค่ะตราบใดที่ยังมีคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์รักษาศิลปะแขนงนี้ค่ะรำวงพื้นบ้านบ้านตากค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่อง

ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการโชว์เหนือของเราในวันนี้วันนี้เราจะจากราคุณผู้ชมไปด้วยการแสดงรำวงพื้นบ้านบ้านตากกันค่ะ

0: มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนามสุขในตอนนี้ผมนำทุกท่านมาอยู่ที่เมืองงามนามว่าจังหวัดพิจิตรแน่นอนว่าตั้งแต่เด็กหลายท่านได้ฟังเรื่องตำนานไกรทองและชาละวันแต่วันนี้จะนำทุกท่านนะครับไปสนทนาธรรมครับในบทพาหุงนะหรือพุทธชยมงคลคาถาหลายคนเชื่อเรื่องอนิสงส์แห่งความสำเร็จหลายคนได้น้อมนำหลักธรรมต่างๆในบทนี้แต่บทนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะและแฝงไปด้วยหลักธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมครับ

านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ด้านในพระอุโบสถนะครับวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรครับเวลาหลายๆครั้งหลายๆท่านนะครับต้องการชัยชนะบอกว่าเอ๊จะสวดมนต์บทไหนดีนะบทหนึ่งที่นิยมในการสวดคือบทพาหุงหรือพุทธชัยมงคลคาถาแต่บทนี้ทำไมเกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะทำไมมีอานิสงส์เรื่องความเจริญรุ่งเรืองแสดงว่าในความหมายคงจะต้องมีแฝงองค์ความรู้นะต่อจนความหมายเหล่านี้อยู่วันนี้นะได้รับความเมตตาสนทนาธรรมกับพระครูสังฆรักษ์เชษฐา

0: ปิยศาสโนนะครับพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: ขอเจริญพรโยม
0: พระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: บทที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบทเขาบอกว่าเป็นบทแห่งชัยชนะเป็นบทแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะบทนี้นะมีความหมายว่ายังไงครับ
1: บทนี้ก็คือเป็นบทถ้าเรียกเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าเป็นบทพาหุง
0: ครับ
1: บทพาหุงเนี่ยก็คือเป็นบทที่พระพุทธเจ้าชนะมารมีอยู่ด้วยกัน8ขั้นตอน
0: ครับ
1: 8ตอนนั้นก็คือตอน1ที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นบทพาหุงที่เราสวดกันประจำ
0: ครับ
1: ที่มาที่ไปของบทนี้ก็คือว่าเป็นบทที่พญามารมาทำร้ายพระพุทธองค์
0: ครับ
1: เพื่อที่ไม่ให้พระพุทธองค์นั้นได้สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว
0: ์ครับ
1: แต่ในขณะนั้นก็คือมีพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยาน
0: ครับ
1: พญามารสุรัสวตีเนี่ยก็ได้ให้ช้างนาราคีระเนี่ย
0: ครับ
1: มาทำร้ายแต่ปรากฏว่าพระแม่ธรณีก็บีบมวยผมพอบีบมวยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำทั้งหลายจึงพัดให้พญามารทั้งหมดได้เสียชีวิตได้ตายลงไปเจริญพร
0: ครับอันนี้คือบทพาหง
1: ซึ่งจริงแล้วตอนแรก
0: หลายคนคุ้นกับบทนี้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่าเด็กๆน้องๆนักเรียนทุกเมื่อก่อนทุกวันศุกร
1: ์
0: จะมีการสวดบทพาหง
1: ใช่
0: อันนี้เป็นหนึ่งตอนในบทนี
1: ้หนึ่งตอนในบทนี้แล้วก็เป็นตอนแรกเลย
0: ครับ
1: ที่เราจะชอบสวดก็ว่าพาหงสหสมาพินีมินตาซาหุรันตัง
0: ครับ
1: บทนี้เป็นบทแรก
0: ครับ
1: แต่ความหมายก็คือตามที่ได้ย่นย่อให้เราฟังว่าเป็นบทที่ชนะมารและบทนี้เป็นบทที่เป็นปางสะดุ้งมาร
0: ครับ
1: ปางสะดุ้งมารก็เปรียบเสมือนกับปางที่หลวงพ่อเพชรในพระอุโบสถวัดฉลวงนี่เอง
0: ครับ
1: เป็นปางนี้เองที่ทำให้เรียกว่าปางสะดุ้งมารหรือปางมารวิชัย
0: อ๋อหรือหลายคนบอกว่าปางชนะมาร
1: ปาง
0: น
1: ี้
0: นิยมตั้งพระพุทธรูปปางนี
1: ้ใช
0: ่ในงานพิธีมงคล
1: ใช่เจริญพร
0: เป็นพระพุทธรูปประจำบ้านต่างๆด้วย
1: เพราะถือว่าเป็นปางที่ชนะมารชนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการชนะในครั้งนี้พระพุทธเจ้าหรือพุทธองค์ไม่ได้ชนะด้วยฤทธิ
0: ์
1: แต่ชนะด้วยปัญญาชนะด้วยบารมีความดีแล้วก็ละโลภโกรธหลงจึงทำให้ชนะโดยอันแบบบริสุทธิ
0: ์
1: ถ้านำบทนี้นำไปใช้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้จะทราบว่าการชนะอื่นหมื่นใดในแสนโลกสู้กับเราชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยคราวนี้ถ้าเราชนะความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะมีความสุขจึงอาจจะมีบทกลอนที่อาตมาเคยใช้อยู่ประจำว่าจงเงยหน้าอย่าย่อท้อต่อสู้โลกเผชิญโชคไปจนกว่าจะอาสันแม้นชีวาของเราต้องจาบันจงสู้มันไปจนกว่าชีวาวายเราชนะอื่นใดก็ไม่เหมือนกับเราชนะใจตนเองเจริญพร
0: จริงนั้นมารที่มีฤทธิ์ก็มารในจิตใจเรานี่แหละ
1: ใช่มารที่จิตใจเรานี่เอง
0: อาจารย์แล้วการที่คือเราพูดเสมอว่าเราต้องมีปัญญาทีนี้การจะก่อให้ก่อเกิดปัญญาที่แท้จริงทำยังไงได้บ้างครับในทางพุทธศาสนา
1: ปัญญาเนี่ยเราต้องนอกจากที่เราใช้ปัญญาที่เขาบอกว่าปัญญาคือปัญญาคือรอบรู
0: ้
1: ในกองสังขารเราเนี่ยถ้าพูดถึงง่ายๆก็หมายความว่าเราต้องรู้ตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นแก้ไขตนได้อย่างดีเราต้องรู้ว่าเราสูงต่ำดำขาวมีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงอย่างไรมีความไม่ถูกใจมีความไม่ชอบใจอย่างไร
0: บ
1: างทีเราอาจจะมีความคุ้นชินว่าเราโกรธคนอื่นมากเลยโกรธคนอื่นที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราถามกลับกันว่าแล้วเราล่ะเรารู้ใจตัวเองไหมว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอารมณ์ขึ้นลงกี่รอบเราถูกใจตัวเองอย่างไรคราวนี้ถ้าเรารอบรู้แล้วเนี่ยเราก็ตามทันได้ถ้าเราสามารถระงับความโกรธของเราได้เราก็สามารถที่จะยับยั้งความคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้และชีวิตของเราก็จะมีความสุขแต่ปัญญาของพุทธเจ้าคือว่าดับกิเลสดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนดังกับยอดพ่อที่ตรงสูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเปลวเพลิงนั่นเอง
0: ครับ
1: เปลวเพลิงนั้นเปรียบเสมือนปัญญาซ
0: ึ่
1: งตรงกับพระบาลีว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมีคำกลอนได้กล่าวไว้อีกว่ายามเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อโลกขาดปัญญาพาลำเค็ญย่อมไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำก็เจริญพร
0: ครับดังนั้นมีปัญญาเปรียบเสมือน

0: การมีแสงสว่าง
1: ปีนี้มีอาวุธเลย
0: ใช่ครับ
1: มีแสงสว่าง
0: ทีนี้เราจะนำหลักธรรมไหนได้บ้างมาทำให้เราก่อเกิดปัญญาครับ
1: ปัญญาในที่นี้ถ้าเราจะใช้นำหลักธรรมก็คือความอดทนก็ได
0: ้ครับ
1: ความอดทนหรือความเกรงกลัวต่อบาปหิริโอตปะแต่ถ้าความอดทนได้ยังดีเป็นการข่มจิตข่มใจข่มตัวเองก็สามารถที่จะระงับได้แต่ทุกวันนี้ถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจเราได้เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ตั้งแต่เบื้องแรกเลยเช่นเราอาจจะเจอสิ่งของที่น่าใช้ทั้งที่อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เรามีการข่มจิตข่มใจเราในเบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลั่นกรองได้ว่าสิ่งที่เราควรใช้สิ่งที่เราควรเก็บสิ่งที่เราควรจะนำไปต่อยอดอย่างไรแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นถ้าเราซื้อมาเรายังไม่คิดว่ายังไม่เป็นประโยชน์มากนักก็ยังไม่ต้องใช้ก็ใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มันก็สามารถเข้าหลักในของเศรษฐกิจพอเพียงสรุปใจความก็คือว่าความอดทนเนี่ยนอกจากอดทนอดกลั้นแล้วเนี่ยยังฝืนต่างๆได้สิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยสำเร็จก็คือขาดความอดทนความอดทนเป็นเส้นบางขีดกั้นของความสำเร็จ
0: ครับ
1: มีแค่เส้นบางๆเองถ้าเราข้ามเส้นบางๆได้ความสำเร็จก็จะสำเร็จได้โดยปริยายเจริญพร
0: ฟังดูแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ใช
0: ่ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ใช่ขอเจริญพร
0: เป็นสิ่งถือว่าเป็นธรรมะหนึ่งที่ให้ดำเนินชีวิตได้เลย
1: ใช่ขอเจริญพร
0: อาจารย์ครับเมื่อสักครู่มีปัญญาด้วยความอดทนแล้ว
1: อ
0: ีกสิ่งนั้นที่ฟังดูก็คือต้องมีสติสตินี่เราตั้งตัวยังไงได้มั้งครับกับสติ
1: สติเนี่ยมันก็จะคือสติจะอยู่ในบทต้นๆเลยทุกคนจะพูดว่าสติต้องมีสตินะมีความอดทนนะมีปัญญานะแต่ถ้าเกิดขาดสติเนี่ยทุกอย่างจบเลยพื้นฐานแรกๆก็คือว่าเรามีความอดทนอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีสติแล้วสติแปลว่าความระลึกได้รู้ตัวรู้ได้บอกเห็นนี่แหละก็คือว่าเรารู้ตัวว่าขณะนี้เรากำลังถ่ายทำอยู
0: ่
1: ขณะนี้เรากำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เราทำหน้าที่ทำงานเป็นอะไรทำหน้าที่ในสังคมในอย่างไรแล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่อย่างไร
0: ดังนั้นเช่นเดียวกับท่านผู้ชมในขณะนี้ท่านทำอะไรอยู
1: ่ใช่ทำอะไรอย
0: ู่รู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรก็ตามกวาดบ้านอยู่ก็รู้ว่ากวาดบ้าน
1: ใช่
0: นะล้างจานอยู่ได้ยินเสียง
1: ใช่
0: พระเทศก็รู้ว่าฟังอยู่
1: ใช่
0: แบบนี้คือการมีสติกำกับอยู่กับตัวเริ่มต้นในที่บ้านด้วย
1: ใช่คราวนี้สติเนี่ยถ้าเราจะต่อสักนิดนึงคือว่าถ้าเราทำอะไรอยู่ในขณะนี้เช่นเราอยู่ในที่ทำงานเราเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นลูกน้องเป็นเจ้าหน้าที่บริการก็ทำไปเราอยู่ที่บ้านเป็นลูกของพ่อแม่เป็นพ่อของลูกเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติสนิทมิตรสหายสติก็จะบอกเราว่าเราคือทำอะไรอยู่ในขณะนั้นแต่คราวนี้ถ้าเราฝึกสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่เราทำงานอยู่กิริยาบทอะไรก็ตามเนี่ยนั่งทำงานนั่งเซ็นงานหรือขณะรับทานอาหารเนี่ยถ้าเรามีการภาวนาไปด้วยฝึกสติลมหายใจกรรมฐานไปด้วยก็เกิดประโยชน์อันสูงสุดเลย
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราฝึกอยู่เรื่อยๆมีคำพูดที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้แบบนี้ว่าตราบใดก็ตามที่เรายังรับประทานข้าวอยู่เรายังต้องสวดมนต์ไหว้พระ
0: ครับ
1: วันใดก็ตามที่เราทุกข์อยู่แล้วอาจจะมองข้ามหลักของสมาธิไปแต่ถ้าตรับใดก็ตามที่เราเกิดความทุกข์แม้แต่นึกเรื่องนิดเดียวเนี่ยเราจะนึกถึงแล้วว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยปกปักรักษาตัวเราแต่ถ้าเรามีสติอย่างเดียวเนี่ยเราเอามือจับที่หน้าอกแล้วบอกตัวเองว่าสติต้องมาแล้วนะเราทำอะไรอยู่เหมือนกับที่เขาบอกว่าหายใจเข้าลึกๆก่อนค่อยๆผ่อนลมหายใจออกไปก็เป็นการฝึกสติฝึกความอดทนอยู่ในหมวดนี้เช่นเดียวกันและสามารถไปคล้องจองกับที่เราได้กล่าวไว้ว่าบทพาหุงชนะมารมันสามารถเข้ามาซัพพอร์ตว่าความอดทนใช้ปัญญาใช้ความดีและใช้สติว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยที่เราใช้สติเนี่ยเป็นที่ตั้งความอดทนเป็นที่ตั้งและบทพาหุงบทแรกเนี่ยจึงเป็นบทที่ปางสะดุ้งมารที่เราเข้าใจอยู่ว่าปางสะดุ้งมารนี่แหละที่เรานิยมว่าเราบูชาพระปางนี้จะไปต่อบุญไปเสริมบุญหรือเป็นพระประจำบ้านประจำสำนักงานเราจะใช้ปางนี้เพื่อเป็นการสอนให้เราได้รู้ว่าเราชนะความดีใช้ความดีชนะแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาแล้วพิจารณาไต่ตรองทุกอย่างขอเจริญพร
0: ยิ่งในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้
0: นะเด็กและเยาวชนครับอาจารย
1: ์เจริญพร
0: จะเริ่มต้นในการกำกับสติตัวเองอย่างไรได้บ้างถ้าหากเป็นเด็กและเยาวชน
1: ถ้าเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยอาตมาคิดว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากกว่าเก่งมากเลยเพียงแต่ว่ามีทริคเล็กๆก็คือว่าสูดลมหายใจเข้าออกเบาๆแล้วรู้ตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังเรียนอยู
0: ่
1: เราขณะที่กำลังจะทำข้อสอบอยู่มีคำพูดของครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.เจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภไว้ตอนที่ไปอบรมพระนักเทศน์ทูลเล่าเรียนหลวงว่าในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอบบาลีประโยคสูงๆหลวงพ่อนั่งสมาธิสักครู่ใหญ่แล้วก็เปิดข้อสอบมาทำในขณะที่เปิดข้อสอบมาทำยังทำไม่ได้อยู่ก็คว่ำข้อสอบกุนแล้วก็นั่งสมาธิต่อปรากฏว่าเมื่อสติมันรวบรวมดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมาแบบพรั่งพรูเลยเหมือนกับเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันนี้บางท่านทำข้อสอบบางท่านก็ใช้การนั่งสมาธิเบื้องต้นที่ทำให้เรานึกข้อสอบได้แล้วก็ทำทุกอย่างได้อย่างมีสติแล้วก็รอบคอบสุดท้ายคือต้องมีการทบทวนหน่อยนึงที่ทำให้สิ่งที่เราทำนั้นไม่เกิดความผิดพลาดแล้วก็สมบูรณ์ทุกประการเจริญพร
0: จริงๆฟังแบบนี้แล้วคุณครูที่รับชมรายการอยู่
1: ใช่
0: เริ่มต้นการเรียนในแต่ละวันให้น้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยทำสมาธินะไม่ต้องมาก 3-5 นาทีนะให้เป็นประจำให้เป็นนิสัยเหมือนพระอาจารย์ว่าเม
1: ื
0: ่อเรากินข้าวเราต้องสวดมนต์ได
1: ้
0: เราหิวข้าวเราก็ต้องสวดมนต์ให้ทำเป็นนิสัยนะถ้าได้เริ่มต้นด้วยอย่างนี้สติก็จะเป็นเครื่องกำกับทุกสิ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญด้วยนะคร
1: ับ วันนี้อาตมารู้สึกว่าดีใจมากขึ้นก็คือว่ามีรายการธรรมะดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งต่อความดีต่อไปแล้วก็ชื่นชมว่าเด็กเยาวชนยุคใหม่ปัจจุบันเนี้ยใช้การสวดมนต์ใช้การไหว้พระอาจจะไม่ได้มีการสวดมนต์เป็นสัญลักษณ์ของการพนมมือแต่เป็นการควบคุมสติตนเองทำข้อสอบตนเองเราจะเห็นว่าเด็กเยาวชนยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยทำข้อสอบได้ดีเราก็สอบอะไรก็ติดผ่านทุกอย่างและที่สำคัญก็คือสามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่ก็มีอย่างบางส่วนอาจจะยังไม่ได้ฝึกสมาธิบ้างเนี่ยแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราหันมาแต่ก็ต้องขอบคุณนะคณะผู้ใหญ่ใจดีรวมถึงคุณครูตามโรงเรียนต่างๆมีการพัฒนานำสมาธินำการสวดมนต์มาใช้ในโรงเรียนจะทำให้เด็กเดี๋ยวนี้รู้จักผิดชอบชั่วดีได้เยี่ยมยอดมากขึ้นแล้วก็มีการฝึกสมาธิทุกคราครั้งก่อนที่จะทำการเรียนการสอนเจริญพร
0: อันนี้เป็นเพียงบทแรก
1: บทแรก
0: ในบทพาหุง
1: ใช่
0: มีบทไหนอีกไหมครับอาจารย์ที่สำคัญ
1: บทจริงๆบทนี้บทพาหุงเนี่ยสำคัญทุกบท
0: ครับ
1: ตั้งแต่บทหนึ่งบทสองจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยแล้วก็บทสุดท้ายก่อนที่จะจบบทพระหวงก็คือทุกขหาติติปุจเคเนี่ยบทนี้เป็นบทของพรหมอย่างหนึ่งซึ่งพระกับพรหมในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเรานำมาเป็นสตอรี่เล็กๆก็คือว่าพรหมคิดว่าตัวเองเนี่ยสูงสุดใหญ่สุดละ
0: ครับ
1: คิดว่าคงจะมีฤทธิ์มากสุดแหละจึงแปลงกายไปข่มคนนั้นคนนี้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าเนี่ยจงแปลงกายนะพุทธเจ้าจึงแปลงกายสูงกว่าพระยกระผมสูงกว่านั้นอีกจึงทำให้ผมเนี่ยที่มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยกับกายยอมแพ
0: ้ครับ
1: จึงเป็นที่มาของบทหนึ่งที่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้สวดมนต์เช่นบทพระมหาจักรพรรดิเป็นต้นนี่บทพระมหาจักรพรรดิเป็นต้นมาที่อาตมาก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็บอกต่อญาติโยมทุกท่านไปแต่สรุปใจความก็คือว่าทั้ง8บทพระหุงนั้นดีที่สุดและสิ่งสำคัญในสมัยพุทธกาลแล้วก็ในสมัยโบราณกาลองค์สมเด็จพระนเรศวรก็ใช้บทนี้เช่นเดียวกันในการที่จะไป
0: กับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ใช่ออกรบต่างๆแม้แต่หลวงพ่อจรัญแม้แต่ครูบาอาจารย์สูงๆผู้มีศีลสมาธิปัญญาก็ใช้บทนี้รวมถึงครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ใช้บทนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ครับดังนั้นนอกจากบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแล้ว
1: เ
0: ป็นอีกหนึ่งบทที่ต้องเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสวดบทนี
1: ้ใช่
0: นะก็นอกจากอานิสงส์ที่เรามีความเชื่อแล้วจริงๆแล้วองค์ความรู้และความหมายในบทนี้นะก
1: ็
0: มีแฝงเรื่องต่างๆอย่างมากมายพระอาจารย์ครับกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะความเชื่อความศรัทธาความงมงายมันมาด้วยกันมากมายเราจะมีวิธีในการแยกแยะวิเคราะห์หรือเดินไปตามปัญญาชนในทางพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าในยุคปัจจุบันนี้เราใช้หลักธรรมะอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้สติใช้พิจารณาไตรตรองไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นใช้พิจารณาไตรตรองดูก่อนว่าเหตุผลสมควรมีที่มาอย่างไรของดีแล้วถูกหลายคนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแต่ถ้ายุคปัจจุบันนี้ถ้าเราใช้หลักโซเชียลให้มันถูกดีแล้วก็ไม่หลงเชื่อนะฮะก็ทำให้เรานั้น ไม่ตกหลุม

0: ของผู้ที่มาหลอกลวงเรา
1: คร
0: ับ แล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเรามีการฝึกสติฝึกสมาธิมีการสวดมนต์ไหว้พระด้วยประจำอยู่เสมอจะทำให้เรามีการย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เหมือนกับที่วัดท่าหลวงพระรามหลวงขณะนี้โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเมธีธรรมปนาถผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดท่าหลวงพระรามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรพระเดชพระคุณเนี่ยได้ใส่ใจแล้วก็ได้เป็นมอบนโยบายอย่างชัดเจนนะครับว่ามีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าก็ตั้งแต่เวลา7:30 น.ตอนเย็นก็เวลา16:30 น.ก็จะมีครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระได้นำสวดมนต์ไหว้พระและพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะให้ข้อคิดข้อธรรมด้วย
1: อย่างส่วนของผู้สนิทแก่ชน
0: บ
1: อกว่าโอ้โหชีวิตนี้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลามาวัดพระไม่มีพระคุณเจ้านำสวดมนต
0: ์
1: อยู่บ้านทำยังไงได้ครับอาจารย
0: ์อยู่บ้านเนี่ยจริงๆประโยคนี้ดีมากเลยขอบคุณท่านอาจารย์สุรศักดิ์มากเลยแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่กำลังฟังอยู่หลายคนเข้าใจว่าต้องไปวัดทำบุญน
1: ะ
0: จริงๆนะอยู่บ้านก็เจริญสติสมาธิได้สวดมนต์ไหว้พระการกวาดบ้านการล้างจานการสอนหนังสือแม้กระทั่งการขับรถเราก็มีการสาธยายมนต์ได้คราวนี้ถ้าในส่วนของอิริยาบถอื่นๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องพนมมืออย่างเดียวนะเราสามารถสวดมนต์ไหว้พระในขณะที่เราทำกิจของเราอยู่ได
1: ้
0: คราวนี้ในส่วนต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าโยมไม่ได้ไปวัดล่ะเราใช้อย่างไรอย่างเช่นเราเห็นคนไปทำวัดอยู่สวดมนต์ไหว้พระอยู่เห็นเสียงสวดมนต์ไหว้พระเราก็น้อมบุญอธิษฐานจิตว่าบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาการรักศีลการภาวนาคราวนี้ถ้าเป็นบุญในเชิงของอนุโมทนาเช่นเห็นโยมกำลังเดินมาที่วัดหลวงพระอารามหลวงกำลังไหว้พระอยู่เราก็น้อมบุญว่าขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมด้วยจึงมีนักปราชญ์หรือผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณได้กล่าวไว้ว่าวันนี้นำบุญมาฝากนะนำบุญมาฝากนี้เป็นต้นคือว่าทำบุญเสร็จก็นำบุญไปฝากกับญาติโยมกับลูกกับหลานลูกหลานเห็นปู่ย่าตายายมาก็อนุโมทนาสาธุบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา บุญสำเร็จด้วยการภาวนาแล้วก็การรักษาศีลเป็นต้น
1: จริงๆบุญกิริยาวัตถุ
0: ใช่
1: มีหลายประการ
0: มีหลายประการ
1: เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงหลายประการด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่
1: หนึ่งในนั้นคือการอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม
0: ่คราวนี้ตรงบทนี้อาจารย์สุรศักดิ
1: ์
0: มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่อาตมามักจะนำไปบอกกับญาติโยมก็คือว่ามีบุคคลที่กำลังหาปลาอยู่ในกลางแม่น้ำ
1: ครับ
0: กำลังหาปลาเลยมีคนที่กำลังไปถือศีลกำลังแต่งชุดสวยๆไปถือศีลแต่ปรากฏว่าอันนี้เป็นนิทานนะ
1: ครับ
0: แต่สามารถนำมาแอพพลายใช้ในยุคปัจจุบันนี้ได้ก็คือว่าผู้ที่เข้าวัดแต่กลับกลายไม่ได้สนทนาในเรื่องของบุญไม่ได้สนทนาในเรื่องของธรรมะต่าง
1: ๆ
0: กลับกลายไปบอกว่าเนี่ยผู้ที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยมาหาปลาทำไมวันพระวันโกนทำไมมาเข้าวัดมาเข้าวัดสิจะไปหาปลาทำไมคนนี้นี่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเลย
1: ครับ
0: แต่กลับกันก็คือว่าบุคคลที่อยู่กลางแม่น้ำกลางแม่น้ำที่หาปลาอยู่กลับมีวาจาในเชิงดีเชิงบวกว่าสาธุถ้าข้าพเจ้ามีบุญจริงวาสนาจริงมีฐานะที่มั่นคงกว่านี้ข้าพเจ้าไม่ขอมาตกปลาหาเบ็ดในกลางแม่น้ำขอเป็นบุคคลที่อยู่แต่งชุดขาวที่กำลังไปทำบุญดีกว่าเห็นไหมฮะบุคคลที่อยู่ทำบุญก็กลับกลายมองคนหาปลาคนหาปลาก็กลับกลายมองคนที่มาทำบุญตราบใดก็ตามในบทสรุปนี้ก็คือว่าอย่าเพิ่งพิจารณาคนบทแค่ภายนอกดูที่จิตใจดูที่คำพูดคำจาแต่คำพูดนี่แหละจะเป็นสำเนียงส่อกิริยาอาการต่างๆได้เราได้เข้าใจแล้วก
1: ็
0: การที่ดีทำดีมีความอดทนมีสติแล้วก็มีธรรมะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและสุดท้ายก็คือว่าจะธรรมะบทใดก็ตามถ้าเราไม่มีความกตัญญูเราเห็นองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น500ชาติจะเป็นปางใดก็ตามเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยเน้นเรื่องความกตัญญูทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: การรักลูกรักบิดามารดารักครูบาอาจารย์เขาจะบอกว่าคนดีไม่ใช่ดูที่การศึกษาแต่ดูที่ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณบุคคลใดก็ตามที่รู้จักบุญคุณของคนเรียกว่ายอดคน
1: ครับ
0: บุคคลใดก็ตามที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนเสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นคนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
1: ครับ
0: วันนี้จึงได้พูดคุยกับท่านอาจารย์สุรศักดิ์แล้วก็รายการธรรมะดีๆวันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อธรรมอย่างหนึ่ง
1: พระอาจารย์ครับในห้องสุดท้ายของรายการ
0: พระ
1: อาจารย์ได้เมตตาอํานวยพรให้กับผู้ฟังที่รับชมรายการสารธรรมนำสุขครับ
0: วันนี้ขอเจริญพรกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ รายการธรรมะนีดีที่มีประโยชน์วันนี้ได้มาที่วัดถลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรอัตมาภาพขอบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีองค์หลวงพ่อเพชรอันศักดิ์สิทธิ์บารมีขององค์หลวงพ่อพัดอันศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลอภิบาลประธานพรให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้รวมถึงผู้ที่ดำเนินรายการผู้เข้าร่วมรายการในวันนี้จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนามีความสำเร็จทุกประการเทอญ
1: ท่านผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วทำใดไม่ทำไซก็ไร้ค่าจะสวดบทไหนถ้าไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มีศีลไม่มีปัญญาไม่รู้จักการภาวนาอานิสงส์ไม่เกิดขึ้นวันนี้รายการสารธรรมนามสุขการนมัสการขอพระคุณในความเมตตาของพระครูสังฆรักษ์เชษฐาปิยศาสโนนะครับพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรการนมัสการด้วยความเคารพครับ
0: ขอเจริญพรสาธุ
1: และพบกับรายการสารธรรมนามสุขได้ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBT ภาคเหนือช่อง11เจ้าในวันนี้เจ้ารายการสารสินจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการขับซอโดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนาที่จะสื่อถึงความฮักความระลึกถึงที่ปวงชนชาวไทยมีต่อแม่ของแผ่นดินเจ้าซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทุกคนได้สืบทอดและก็สานต่อนะเจ้าขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะเจ้า

0: ราชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทิพย์ดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
1: เราเกิดในยุค90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามเมืองพยุคนละบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
0: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจิตรลดาซึ่งเมื่อปรากฏบนพระวรกายของพระองค์ในโอกาสต่างๆได้กลายเป็นภาพลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
2: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์พระพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ไปฉลองพระองค์มีความภูมิใจปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได
3: ้คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศและก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนก็คือผ้าไหมยกดอกลำพูนมันเป็นชีวิตจิตใจของคนลำพูนที่เราอ่ะได้ยืนตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าผ้ายกดอกลำพูนมีบ้านที่อยู่อาศัยลูกเรียนจบมาก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าไหมยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
0: ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ.2550ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทย เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปทั่ว

รายการสารสินขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการสารสินขอให้ทุกท่านได้น้อมนำพระอัจฉริยภาพรวมไปถึงพระราชปณิธานของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างขึ้นไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: เราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
4: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้

0: ามพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

เพื่อนพ้องไกลไกลฟังเอียวสุรชัยได้มาจากอูสวัสดีครับสวัสดีและก็ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามพ่อก้อยรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำเนาะกูวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เฮามีนัดมาพากันนะครับทางช่อง11ภาคเหนือนะครับหรือว่า NBT ภาคเหนือของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเนอเวลาดีๆครับบ่าย3โมงจนถึงบ่าย3โมงเกิงยามค่ำคืนกับพ่อก้อยกันแฮมเตอร์นึ่ง4ทุ่มเกิงจนถึง5ทุ่มเรื่องราวสปะเรื่องนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนำมาอุ้มมาจากเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้กับเมืองเกยนะครับเนอะมีเพลงกับเมืองมันม่วนมาเฮ้ยได้พอมาเฮ้ยได้ฟังกันตัวนะครับส่วนจะเป็นเพลงอะยังเดี๋ยวสักกำต้องติดตามกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าเฮ้ยกับมูเฮาได้ติดตามกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่สปะเรื่องในรอบสัปดาห์เนี่ยเนาะรวมไปถึงนะครับมันมีการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเชิงธรรมชาติอะนะฮะเส้นทางช่องเที่ยวสายชากาแฟไอเอียวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปห่วมกับเปิ้นตวยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ติดตามกันเนาะส่วนที่จังหวัดลำพูนนะครับเปิ้นมีการออกพื้นที่ของหน่วยแพทย์ขึ้นที่พอ.สบ.ออกให้บริการพี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านโฮ่งวันนี้เอาภาพบรรยากาศมาให้ได้พอได้กอยกันตวยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับโอ้ร้านค้าร้านขายประเดี๋ยวนี้เปิ้นมี60 40ไทยช่วยไทยพลัสนะเนาะเดือนสุดท้ายแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะครับก็มีข่าวแว่วๆมาว่าเปิ้นจะมีการต่อไปแฮม2เดือนอีกะเดี๋ยวต้องท่าติดตามกันนะว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นจะได้กันพ้องส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้านี่เรียกร้องนะคนซื้อก็เรียกร้องนะครับถ้ามีได้ก็จะดีนะเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับส่วนละอ่อนน้อยอนุบาล1นะครับที่จังหวัดลำปางเปิ้นไปพ่อการเลี้ยงกบโครงการทหารพันดีโอ้น่าสนใจเดี๋ยวก็ปิกมาอู้มาจ่านะครับ NBT Review วันนี้นะครับมีคลิปการทำของกินของว่าหลากหลายเมนูที่น่าสนใจมาให้ได้พอได้กอยกันนะครับจะเป็นจะได้ก็ต้องค่าติดตามกันนะเหมาะเนาะกินแบบบ้านๆของเฮาเนี่ยมันถึงเหมาะมันถึงเปิ้งกับความเป็นคนเมืองนะครับส่วนช่วงท้ายสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาก็มีมานำเสนอเหมือนเคยนะครับเอาละช่วงเริ่มต้นในลักษณะอย่างอีนะครับไอเอียวสุรชัยค่อยฮือผู้ชมเนี่ยได้พอแล้วก็ได้ฟังเพลงมันม่วนกันก่อนครับวันนี้มีเพลงอ้ายนี้ยังกออยู่นะครับคอฟเวอร์โดยน้องหนิมคนึงพิมพ์จะเป็นจะได้จะน่าฟังขนาดไหนอ่ะไปติดตาม

0: เพลงน่าฮักนะฮะขนาดเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอ้ายนี้หรือว่าน้องนี้ยังก่ออยู่นะครับก็มีเวลาก็มาแอวตังภาคเหนือได้นะครับเนาะหมู่เฮายังก่ออยู่ก่อยแปลว่าคอยนะครับรอคอยนะเอาละครับช่วงนี้เราจะมาติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ของจังหวัดเจียงใหม่มีอะไรยังพ้องไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดจัดในวันพุธที่16ธันวาคม2569พร้อมกันทั่วประเทศจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้การจัดพิธีทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงเหมาะสมและสมพระเกียรติทีมเชียงใหม่ร่วมการประชุมเสนอครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกขับเคลื่อนวาระครบรอบ150ปีชาตการโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนในฐานะกรรมการอำนวยการนำทีมเชียงใหม่ร่วมการประชุมออนไลน์ร่วมกับนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นประธานการประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตลอดจนพิจารณาเอกสารตามแบบฟอร์มที่องค์การยูเนสโกกำหนดเพื่อให้ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกร่วมเผยแพร่เกียรติคุณและคุณูปการของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยในระดับนานาชาติเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนมอบพัดลม67เครื่องและอุปกรณ์การ

เรียนแก่38โรงเรียนโดยผู้ว่ารัฐพลนราธิสรและนายกเหล่ากาชาดคุณวิยดานราธิสรได้สนับสนุนพัดลมจากงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของท่านจำนวน45เครื่องและจากคุณธนวรรณจีนขจรกรรมการเหล่ากาชาดอีก22เครื่องเพื่อมอบช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบางให้ได้ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน38แห่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกเชิงสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพตนเองและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังคนรุ่นใหม่ผู้ว่ารัฐพลนราธิสรได้กล่าวให้โอวาทและสร้างขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนพร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราทุกวันศุกร์บริเวณชุมชนช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความทรงจำและเรื่องราวของชุมชนสู่การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอดีตบริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของประตูเมืองเก่าประตูช้างม้อยและบริเวณโดยรอบยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เดินชมและมีส่วนร่วมกับพื้นที่ด้วยจังหวัดเชียงใหม่และมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนจับมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการโดยรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนำกรอบความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนงไปสู่แผนปฏิบัติการจริงใน5ด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการน้ำด้านบริหารจัดการเมืองด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อมาต่อยอดพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายมิติสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าเพิ่มเติมนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับบรรยากาศจะเป็นครับท่านผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สายชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมตั้งเป้าว่าจะให้เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของกาแฟระดับโลกนะครับโดยทางด้านนายอิทธิรัตน์ศีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนนะครับพร้อมทั้งผู้ผลิตสื่อออนไลน์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมกิจกรรมทดสอบศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟนะครับลงพื้นที่ไปที่วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมตองนะครับเส้นทางนี้นี่นะถือว่าเป็นพื้นที่ลักๆเลยนะที่เปิ้นเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไม่การเดินเทรลนะครับพอกอยน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือว่าน้ำตกรักจังไอ้เนาะทัศนียภาพเปิ้นงามงามมีนาขั้นบันไดมีวิถีเกษตรเกื้อกูลธรรมชาติมีงานหัตถกรรมปากกากยอตลอดจนกิจกรรมคั่วชงชิมกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดอาราบิก้าคุณภาพดีแบบโบราณนะเป็นคั่วเป็นในหม้อดินนะครับแล้วก็เอามาเป็นห้องว่าใดหม้อกะบดกะนะฮะเนี่ย

จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องการยกระดับให้เป็นเมืองหลวงของกาแฟล้านนานะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับเมืองหลวงของกาแฟของประเทศไทยเปิ้นมีการคัดเลือก4เส้นทางนะครับที่อำเภอแม่อายดอยสะเก็ดอมก๋อยแล้วก็บ้านแม่กลางหลวงตัดนี่นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมุ่งตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเพื่อเป็นแปลงกาแฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักเดินทางเข้ามานะครับเมื่อนักเดินทางเพิ่นเข้ามาแล้วนะก็จะช่วยสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนนะครับไปกันที่จังหวัดลำพูนกันพ้องครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศบ.ปั้นลงพื้นที่ไปบริการพี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนครับท่านผู้ชมครับนี่หน่วยแพทย์พอ.ศบ.จังหวัดลำพูนออกให้บริการทางการแพทย์ปั้นก็มีการกวดโรคฟรีนะครับแก่พี่น้องประชาชนตัดนี่ก็คือตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงนะครับโรงเรียนบ้านเหล่ายาวนะครับโอ้คนหลวงคนหลายนะเปิ้นก็มาให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีการกวดโรคทั่วไปกวดรักษาเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับเคี้ยวหรือว่าปัญหาทันตกรรมเนาะพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้ให้บริการอย่างทั่วถึงโดยบ่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเนี่ยท่านปลัดจังหวัดลำพูนครับพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนจากสภากาชาดไทยนะครับมอบเพื่อแก่นักเรียนมีการมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคกับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่3รายด้วยกันครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงครบถ้วนนะครับทุกท่านครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับวันก่อนตั้งจังหวัดลำปางเพิ่นก็มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปเหมือนกันนะครับตอนที่ได้พอได้ก่อยเนาะแต่วันนี้เอาของจังหวัดลำพูนมาให้ได้พอกันนะครับท่านผู้ชมครับอู้ถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับหมดหรือยังของเดือนนี้หมดหรือยังตามกำหนดการเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นเดือนสุดท้ายนะที่เพิ่นดำเนินโครงการนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่นจะต่อไปแหมสักเดือน2เดือนก่อนเนาะแต่จะได้ก็ตามครับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคด้วยนะเพิ่นก็บอกว่าโอ้ใครเฮามีต่อเนาะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจ้านักเลยนะครับท่านผู้ชมครับร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเปิ้นก็ให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกไปแถมแล้วครับคือเหตุผลว่าประชาชนป้อใจเพราะว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จ้านักเลยนะครับมาพอบรรยากาศที่ร้านซื้อขายกับข้าวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับถือว่าคึกคักเนอะโดยเฉพาะช่วงก่อนเที่ยงนะก็จะมีพี่น้องประชาชนทยอยมาเลือกซื้อแล้วก็จับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับโดยที่ร้านไอชัยลาบปลาเผาถนนมหิดลมีลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องเนอร้านนี้เปิ้นก็เข้าร่วมในโครงการตั้งแต่แรกแล้วนะครับเจ้าของร้านบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเป่าตังจ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่นักเลยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบเนาะแล้วก็อยากให้มีโครงการนี้แฮมนะครับทางร้านก็เชื่อว่าถ้าสามารถขยายโครงการออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะช่วยพี่น้องประชาชนแฮมจ้าดนักเลยนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันถ้าเกิดว่าเปิ้นขยายเฟส2ก้าหรือว่าอย่างใดก้าไอเอียวสุรชัยจะนำมาอู้มาเล่าให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับไปตั้งจังหวัดลำปางกันพ้องครับท่านผู้ชมครับละอ่อนน้อยอนุบาล1เนาะจากคงเฮียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปางนะครับโอ้เปิ้นไปลงพื้นที่ป่อการเลี้ยงกบของหน่วยทหารเน้อละอ่อนนี่ยังชอบเลยนะครับคณะครูและกับนักเรียนอนุบาล1คงเฮียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเยี่ยมชมโครงการพ่อเลี้ยงและขยายพันธุ์กบพระราชทานที่มทบ32บริเวณบ่อกบลอนมันถึงชอบเนาะที่โครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีมทบ32ตัดนี่นะครับมาศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์กบพระราชทานนะครับ

0: นี่เปิ้นมีกิจกรรมการเฮียนหู้เรื่องกบอับอับหรือว่าอบอบอบอบบอกนะครับเปิ้นก็มีการศึกษาวงจรชีวิตกบลักษณะของกบการเจริญเติบโตนะครับการเพาะเลี้ยงการขยายพันธุ์กบนะครับมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดีมาอธิบายมาเล่าให้กับเราอ่อนได้ฟังกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ทำสื่อการสอนทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อละเอกละอ่อนได้ฝึกทักษะการสังเกตกระตุ้นความอยากรู้อยากหันนะครับแล้วก็เติมเต็มจินตนาการผ่านการลงมือเนี่ยด้วยตัวเก่าครับบรรยากาศก็เป็นด้วยความม่วนงานเนาะละอ่อนมันต้องชอบนะกิจกรรมแบบอีเนี่ยนะครับคนใหญ่เฮายังชอบเลยนะครับเนาะโอ้เนาะก็มีโอกาสกับปลาลูกปลาหลานนะครับหรือว่าโรงเรียนต่างๆเพิ่นก็มีการจัดทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับจะทําให้เด็กละอ่อนนั้นได้มีจินตนาการที่ดีได้ก็ได้ความรู้นอกห้องเรียนเนี่ยอันนี้สําคัญแท้ๆเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไอ้เอียวสุรชัยใครอูใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้เราจะไปติดตาม NBT Review กันพ้องของกินของว่าแบบเมืองนะครับเนี่ยอันนั้นหน่อยเนี่ยอันนี้หน่อยนี่นะน่าสนใจแล้วก็น่ากินนะครับจะมีเมนูอะไรยังพ้องแล้วจะน่าสนใจยังได้ไปติดตามกันนะครับ
1: ทุกคนครับฟังเสียงน้ำแกงที่กำลังเดือดในหม้อนะครับเสียงคนแกงนะครับนี่อันนี้คือแกงอะไรยังจะตายนะแล้วก็อันนี้มกอย่างอ้อมาปิกพอสักหน่อยก่อนเฉลยนะอันนี้ก็คือแกงพะกูดนะครับแกงพะกูดใส่จีนหมูนะครับนี่ลำลำนะสำหรับแกงพะกูดนี่นะแต้วนำลงไปแห่น้อยหนึ่งนะครับสำหรับแกงพะกูดนี่จะต้องนำจำลำนะหอมหอมส้มจนโละนะใส่พักส้มปล่อยนะหรือว่ายอดส้มปล่อยลงไปแห่น้อยหนึ่งนะครับตักใส่ถ้วยกำปากกำปากให้รู้จักปากของค่ะปากไปว่าอันทับพีนะหรือว่าบนห้องก็จะห้องว่าอย่างนี้อ่ะตายมาละกันเนาะดำคือลืมคือน้ำปูนะฮะน้ำปูใหม่เนาะกำลังคนนะมีหยอดมาให้นะฮะหรือมาราคินกนะจ๊ะเน่มกตะกี้ก็คือน้ำพริกให้ดาดนะในรุ่นกันน้องจะอูอย่างดีจ้ะนะยิงแม่กำลังตำในพริกให้ดาดโบะนะดังสนั่นหลั่นซอยนะครับมาชิมกันเลยดีกว่านะเราพาแหกอันนี่ส่วนของหน่อมันเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วควัดจิ้มน้ำพริกน้ำปูจิ้มก่อนนะครับ
2: มาแล้วสำหรับน้ำพริกเฮ็ดดาบแน่หอมเฮ็ดดาบต้องอุกไว้สักคืนหนึ่งนะครับทำมาจิ้มกันเลยดีกว่านะปวดๆก่อนนะสำหรับพี่เฮ็ดดาบเขานี่นะอึ๊บอึ๊บ
0: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับสำหรับคลิป TikTok ของกับข้าวเหนือของกินเมืองนะครับนอเหมาะแต่เลยนะครับกินแบบบ้านๆกินแบบอีเนี่ยนะมันล้ำล้ำนะครับเนาะหลายๆคนก็บอกว่าเออของกินล้ำอยู่ที่คนมักนะครับบางทีบ่ต้องแปลงบ่ต้องรู้นะครับเป็นแบบบ้านๆเฮาเนี่ยมันกินตัวกันแล้วมันก็ล้ำล้ำเนาะไอเอลสุรชัยก็หยิบยกบรรยากาศมานำเสนอให้ได้พอได้กอยกันตัวเองนะครับอ่ะมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองกับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีกำสอนจากพ่ออุ้ยแม่มอนเอามาแต่งเป็นกำข้าวแปลเป็นกำเมืองให้เฮาได้พอได้กอยนะครับ
3: สุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกำว่าแป้งดีไว้ให้ลูกแป้งถูกไว้ให้หลานคติก่อนสารโบราณว่าไว้สืบมาแต่ไทยปั้นได้ไข่การแป้งดีให้ลูกปลูกดีให้หลานจักยื่นเจยบานสืบไปปลายหน้าใจยะขะขูนเมื่อลูนปูนล่าสลีตีคายิ่งยศจักได้เป็นดีมีอนาคตพากดเป่งแจ้งแสงงามสร้างตัวอย่างไว้เพื่อเขาได้ตามแบบเบ้าดีงามสมนามชื่อเงา ปู่ย่าตายายป้อแก่แม่เฒ่าเป็นห่มโพเงาแบบเจือก้อมเกี้ยงเลี้ยงดูอุ้มชูฟักเฟื้อคุณนาโอบเอื้อเดิมทีลูกฮักหลานฮักเป็นซักเป็นสีลูกดีหลานดีเปื้อป้อแม่เจ้าสร้างดีเฮ้อลูกสร้างถูกเฮ้อหลานจะลึกผลงานไว้เป็นแบบบ้า

0: ดีไว้เฮ้อลูกแป่งถูกไว้เฮ้อหลานความหมายสร้างแบบอย่างหรือแนวทางที่ดีงามไว้เฮ้อกับลูกหลานได้ดำเนินหอยตามเหมือนดั่งโบราณสอนว่าแป๋งคือสร้างสิ่งที่ดีงามไว้เฮ้อกับลูกสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องไว้เฮ้อกับหลานจักเป็นผลงานและบังเกิดสิ่งดีงามไปไปหน้าคติสอนใจตัวอย่างที่ดีมีกล้ากว่าคำสอนลูกหลานดีก็เพื่อพ่อแม่บุพการีเป็นตัวอย่างและสั่งสอนในสิ่งที่ดีมาแต่ต้นสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยเครือข่ายภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามหาวิทยาลัยเจียงใหม
1: ่ขอบคุณจังนักเลยครับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับเนาะก็จะมีหยิบยกมานำเสนอเมื่อได้พอได้กอยกันเป็นประจำนะครับในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอร์วันก่อนนี้ฝนตกจัดหนักเนาะโอ้ต่างแม่ฮ่องสอนก็มีน้ำท่วมนะครับเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกลงมาเปิ้นก็ยังเตือนไปแฮมนะครับนะเตือนแฮมนะครับช่วงนี้แต่ว่าหน้าหนาวก็สีเย็นๆมาพ่องแล้วนะหลายๆพื้นที่สีเย็นลงมาพ่องแล้วนะครับเนาะเกิดยากจะแล้งนะครับหนาวนี่บอกกลัวนะเกิดยากแล้งอย่างเดียวต้านนะนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวกันแล้วกันนะครับด้วยความห่วงใยจากไอเอียวสุรชัยนะครับแล้วก็รายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับเอาล่ะเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงครับเอาไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเกิง4ทุ่มเกิงจนถึง5ทุ่มพอก้อยเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเนาะเราก็พลิกมาติดตามกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีกู้คนกู้ท่านเนอร์สวัสดีครับ

0: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถก็เครื่องผลยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
1: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
0: รถเก่าบ่แว่นนะไอ้แล้วควันดําอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดําขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถของกับเจ้า
1: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
2: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างให้รถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนให้มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวฉีดให้เครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำย่างให้เกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใจนั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตรวจสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
0: า
1: ะ
0: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
3: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ดินทรุดตัวรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยนักเรียนและประชาชนขั้นสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เชียงใหม่มอบนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรมทัศนศึกษาของน้องๆโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่พากันขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกเรียนรู้การเดินทางจริงท่ามกลางความสนุกสนานและรอยยิ้ม
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณคุปมรินทร์และดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณวรลักษณ์ด้วยนะครับวันนี้คงติดตามหลายช่องทางข่าวของเรานะครับทั้ง NBT ภาคเหนือทาง Facebook หรือว่าทีวีดิจิทัลหมายเลข11และเช่นเคยมุมจอของท่านตอนนี้ QR code สแกนพูดคุยระหว่างรายการทางไลฟ์ Facebook ของเรามาได้หลายข่าวนะเกิดขึ้นในท้องที่ของท่านด้วย
2: ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของสภาพการจราจรในช่วง 4:00 น.นี้หรือสภาพอากาศก็ดีซึ่งต้องบอกว่าในช่วงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่างเองตอนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานที่ผ่านมาก็ดอยอินทนนท์ก็โดนน้ำท่วมไปแล้วนะคะก็หลังจากนี้ถ้าคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนก็ต้องติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีด้วยค่ะ
1: ครับเริ่มเห็นเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดด้วยด้วยกันนะครับรวมไปถึงข่าวใหญ่ที่ไทยเราจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ DIMF World 2026นี้ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม World Bank นะฮะที่เกิดขึ้นถือว่าเรามีการวางแผนทั้งเรื่องของระยะสั้นและก็ระยะยาวภาคเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางด้านการเงินด้วยนะครับติดตามรอบข่าวได้ในช่วงของวันนี้นะครับช่วงแรกเดียวเราไปที่จังหวัดลำพูนกันก่อนคุณผู้ชมครับที่จังหวัดลำพูนได้ประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลถวายในโอกาสครบรอบ100วันสัตมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
2: ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และกราบถวายสักการะพระฉายาลักษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยพาไปติดตามในเหตุของดินทรุดตัวรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วคุณผู้ชมคะซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ลงพื้นที่แล้ววันนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์นี้เช่นกันสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลความปลอดภัยนักเรียนและประชาชนขั้นสูงสุดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การทรุดตัวของดินบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินความเสียหายพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอท่าวังผานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนและตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินตรวจวัดและประเมินจุดที่มีการทรุดตัวของชั้นดินอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: โดยนายเจเศรษฐ์กล่าวครับว่าทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทั้งความปลอดภัยให้ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด หากจุดใดมีความเสี่ยงสูงให้การเป็นพื้นที่อันตรายทันทีและพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของบรรดานักเรียนพร้อมเตรียมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวภายใต้งบประมาณกว่า3ล้านบาทครับ
2: ด้านการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะได้มีการประสานงานร่วมกับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาวางแผนทำคันกั้นดินชะลอการทรุดตัวและวางระบบระบายน้ำเพื่อลดการกัดเซาะของน้ำใต้ดินพร้อมจัดหาสถานที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นอกจากนี้ค่ะยังได้กำชับให้ปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ
1: ในโคอยู่ที่เรื่องของวงการการศึกษานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมมอบนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กครับวันนี้ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กซึ่งมุ่งลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนานโยบายและการแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ครับ
2: สำหรับโรงเรียนสันกำแพงค่ะได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กผ่านโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาหรือ School Vibe เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานลดการใช้เอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะยังอยู่กันในเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาได้มีการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout ที่โรงเรียนป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายเอกวัฒน์ล้อสุนิรันต์ศึกษาธิการภาค15พร้อมส่วนราชการคณะครูและนักเรียนร่วมให้ข้อมูลค่ะ
1: ทางนี้จังหวัดลำพูนภายใต้กลไกจังหวัดสามารถสำรวจติดตามและเข้าถึงเด็กในความรับผิดชอบได้แล้ว 1,352 คนแบ่งเป็นการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติการศึกษานอกระบบและการฝึกทักษะอาชีพการสนับสนุนสวัสดิการสังคมตลอดจนการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวน176คนนะครับที่ทางจังหวัดเองเร่งระดมกำลังทุกภาคส่วนในการติดตามค้นหาเพื่อให้เข้าสู่ระบบต่อไปครับ
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้กล่าวว่าโครงการ Thailand Zero Dropout หรือการติดตามเด็กนอกระบบกลับเข้าสู่การศึกษาล่าสุดค่ะจากสถิติของภาคเหนือตอนบนจังหวัดลำพูนสามารถติดตามน้องๆกลับมาได้ถึง 88.48% ซึ่งถือว่าสูงมากค่ะในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณได้มีการจัดสรรงบ5ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้กับทางโรงเรียนป่าซางเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการเพื่อให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่น้องๆทุกคนที่สามารถได้เข้ารับการศึกษาแต่แน่นอนว่าทางรัฐบาลเองก็ได้พยายามที่จะทำให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแน่นอนว่าการศึกษาพัฒนาเด็กเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาอนาคตของชาติไปด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
1: เป็นนโยบายที่ต้องการในยามเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำให้กับภาคสังคมด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องของภาคการศึกษาคุณผู้ชมครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาจากฐานรากสู่นโยบายที่เป็นรูปธรรมครับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคเพื่อเปิดพื้นที่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ระดับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดเวทีใน4ภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับจุดที่2ภาคเหนือจัดขึ้นที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2เป็นหน่วยงานดำเนินงานโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานและปฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาค
2: ภายในงานค่ะมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ5เดือน5นโยบาย43ผลงานตลอดจนกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงานโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมรูปแบบออนไซต์ค่ะ199แห่งและรูปแบบออนไลน์ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่งใน59เขตพื้นที่การศึกษา 5,887 โรงเรียน
1: ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกล่าวว่าพลังกรรมการสถานศึกษาเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและภาคส่วนต่างๆครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เกิดผลจริงในระดับของโรงเรียนและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ครับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับ
3: การขับเคลื่อนระดับตำบลจะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นในระดับตำบลเพื่อให้การง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นเรื่องที่ภายในเขาต้องตัดสินใจกันเองเป็นเรื่องที่โรงเรียนต่างๆต้องช่วยกันคิดว่าจะต้องตัดสินใจยังไงพอมีเครือข่ายระดับตำบลแล้วเนี่ยผมว่าเขาจะเริ่มคุยกันแล้วว่าควรจะทำไงเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพก็ต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วถ้าเห็นว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยทำให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น ก็เป็นเรื่องการตัดสินใจภายในเขาเองไม่มีปัญหาอะไรก็เสนอแค่จังหวัดไม่ต้องมาถึงกระทรวงผู้ว่าเป็นประธาน
2: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเชียงใหม่ Education Forum 2026ภายใต้แนวคิด Learning for Life Skill for Future และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ค่ะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายกว่า300คนเข้าร่วมการประชุมค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านซูเปอร์แอป EduPass ที่จะเปิดใช้งานภายในปี2570นี้ครับโดยเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ยั่งยืนการคืนความเป็นเจ้าของให้กับคนในพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายที่สอดรับกับพื้นที่รวมถึงการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อใช้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นนะครับ
2: สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ Education Learning for Life Skill for Future โดยมีการแถลงผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่2568การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรด้านการศึกษาและการจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแน่นอนว่าการเข้าถึงการศึกษาจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำอย่างที่คุณคุปได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะก็น่าติดตามนะคะในส่วนของทั้งผู้ปกครองเองแล้วก็น้องๆที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความพร้อมของการประชุมสภาการเงินโลกของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพขึ้นในเดือนหน้านะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดนะครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับถ้าเรานับห่วงเวลาหลังจากนี้คงเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะคุณบรรลาที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยการประชุม IMF นะครับซึ่งจะเป็นการต้อนรับนักการเงินและผู้นำการเงินทั่วโลกนะครับไทยแล้วตอนนี้ไทยเองก็พร้อมเป็นเจ้าภาพแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้กับการประชุม The IMF World Bank 2026นะครับนับเป็นโอกาสดีคุณผู้ชมครับที่ไทยของเรานั้นจะได้เป็นเจ้าภาพในโอกาสทั้งหมดนี้ที่ในรอบ35ปีที่ผ่านมานะครับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเปรียบเหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะครับซึ่งไทยได้มีโอกาสจัดขึ้นถึง2ครั้งด้วยกันการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ไทยเองนั้นจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของประเทศในด้านการเงินและการคลังพร้อมได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาประเทศให้กับเหล่านานาชาติได้เห็นการเป็นเจ้าภาพกับการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetingsครั้งนี้เป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงถึงความมีประสบการณ์และนโยบายที่ทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกอีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกด้วยนะครับ
0: การจัดประชุมในปี2569นี้ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้ธีม Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันค่ะ
1: ครับซึ่งเราเองก็คาดหวังคุณผู้ชมครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยการหลั่งไหลมาจากทั่วโลกของบรรดาผู้นำด้านการเงินแต่ละประเทศจำเรื่องของภาคการลงทุนอย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นการท่องเที่ยวนี่คือระยะสั้นแต่ระยะยาวคุณผู้ชมครับเป็นการดึงเรื่องของเม็ดเงินจากที่ทั่วโลกให้ความมั่นใจในการบริหารด้านการเงินของไทยเราเองและก็นโยบายต่างๆที่ปลีกย่อยในแต่ละประเทศต่างจากนี้ด้วย
0: และแน่นอนว่าการที่ประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีนั่นก็คือเป็นการยืนยันได้ก้าวหนึ่งแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำด้านการเงินเหมือนกัน
1: ใช่แล้วครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันต่อคุณผู้ชมคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาจำนวน665ราย 1,010 แปลงค่ะที่อาคารหอประชุมโรงเรียนปางมะพ้าพิทยาสันตำบลศพป่องอำเภอตามมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาพื้นที่1เป้าหมายปี2563จำนวน665ราย 1,010 แปลงเป็นประชาชนตำบลนาปู่ป้อมตำบลปางมะพ้าและตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะพ้าโดยมีนายปราโมทแสงนพรัตน์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอำเภอปางมะพ้าหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวอำเภอปางมะพ้าเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: โดยโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายรัฐบาลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะครับมุ่งเน้นความเป็นธรรมให้การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสอย่างทั่วถึงด้วยการจัดที่ดินลักษณะของแปลงรวมนะครับโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือว่าชุมชนทั้งการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้การบริหารจัดการด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศนะครับไปที่ภารกิจของทางมณฑลทหารบกที่37นะครับที่ล่าสุดนี้ได้นำกำลังพลจิตอาสาเทคอนกรีตปรับปรุงถนนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับบ้านห้วยย่าใสอำเภอแม่สวยของจังหวัดเชียงรายครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและราษฎรในพื้นที่จัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนำโดยร้อยโทณัฐพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนร่วมกันเทปูนถนนคอนกรีตทางเข้าโครงการระยะทางประมาณ200เมตรความกว้าง2เมตร50ซมและความหนาอีก4ซมครับ
0: สำหรับเส้นทางนี้ค่ะเป็นเส้นทางสัญจรหลักของทหารครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เดินทางประกอบอาชีพและทำการเกษตรการปรับปรุงเส้นทางในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ ตุในช่วงฤดูฝนอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

0: ชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: ทางนี้เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีกิจกรรมอาหารปลอดภัยซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดมาแล้ว13กลุ่มจาก7อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแม่จันเวียงชัยขุนตาลแม่สายเวียงป่าเป้าดอยหลวงและอำเภอเมืองเชียงรายนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปนั้นสามารถมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า20บูธด้วยกันนะครับ
0: บางร้านเหมือนจะมีไทยช่วยไทยได้นะด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งเดือนกันยายนนี้นะคะไทยช่วยไทยถ้าใครยังไม่หมดก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เลยค่ะ
1: ถึงก็ต้องรอต่อไปว่านโยบายขั้นต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยนะครับไปที่กิจกรรมของคนรุ่นใหม่กันบ้างคุณผู้ชมครับกับเรื่องของการนำเสนอไอเดียพัฒนาสันป่าคอยวัดเกตของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งแนวคิดนี้ต้องการให้เกิดขึ้นสู่ย่านต้นแบบดิจิทัลโนแมดภายใต้กิจกรรม Pitching Idea เชียงใหม่นะครับที่อาคารอนุสารตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดกิจกรรมพิชชิ่งนำเสนอไอเดียเพื่อการพัฒนาย่านต้นแบบหรือว่าดิจิทัลโนแมดสันป่าคอยวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมเสนอแนวคิดสร้างสรรค์แนวทางในการพัฒนาย่านให้สามารถรองรับกลุ่มดิจิทัลโนแมดควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการโดยนายพจนาศรีศิลปนันท์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เปิดกิจกรรมและร่วมเสวนาส่งเสริมแนวคิดคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาเมืองมีนักศึกษาจาก5มหาวิทยาลัยนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์นและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยแต่ละทีมครับได้นำเสนอแนวคิดและมุมมองในการพัฒนาสันป่าคอยวัดเกตให้เป็นย่านที่เอื้อต่อการทำงานการใช้ชีวิตการเรียนรู้และการเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับ
0: ผลการประกวดค่ะรางวัลชนะเลิศทีม Local Link จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะทีม BA Morfa จากมหาวิทยาลัย Far Easternรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมลิงเกอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ทีมสันป่าคอย Creative Sense มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะ
1: ผลจากกิจกรรมพิชชิ่งจะเป็นอีกหนึ่งฐานความคิดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการต่อยอดแนวทางการพัฒนาสันป่าคอยวัดเกตสู่ย่านต้นแบบดิจิทัลโนแมดและพื้นที่การเรียนรู้ระดับย่านเพื่อสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่สามารถเชื่อมโยงคนพื้นที่การเรียนรู้พร้อมกับชุมชนแล้วก็เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการตีความของน้องๆเนี่ยเขาว่าพิชชิ่งตรงนี้ก็คือเรื่องของการนำเสนอไอเดียเพราะว่าย่านตรงนี้เป็นย่านที่ถือว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของพื้นที่แลนด์สเคปนะครับแล้วก็ปลอดความเป็นมาต่างๆถ้าเราการตีความของเด็กกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนเนี่ยสามารถทำได้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการอยู่อาศัยไม่ต้องไปไหนไกลแล้วคราวนี้
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยย่านสันป่าคอยวัดเกตก็ถือว่าเป็นอีกย่านนึงที่กำลังจะฮิตแล้วในตอนนี้เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนก็เริ่มมารีวิวแถวๆนั้นแล้วแล้วก็แน่นอนว่าย่านชุมชนสันป่าคอยวัดเกตเนี่ยเป็นย่านที่ยังคงมีความคลาสสิกมีความโบราณอยู่แต่ก็รวบรวมไปด้วยความทันสมัยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วก็หากคุณผู้ชมถ้ายังนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงก็สามารถมาเที่ยวเชียงใหม่ได้พวกเรายินดีต้อนรับค่ะ
1: ผลงานของน้องๆต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูอาสาสมัครนำเที่ยวผู้สูงอายุกันค่ะ
1: สักครู่ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการกันนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ TDP Youth Football Development จับมือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand G Diploma G License ที่จังหวัดลำปางค่ะนายวิเชียรวงศ์วันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตลำปางเยี่ยมชมการจัดกิจ

0: จกรรมให้กับเด็กเล็กในโครงการอบรมหลักสูตรโค้ชระดับ G license G diploma ณสนามหญ้าเทียมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางโดยมีเด็กในพื้นที่ค่ะให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คน
1: ทั้งนี้ TDP Youth Football Developmentจับมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand G Diploma G License ณสถานที่อบรม10จังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่14ถึง19กันยายน2569นี้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับทั้งเป็นหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับพื้นฐานหรือว่า Grassrootsของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกสำหรับผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่เส้นทางโค้ชฟุตบอลอาชีพหรือว่าครูผู้ฝึกสอนเยาวชนมุ่งเน้นการสอนฟุตบอลรากหญ้าสำหรับเยาวชนช่วงอายุ 6-12 ปีครับเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการต่อยอดเข้าอบรมระดับเอเชียอย่าง AFC Diploma ครับ
0: โดยมีระยะเวลาอบรมค่ะ6วันประมาณ 30-40 ชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินับเป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆค่ะที่เดินหน้าส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาแห่งชาติไทยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราพยายามที่จะรณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุคราวนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเรามีละแต่เรื่องของผู้นำนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีการอบรมเพราะมีเรื่องของรายละเอียดที่มีความสำคัญนะครับเรื่องนี้เองคุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านได้อบรมอาสาสมัครนำเที่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวนะครับที่โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับนางสาวรัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นอาสาสมัครนำเที่ยวของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นครับครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมกว่า100คนนะครับประกอบด้วยผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุจากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะการต้อนรับช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวครับ
0: จังหวัดน่านค่ะมีทุนด้านธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นขณะที่ผู้สูงอายุค่ะมีความรู้และประสบการณ์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนสู่นักท่องเที่ยวการส่งเสริมให้เข้ามามีบทบาทเป็นอาสาสมัครนำเที่ยวค่ะจึงเป็นการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์พร้อมสร้างคุณค่าแก่แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการนำเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สร้างรายได้และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านค่ะ
1: ครับ
0: แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดน่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่อย่างถ้ำหลวงเชียงดาวเองคุณผู้ชมคะจะบอกว่าไกด์นำเที่ยวก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนด้วยรายได้ต่างๆที่เราให้อย่างถ้ำหลวงเชียงดาวเนี่ยจะมีค่าบริการพานำเที่ยวภายในถ้ำซ
1: ึ่
0: งจะมีโซนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปด้วยตัวเองได้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้า คุณป้าไกด์เรียกว่าคุณป้าไกด์เนี่ยเขาก็จะนำเขาให้เรียกว่าป้าไกด์นะเขาก็คือเขาจะพาเรานำเที่ยวไปโดยใช้ตะเกียงของเขานี่แหละซึ่งค่าบริการเนี่ยก็คือจะเป็นค่าบำรุงวัดแล้วก็ทิปที่เราให้เนี่ยทางป้าเนี่ยเขาก็จะได้ไปด้วยถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีแค่ในพื้นที่จังหวัดน่านหรือว่าในพื้นที่ถ้ำหลวงเชียงดาวเท่านั้นคิดว่าหลากหลายพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนเนี่ยแน่นอนว่าก็น่าจะมีเหมือนกันในส่วนของการใช้ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่เหงาเนาะ
1: ค
0: นแก่ติดบ้านนะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มีงานมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยควรได้รับการผลักดันในทุกภูมิภาคเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าให้พูดก็คือประเทศไทยสามารถตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: สังคมผู้สูงอาย
0: ุสังคมผู้สูงอายุละใช
1: ่
0: เพราะว่าเพราะอัตราการเกิดน้อยลงแล้วก็พูดง่ายคือผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้นนะด้วยนวัตกรรมต่างๆนะคุณผู้ชม
1: แล้วก็เชื่อมั่นว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยคุณผู้ชมครับถือว่าจะเป็นโรลโมเดลที่สำคัญเพราะว่าเขาจริงแล้วหลายจังหวัดของภาคเหนือน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่น่านเนี่ยถ้าเราไปดูภาพย้อนหลังก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเรื่องของความพร้อมเพราะว่านักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับการทั้งรองรับเรื่องของผู้สูงอายุเองผู้พิการหรือกลุ่มเปราะบางทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีความพยายามที่จะสร้างบ้านหรือสร้างเมืองสร้างความพร้อมและอุปกรณ์ในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ครบทุกกลุ่มจริงทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติแล้วก็มีความคาดหวังนะว่าเรื่องของการนำเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุมีความสนุกและความสะดวกมากขึ้นในการท่องเที่ยวเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างไรนี่ถ้าไปดูกลุ่มทัวร์ตอนนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะฮะ
0: ใช่
1: กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นในแต่ละปีไม่ใช่แค่ของคนไทยด้วยต่างประเทศก็มีนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าที่เมืองน่านเนี่ยจะอีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมครับที่เราจะได้เห็นความพร้อมหลังจากที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไปแล้วด้วยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดคุณผู้ชมครับกับข่าวภาคเหนือของเราในวันนี้นะครับทางภาคเหนือตำบลของศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้คงต้องส่งต่อไปที่ศูนย์ข่าวพิษณุโลกนะครับวันนี้อยู่กับคุณชัดลำพลสุนสุขวิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณคุปคุณวรลักษณ์ครับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้นะครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจะพาไปชมบรรยากาศนะครับในช่วงเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานประจำปี2569ครับ
0: ค่ะส่งต่อคุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามข่าวภาคเหนือนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนครับผมชลพลสดที่ครับ
3: และดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
2: ครับของผมครับคุณสุวิมลครับจะพาไปชมบรรยากาศนะงานลังศาสตร์ลองกองหวานประจำปี2569นะครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์
3: ค่ะของดิฉันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆของน้องๆนักเรียนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะพาเด็กๆนะคะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กๆค่ะ
2: ครับก็เรียกว่าตื่นเต้นแทนเด็กๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับเด็กๆนะครับ
3: ค
2: ุณผู้ชมครับก่อนอื่นครับต้องบอกว่าตอนนี้เองนะครับเป็นการนับถอยหลังนะครับเหลือเวลาอีก23วันนะครับประเทศไทยกำลังจะนับถอยหลังนะครับสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMFนะครับ World Bank Group ประจำปี2569นะครับหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การประชุมครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งสำคัญนะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนะครับในรอบ35ปีจะถือว่าเป็นเวทีนะครับที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับมาร่วมหารือนะครับถึงแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับยังถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมกันนะครับในการและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับในด้านของความพร้อมความอบอุ่นแล้วก็มิตรไมตรีโดยขณะนี้นะครับจากวันนี้เองนะครับ20กันยายน2569นะครับก็เหลือเวลาอีก23วันก่อนที่การประชุมครั้งนี้สำคัญจะเริ่มขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพลังงานกันบ้านก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้พลิกโฉมพลังงานไทยส่งเสริมคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองนะครับขายส่วนเกินคืนภาครัฐลดค่าไฟสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะครับโดยการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยส่งเสริมให้ประชาชนนะครับติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าส่วนเกินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเน็ตบิลลิ่งนะครับในอัตรา 2.2 บาทต่อหน่วยขยายกำลังผลิตโซลาร์รูฟท็อปนะครับสำหรับประชาชนเป็น 10,000 เมกะวัตต์นะครับหรือประมาณ1ล้านครัวเรือนและขยายสัญญารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีโดยรัฐบาลครับเตรียมสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะครับในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 50,000 บาทจากวงเงินนะครับประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือนะครับก็สามารถผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินซึ่งรายได้จากการขายไฟแล้วก็การลดค่าไฟนะครับจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนพร้อมทั้งนะครับในการปรับขั้นตอนการขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้นนะครับผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้มงวดนะครับในด้านมาตรฐานอุปกรณ์และการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยขับเคลื่อนนะครับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่ภายใต้แนวคิดสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดครับ
3: ค่ะโดยตั้งเป้านะคะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจาก 20% เป็น 50% ภายใน10ปีและไม่น้อยกว่า 65% ใน25ปีรองรับเทคโนโลยีพลังงานใหม่นะคะโดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะเดินหน้ามาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยเริ่มต้นในรอบปีเดือนกันยายน2569เป็นต้นไป ดยคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับความสำเร็จนะคะในการจัดงานแก๊ส

0: เอก2026ประเทศไทยนะคะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 60,000 คนเกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1.33 ล้านล้านบาทพร้อมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับนานาประเทศนะคะตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางพลังงานและการลงทุนด้านพลังงานสะอาดในภูมิภาคค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงนะครับในด้านพลังงานนะครับให้กับภาคครัวเรือนนะครับต้องบอกว่าเป็นการช่วยนะครับในการสนับสนุนเนี่ย1ล้านครัวเรือนนะครับโดยรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเตรียมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเนี่ยติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับจากค่าในการติดตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 130,000 นะครับถึง 150,000 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนนะครับ1ใน3ของราคากันเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะไปกันต่อในเรื่องของสคบนะคะไก่เกียร์ช่วยผู้บริโภคหลังรถไฟฟ้านะคะใช้งานเพียง2วันเกิดปัญหาล้อแม็กแตกบริษัทที่เกี่ยวข้องนะคะ3แห่งตกลงเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ร้องนะคะยอมรับข้อตกลงและยุติเรื่องร้องทุกข์ค่ะค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อรถไฟฟ้าและเกิดปัญหาล้อแม็กด้านหน้าซ้ายแตกนะคะหลังรับรถมาใช้งานเพียง2วันส่งผลให้ลมยางรั่วและรถได้รับความเสียหายโดยสคบนะคะเชิญผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้จำหน่ายเข้าเจรจาไก่เกี่ยร่วมกับผู้ร้องจนได้ข้อยุตินะคะผลการไก่เกี่ยบริษัททั้ง3นะคะตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและชุดคาลิเปอร์เบรกพร้อมตรวจสอบสภาพรถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยอมรับข้อตกลงพร้อมยุติเรื่องร้องทุกข์ค่ะ
1: ครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับทางสคบได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณานะครับของคณะอนุกรรมการไก่เกียร์เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3นะครับในด้านฉลากเพื่อให้ทุกฝ่ายนะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงรับทราบสิทธิ์นะครับแล้วก็ข้อกฎหมายร่วมเจรจาหาแนวทางในการแก้ไขนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศนะครับก็ได้กำชับให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับติดตามให้บริษัททั้ง3ดำเนินการครับตามข้อตกลงทั้งการเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็การตรวจสอบสภาพรถจนแล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะครับในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญนะครับจะพาไปที่เขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขื่อนภูมิพลถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับการเก็บน้ำข้ามปีเพื่อบริหารความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจึงจำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายงานครับ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไป

0: คราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
1: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูคณะสื่อมวลชนไทยเยี่ยมชมสมาคมการต่างประเทศสาธารณะเซี่ยงไฮ้ประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างคณะสื่อมวลชนจากภาคเหนือของไทยค่ะเมื่อวันที่8กันยายน2569นะคะคณะสื่อมวลชนจากภาคเหนือของไทยได้เดินทางเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาคมการต่างประเทศสาธารณะเซี่ยงไฮ้ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณะประชาชนจีนจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณะประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนไทยและจีนจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนณ นครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569โดยโครงการดังกล่าวนะคะมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3หัวหน้าคณะและนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยงานสำนักงานขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4รองหัวหน้าคณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมค่ะ
3: สมาคมการต่างประเทศสาธารณะเซี่ยงไฮ้นะครับตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมคริสต์ศักราช2011นะครับในฐานะองค์กรทางสังคมไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นสมาคมด้านการต่างประเทศสาธารณะนะครับระดับท้องถิ่นแห่งแรกของจีนโดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งนะครับ233รายจากผู้เชี่ยวชาญบุคคลที่มีชื่อเสียงหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการต่างประเทศสาธารณะของนครเซี่ยงไฮ้สมาคมเองนะครับมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนทั่วโลกนะครับรวมถึงในการเผยแพร่เรื่องราวของจีนนะครับแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติผ่านการจัดฟอรัมการปาฐกถาการสัมมนากิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับได้รับการต้อนรับจากคุณซูหวยมินนะครับรองนายกสมาคมนะครับอดีตกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่คุณมินซิลินนะครับรองนายกสมาคมคุณซางยิงนะครับรองเลขาธิการสมาคมคุณเฉินหุยนะครับรองเลขาธิการสมาคมเจ้าหน้าที่ของสมาคมนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญนะครับที่คณะสื่อมวลชนของไทยจะได้เปิดมุมมองและเรียนรู้แนวทางการสื่อสารในบริบทระหว่างประเทศโดยเฉพาะบทบาทการต่างประเทศสาธารณะและการใช้เครื่องมือนะครับในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและประเทศต่างๆด้วยครับไปดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI กันบ้างนะครับต้องบอกว่าทางสมาคมคน

0: บอดแห่งประเทศไทยนะครับได้วางแผนการตลาดเชิงรุกผู้ประกอบการตาบอดด้วย AI ครับที่ห้องประชุมโรงแรมเมฟลาเวอร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับนางสาวสรินทร์รัตน์เกิดสกุลลุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการวางแผนการตลาดเชิงรุกสำหรับผู้ประกอบการตาบอดนะครับในยุคดิจิทัลรุ่นที่3ภาคเหนือโดยมีนายเอกกมลแพทยานันท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายชัดชัยวิจิตรจัญญาประธานคณะอนุกรรมการวิสาหกิจและโครงการจัดหารายได้เข้าสู่องค์กรพร้อมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับครับ
1: การอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี AI เช่น Gemini และ ChatGPT สำหรับการวางแผนการตลาดการบริหารงานขายและการเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายในตลาดดิจิทัลรวมถึงรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับคนตาบอดนางสมคิดช้างเจริญสมาชิกกลุ่มพลาสติกจากสารกระเป๋าตำบลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกล่าวว่าความรู้จากการอบรมนะคะจะนำไปใช้ด้านการตลาดและการออกแบบโดยใช้คำสั่งเสียงผ่าน AI เพื่อออกแบบกระเป๋าฉลากสินค้าและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกา48นาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับเดี๋ยวจะให้คุณสุวิมลนะครับพาไปดูพิธีอัญเชิญพระแม่สรสวตีกันบ้างครับ
1: ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจัดพิธีอัญเชิญพระแม่สรสวตีประดิษฐานณเทวาลัยเชื่อมศรัทธาปัญญาฉลอง36ปีคณะมนุษยศาสตร์ค่ะเมื่อวันที่18กันยายน2569คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีอัญเชิญและประดิษฐานองค์พระแม่สรสวตีเทวีแห่งปัญญาความรู้ศิลปวิทยาและสรรพศาสตร์ณอาคาร4คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ออนอุษาสุวรรณประเทศคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณาจารย์บุคลากรศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีค่ะภายในงานนะคะมีพิธีอัญเชิญพระแม่สรสวตีประดิษฐานณเทวาลัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาคณะผู้ประกอบพิธีนะคะประโคมสังบรรเดาะและคล้องชัยวงดนตรีปี่พาทย์ภาควิชาดนตรีบรรเลงเพลงมหาเลิกมหาชัยและการแสดงลำบวงสรวงโดยภาควิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งล้วนเป็นการแสดงพลังและความสามารถของแต่ละภาควิชาที่มารวมกันในพิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับซึ่งการจัดพิธีประดิษฐานนะครับองค์พระแม่สรสวตีนะครับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับในมิติของศาสนาความเชื่อศิลปะและวัฒนธรรมนะครับตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่แห่งศรัทธาและการเรียนรู้นะครับที่หลอมรวมทุกศาสตร์ภายในคณะมนุษยศาสตร์นะครับให้เป็นหนึ่งเดียวโดยองค์พระแม่สรสวตีครับจะได้รับการประดิษฐานนะครับณเทวาลัยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาสะท้อนอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์นะครับและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและแรงบันดาลใจด้านการศึกษาสืบไปด้วยครับ

0: ก็ในโอกาส36ปีนะคะของการวาระครบรอบนะคะของคณะมนุษยศาสตร์นะคะซึ่งก็พร้อมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะเราก็ได้จัดพิธีนะคะประดิษฐานนะคะพระแม่สรสวตีนะคะณเทวาลัยนะคะบริเวณหน้าอาคาร4ของคณะมนุษยศาสตร์นะคะหรือว่าที่ชาวมนุษยศาสตร์นะคะรู้จักกันดีว่าเป็นบริเวณป่าเวทมนต์นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยพระแม่สรสวตีเนี่ยนะคะได้ดำเนินการจัดสร้างในวาระครบรอบ35ปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ก็ใช้เวลานะคะในการสร้างเทวาลัยเพื่อประดิษฐานเนี่ยเป็นเวลา1ปีนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็เป็นวาระที่ครบรอบนะคะวาระอันเป็นมงคลนะคะก็ได้โอกาสที่จะอัญเชิญพระแม่นะคะขึ้นประทับนะคะณเทวาลัยค่ะการที่เราสร้างพระแม่สรสวตีขึ้นมาเนี่ยก็จะเพื่อให้ท่านเนี่ยนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะของชาวคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยอีกทั้งนะคะยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะนะคะในการที่จะพัฒนาคณะให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนสำหรับทุกคน
1: ครับมาที่เรื่องการศึกษากันบ้างนะครับจะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยในการมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาในครั้งนี้นะครับมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนในระดับชั้นอาชีวศึกษาจำนวน80ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับเพื่อให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารนะครับจึงได้จัดทำโครงการกาชาดมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษา
2: ทั้งนี้นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนะคะที่มีฐานะยากไร้มีความประพฤติดีและตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ยากจนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะต่อไปนะคะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆของนักศึกษาของนักเรียนนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรมทัศนศึกษาของน้องๆโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะที่พากันขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกเรียนรู้การเดินทางจริงพร้อมชมวิวและวิถีชีวิตสองข้างทางท่ามกลางความสุขสนานและรอยยิ้มสองข้างทางค่ะที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางนฤมลฮามิดอนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการสมาคมครูประจำชั้นและผู้ปกครองนำนักเรียนชั้นอนุบาลห้อง K3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิษณุโลกหนองตมไปกลับค่ะ
1: ครับซึ่งบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความสุขโดยบางคนนะครับได้สัมผัสการนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกเมื่อรถไฟออกเดินทางนะครับเด็กๆก็ต่างส่งเสียงเฮนะครับแล้วก็ตบมือด้วยความดีใจพร้อมให้ความสนใจนะครับในการชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็การเรียนรู้ขั้นตอนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจริงๆนะครับโดยมีคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งนางนนุมลฮามิดอนนะครับก็กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตแล้วก็สร้างประสบการณ์ตรงนะครับให้กับเด็กๆนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้รถไฟเนี่ยเป็นยานพาหนะนะครับในการช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศการเดินทางทางรางพร้อมกับฝึกวินัยนะครับการสังเกตการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมซึ่งตลอดการเดินทางนะครับก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยเด็กๆ ก็ได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ความประทับใจ

0: จากการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกันด้วยครับปิดท้ายครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้ประกอบพิธีบวงสรวงพญาพิชัยดาบหักนะครับเป็นการเสริมสิริมงคลนะครับก่อนเปิดงานนะครับในเรื่องของงานเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานปี2569ที่บริเวณอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพญาพิชัยดาบหักเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานเทศกาลลองกองหวานและของดีเมืองอุตรดิตถ์นะครับประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซึ่งพิธีนะครับได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของพญาพิชัยดาบหักวีรบุรุษนะครับผู้กล้าแห่งเมืองพิชัยรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดงานเทศกาลลองกองหวานซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในการส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะนะครับลังศาสตร์ลองกองซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะการจัดงานนะคะยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดโดยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะกำหนดจัดงานเทศกาลลองกองหวานและของดีเมืองอุตรดิตถ์ประจำปี2569ระหว่างวันที่18ถึง27กันยายน2569การจัดงานดังกล่าวนะคะมุ่งส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและของดีของจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ครับก็ยังเหลืออีกหลายวันนะครับจัดถึงตั้งแต่นะครับวันที่18ถึง27กันยายน2569นะครับใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับข่าวภาคเหนือเราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

านีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปป้ากันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินทางเอ็นวีทีภาคเหนือช่องสิบเอ็ดแห่งนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับพระอาจารย์ครับช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องของการดูแลธรรมชาติร่วมกับชุมชนที่มาที่ไปของวัดผาลาดนี่เป็นจะไรของครับพระอาจารย์ครับ
1: วัดผาลาดเนี่ยเนาะถ้าถามเอาที่มาที่ไปนี่จะหนังเรื่องยาวไปหา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเต้าที่โฮเนี่ยวัดเคยเป็นที่อยู่ของฤาษีคือท่านสุเทพฤาษีเนาะประกอบเป็นที่มาปฏิบัติธรรมของเจ้าบ้านพ่องทุกเจ้าพ่องมาตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วเพราะท่านสุเทพฤาษีนี่สมัยฮาริพุนชัยเนาะ
0: พันสามร้อยปี
1: ใช่แล้วก็มาเป็นวัดในสมัยราชวงศ์เมงลายประมาณ653ปีแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาเป็นวัดที่ตั้งหลักจะเอาเป็นเหมือนกับสวนโมกพลารามเมื่อประมาณปี2524แล้วก็เริ่มมีการวางแนวทางพัฒนาวัดคู่กันกับวัดอุโมงค์พ่อหลวงพ่อวัดอดีตเจ้าวาดเนี่ยกับหลวงพ่อวัดอุโมงค์ท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็เคยไปอยู่ที่วัดสวนโมกก็เลยเอาแนวทางนั้นมาพัฒนาแล้วก็รักษาป่ารักษาต้นน้ำอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็มาถึงยุคของพระอาจารย์ปี2542แล้วก็มาเริ่มหาแนวทางในการพัฒนาวัดก็ได้รับความคิดจากหลวงพ่อที่ท่านเคยปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าวัดผาลาดมันเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมถ้าจะพัฒนาก็ควรเอาวัดกลับไปเป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมือนสมัยโบราณก็พระอาจารย์ก็เอาแนวคิดนี้ไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสถาปนิกเป็นไงเพราะพระอาจารย์อยากได้มาสเตอร์แผนในการทำงานท่านก็บอกว่าวัดผาลาดเนี่ยถ้ามันจะพัฒนาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันควรมีแนวทางในการวางมาสเตอร์แผนแนวทางในการดำเนินการ4คำ
0: คบ
1: แบบล้านนาน
0: ะ
1: สะอาดสง่าสงบเรียบง่ายแล้วก็อันนี้กับมาสเตอร์แพลนก็วางแนวทางแบบนี้การปฏิบัติงานของวัดก็เป็นแบบนี้แล้วก็วิถีการประเพณีวัฒนธรรมอะไรของวัดก็ตามเนี่ยต้องเน้นที่สะอาดสะอาดตาเนาะสง่างามก็คืออย่ารบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดถึงโบราณสถานจนเกินงามเกินพอดีต้องฮึบเปิ้ลเนี่ยสง่างามอยู่เสมอเมื่ออยู่กับเราเหมือนเจดีย์อยู่กลางบ้านเนาะโยมนักกรลองเหลียวไปทางหลังนะจะเห็นว่าเจดีย์กับวิหารเนี่ยแม้ว่าจะหลังไม่ใหญ่และดูเก่าแก่เนาะแต่เปิ้ลเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่ที่อยู่กลางบ้านเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยท่านสำคัญที่สุดแล้วก็มีต้นไม้เป็นปู่ย่าตายายเพราะนั้นปู่ย่าตายายกับพ่อแม่เนี่ยเมื่อเราอยู่ในบ้านเราต้องไม่มีใครสำคัญกว่าท่านดังนั้นก็พ่อกับแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยต้องสง่างามที่สุดในวัดนี้นะแล้วก็สงบเงียบต้องไม่เปิดดนตรีต้องไม่เปิดธรรมะตลอดเวลาหรือมีเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมนั่นร่วมนี้ห้ามเด็ดขาดแล้วก็สุดท้ายก็คือเรียบง่ายวิถีของล้านนาคือธรรมดาและเรียบง่ายไม่มีอะไรอย่างที่มันซับซ้อนหรือต้องว่ายิ่งธรรมดายิ่งเรียบง่ายอันนั้นหมายถึงวิถีแบบพุทธและล้านนาข้าวัดก็เลยรำลึกถึงแนวทางที่เคยอยู่เคยเป็นแล้วก็วันนี้แนวทางของเราก็คืออยากให้วัดกลับไปเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติธรรมที่อยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลางดอยสุเทพเหมือนสมัยโบราณ
0: อยากจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาแอลหรือว่ามาเยี่ยมชมวัดเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติความสงบความเรียบง่ายของวัดรวมถึงสถาปัตยกรรมที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นล้านนาแต่เลยนะครับครับ
1: ได้อาจารย์อดุลเหรัญญะที่เป็นอยู่ที่เวียงกุมการเป็นคนที่ชอบงานแบบล้านนาแล้วก็ทีนี้เพิ่นชอบวัดแบบญี่ปุ่นก็เลยเอาล้านนากับญี่ปุ่นผสมกันน้อยนะแล้วก็มีความเป็นล้านนาแต่มีกลิ่นอายแบบเซนแบบญี่ปุ่นอยู่น้อยนึงก
0: ็
1: คือตรงความธรรมดาและเรียบง่ายซึ่งพระยงกรดูเสาเนี่ยเสาของวัดเนี่ยมันเป็นใจคำว่าเสาทุกต้นเหมือนคนมาวัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องบังคับว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนี้นะคุณต้องแต่งชุดแบบนี้นะ ทำผมแบบนี้นะถืออุปกรณ์แบบนี้คือถ้าอย่างอีปุ๊บเนี่ยเสาทุกต้นจะเหมือนกันเนาะแต่เสาที่นี่เพิ่มว่าเสาแต่ละต้นมีที่มาต่างกันแล้วก็ผ่านประสบการณ์การแบกรับภาระในการดูแลบ้านในการดูแลลูกหลานต่างกันเพราะนั้นร่องรอยของเสาเนี่ยมันคือร่องรอยของการเคยแบกรับภาระมาแม้แต่เสาบางต้นเคยแบกรับภาระแต่นอนอยู่แล้วปวกหินแต่เมื่อเขายังแข็งแรงสามารถมาปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในวัดได้ก็มาเพราะนั้นวัดจะต้องไม่แสดงท่าทีในการปฏิเสธเสาที่เขาไม่สมบูรณ์มันเหมือนกับเราสร้างวัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกปฏิเสธว่าคุณแต่งตัวแบบนี้เนาะคุณจะต้องมาปฏิบัติแบบนี้อยู่ในกิริยาแบบนี้เนี่ยอันนี้ปัจจัยดังนั้นเพิ่งเลยว่าถ้าเราสร้างวัดแล้วเนี่ยวัดจะต้องเป็นพื้นที่ที่ให้คนมาปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่การฝึกปฏิบัติธรรม
0: เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวคนส่วนใหญ่จะคิดว่าปฏิบัติธรรมจะต้องมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์
1: แต่ไม่ได้สถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนพระธุดงเข้าป่า
0: ครับ
1: พอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยในนั้นไม่มีอาจารย์ในนั้นไม่มีหลักสูตรในนั้นไม่มีคนสอนและในนั้นไม่มีคนสอบเพราะฉะนั้นพอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยป่าจะเป็นคนสอนธรรมะถ้าอาจารย์เคยถามหลวงพ่อที่ท่านให้คำแนะนำนะว่าหลวงพ่อครับแล้วเราบอกว่าให้คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเฮาเนาะแล้วใครจะสอนก็แบบเชื่อเต้อว่าต้นไม้กับสายน้ำอ่ะสอนธรรมะได้ดีกว่าคน
0: คือได้อยู่กับตัวเก่า
1: ใช่
0: คืออยู่กับธรรมชาติก็คือธรรมะแต่เลย
1: ละอ่อนมาเพิ่นกับต้อนรับละอ่อนได
0: ้
1: คนแก่มาเพิ่นกับต้อนรับคนแก่ได้เฮามานั่งอู้กัน2คนเพิ่นกับต้อนรับเฮาได
0: ้ครับ
1: เมื่อที่เพิ่นสามารถที่จะต้อนรับทุกคนได้อย่างทัดเทียมและเท่าเทียม
0: ครับเป็นแฮมเรื่องนึงที่แบบได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่ามีความสุขดีครับในเรื่องของธรรมชาติแบบนี้นะครับพระอาจารย์ครับแล้วบัดเดียวนี้ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกับคนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนาะบ้านเฮาก็จะเป็นการเผาธรรมชาติของคนที่วิถีชีวิตอะครับป่าไม้ในช่วงไฟป่าแบบนี้ครับวัดก็มีบทบาทเหมือนกันเห็นว่าวัดผาลาดก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างที่ส่งเสริมเพื่อชุมชนรักและก็ห่วงแหนธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ
1: พระอาจารย์เคยกูอยู่กับคืออันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากตอนที่เฮาจะเริ่มพัฒนาวัด
0: ครับ
1: อาจารย์นครพงน้อยคือกลุ่มสถาปนิกนะอาจารย์นครอาจารย์วิลักษ์อาจารย์อดุลอาจารย์อู๊ดลิปิกรเพื่อนกันจะบอกพระอาจารย์ต้องทำความรู้จักวัดตัวเก่าให้ดีก่อนแล้วพระอาจารย์ถึงจะพัฒนาวัดได้ถ้าเฮาบ่รู้จักวัดเฮาเนี่ยเฮาก็จะพาเพื่อนไปทางหน้าโดยที่เฮาบ่รู้ที่มาที่ไปของเพื่อนเนาะมันก็ลำบากพระอาจารย์ก็เลยต้องกลับไปศึกษาเรื่องราวต่างๆจนทำให้รู้ว่าวัดผาลาดก็ดีดอยสุเทพก็ดีเนี่ยมันคือแก้วมณีที่งดงามของแผ่นดินคือดอยสุเทพเนี่ยมันถูกเลือกตั้งแต่สมัยรั้วในการเป็นที่อยู่และเมืองเนาะมันมีเมืองเจ็ดลิน

0: สวนดอกมันมีเมืองลพบุรีเนาะ
1: ครับ
0: และกลับมาเป็นเมืองสมัยพระเจ้ากวิละแถมมาเป็นเมืองในยุค ของปัจจุบันแถมก็บ่ทิ้งเมืองเหล่านี้ไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเพราะคำวันหนึ่งเนาะวันที่700ปีมีการประกวดว่าคำขวัญของแต่ละจังหวัดคืออะไรเขาก็บอกดอยสุเทพเป็นสีและในยุคนั้นเราคิดว่าดอยสุเทพเป็นสีคือพระธาตุแต่พอพระอาจารย์มาอยู่ได้คุยกับครูบาอาจารย์เพิ่งก็บอกไม่ใช่นะพระธาตุเลือกมาอยู่กับดอยนะฤาษีเลือกมาอยู่กับดอยแล้วก็คนมาปฏิบัติธรรมก็เลือกมาอยู่กับดอยถามว่าเลือกมาเพราะอย่างเพราะที่นี่มีน้ำมีป่าที่อุดมสมบูรณ์วันใดที่เรามีพระธาตุยิ่งใหญ่วันใดที่เรามีสิ่งก่อสร้างเรียกว่าพระราชนะแปลงสิ่งก่อสร้างงามแต่วันนั้นกลับกลายเป็นว่าวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติเฮาเผาเฮาทำลายป่าไม้จนกระทั่งว่าน้ำหายไปต้นไม้หายไปกลายเป็นภูเขาหัวโล้นยมคิดว่าดอยสุเทพยังจะคงเป็น
1: มันมีสง่าราศีแล้วครับ
0: ดอยสุเทพเป็นสีนี่มันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเฮาพอมาที่ดอยมันก็จะแห้งแล้งเนาะ
1: คร
0: ับ ช่วงนี้แห้งแล้งแต่พอเฮาพอมาที่ดอยมันก็ชุ่มใจอยู่นะมีสีเขียวมีต้นไม้มีอย่างอยู่เพราะฉะนั้นพระจังก็เลยคิดว่าเมื่อวัดเราอยู่กลางดอยเราควรเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทำให้คนได้รู้ว่าการฮักดอยสุเทพที่ถูกต้องคือรักความเป็นเขา อย่าเปลี่ยนแปลงเขา
1: คร
0: ับ นะเราก็ชวนชาวบ้านในการช่วยกันดูแลรักษาป่าในวิถีที่เปิ้นอยู่ในวิถีที่เปิ้นเป็นแล้วก็อันใดที่ชาวบ้านเปิ้นอยู่แล้วก็เปิ้นมีแล้วก็เปิ้นช่วยดูแลเนาะอย่างชาวบ้านทำฝายชาวบ้านช่วยกันทำแนวกันไฟชาวบ้านช่วยกันป้องกันไฟป่าเนี่ยพระอาจารย์ก็จะถามชาวบ้านเหล่านี้ว่าที่ผ่านมาทำงานเป็นอย่างไรพ้องแล้วก็ขาดเหลืออะไรต้องการให้เราทำอะไรบ้างพระอาจารย์ก็ทำตัวเองเนาะกับวัดผาลาดเนี่ยให้เหมือนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมฮือโยมมีความรู้สึกว่าพวกเราหายใจได้อย่างสะดวกเพราะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหลายๆกลุ่มเป็นแนวหน้าป้องกันไฟเหมือนไปลบเลยอ่ะยังตอนนี้เน
1: า
0: ะมูเฮากำลังซ่อหาแมสป้องกันเนาะแต่มีชาวบ้านหนึ่งกลุ่มหนึ่งกำลังเตรียมเครื่องมือเครื่องมือในการว่าเกิดควันเกิดไฟที่ไหนเ
1: รา
0: ต้องบุกไปทันทีนี่คือแนวหน้าของเฮาที่เฮาไปได้หันนั่นพระจังก็เลยว่าเมื่อเฮาได้อยู่กับชาวบ้านเนี่ยเฮาจะต้องทำให้วัดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมให้โยมที่มาทำบุญกับเราได้รู้ว่าในช่วงฤดูกาลเนี่ยเฮาที่ผ่านมานะพระอาจารย์ก็เอาวันประเพณีส่งน้ำพระธาตุเดือน5ของวัดเนี่ยซึ่งเป็นรอยต่อของช่วงหนาวกับฤดูแล้ง
1: ครับ
0: เป็นช่วงที่เอาปัจจัยที่โยมมาทำบุญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกับชาวบ้านปีที่แล้วซื้ออุปกรณ์ปีนี้เอาไปเป็นค่าน้ำมันค่าอาหารเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่เพิ่นช่วยกันดูแลป่าแล้วก็ที่ทำแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือเมื่อก่อนไฟไหม้ที่บ้านโป่งไฟไหม้ที่ปงแยงไฟไหม้ที่ดอนแก้วหลังสารกลางนี่เนาะมันคือที่ไผ่ที่มันนะชาวบ้านแถบนั้นใครมีหน้าที่ก็ขึ้นไปดับไฟของไผ่ของมันมาเกี่ยวข้องกันแต่ปีที่แล้วพระอาจารย์ได้เอาวัดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโดยให้ชาวบ้านสุเทพหรือหน่วยงานในดอยสุเทพเนี่ยประสานกับอุทยานลองดูว่ารอบดอยสุเทพเนี่ยมีกี่หน่วยงานมีแก่ชุมชนมีกี่ชุมชนนะที่มีจิตอาสาในการป้องกันไฟเอาท่านเหล่านี้มาเป็นหมู่เดียวกันมาเป็นหมู่เฮาเพราะดอยสุเทพ
1: รวมน้ำใจกัน
0: อาจารย์เรียกว่าในคำสอนในพุทธศาสนาคือลดอัตตาเนาะคือลดอัตตาคือไม่มีคิงกับฮาดอยสุเทพเป็นเจ้าของคิงอันนั้นของคิงอันนี้ของฮานี่
1: แบบแบ่งแยก
0: แต่เป็นของเฮา
1: เป็นของเฮาทั้งหมด
0: เป็นของเฮาเมื่อดอยสุเทพเป็นของเฮาเฮาก็ต้องช่วยกันแล้วก็หลังปีที่แล้วพอเฮามอบอุปกรณ์ให้แม่เฮียบ้านปงแยงดอนแก้วช้างเผือกแล้วก็สุเทพนะอำเภอเมืองช่วยกันปรากฏว่าสิ่งที่มันปรากฏการณ์ที่มันหันปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านปงควรขึ้นเพิ่นโทรบอกกันเลย
1: เป็นเครือข่าย
0: ควรขึ้นมาพอการมาพอนี่คือเอาโดนบินไปแต่ก่อนนักกรเคยได้เย็นกับว่าโหกว่าจะเข้าไปหาที่ไฟป่าได
1: ้ต้องเดิน
0: ลำบากมากบัดเดี๋ยวเพิ่นจะบอกกันพอเดินนี่ไปปุ๊บอ๋อมาตั้งมาขึ้นมาตั้งถนนเส้นขวาเน้อแล้วก็เข้าไปหาไฟได้เลยบอกพี่กัด
1: ได้เลยครับ
0: ใช่ก็เลยทำให้ไฟเกิดควันกำเดียวแล้วเปิด

0: จะรายงานกลับดับได้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ปงแยงที่แม่ริมเนาะควรขึ้นพบปกติบอกกันมาพอการเข้าทางใดสะดวกเนี่ยก็กลายเป็นว่าการทำงานดอยสุเทพเนี่ยมันเกิดการประสานและการทำงานอันนั้นไม่ต่างกันเลยว่าเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ได้รับการดูแลจากชาวบ้านมาตลอดนั้นเราก็เลยเอาประเพณีของวัดเนี่ยช่วงหนึ่งเป็นการเอาเงินเอาปัจจัยที่โยมมาทำบุญเป็นโอกาสคืนให้กับสังคมชุมชนโดยเฉพาะดอยสุเทพที่เราอาศัยอยู
1: ่
0: ให้ชาวบ้านที่เขาช่วยกันปกป้องดอยสุเทพเนาะให้โยมได้รู้ว่าโยมที่มาทำบุญกับเราก็คือผู้ที่มีส่วนสนับสนุนชาวบ้านที่เป็นอาสาแนวหน้าลบกับไฟแทนพวกเรา
1: ครับอันนี้เป็นความสุขแถมอย่างหนึ่งที่ชุมชนวัดและเกาะธรรมชาติได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะเขาได้ช่วยกันพูดท้องว่าเขาดูแลปลาก็ดูแลเขาตัวมีความสุขแต่ๆเลยครับ แล้วอย่างช่วงที่จัดกิจกรรมประเพณีเดือน5เองครับ
0: เดือน5
1: เป็งมีประชาชนมาร่วมงานนักขนาดเลยเป็นทุกปีเลยครับ
0: ปีนี้เป็นปีที่3
1: ครับ
0: ปีแรกนี่ตั้งใจว่าอยากจะให้คนเห็นว่าตอนเปิ้นเสียงไทยเอาพระธาตุขึ้นหลังจังแล้วปล่อยเข้าป่าเนี่ยมาอย่างใดว่าปีนั้นก็ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์โคชบาลจ้างที่ลำปางเอาจ้างมาเตียวในขบวนที่เราได้หันนะครับ
1: ยิ่งใหญ่มาก
0: มันก็เลยหันได้ภาพว่าอ๋อเปิ้ลเอาจ้างเตียวแบบนี
1: ้
0: มาเจ้าใส่หลังจ้างแล้วปล่อยที่เขาพืดนะ
1: เ
0: ปิ้ลมีเปิ้ลเป็นจ้างทรงมันจะมีเพื่อห้องว่าจตุรงคบาทเนาะกับคนอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยค่อยๆตาพระธาตุไปเอาจ้างมันอิดว่าปีที่2เปิ้ลเอาจ้างมา2ตัว
1: ครับ
0: ถ้าจังกว่าถามว่าอย่างถึงปลามา2ปีนี้อย่างเอามา2เปิ้ลบอกว่าปีที่แล้วจ้างมาตัวเดียวเนี่ยมันง่อม
1: มัน
0: เครียด
1: ครับ
0: มันเครียดแล้วปีนี้แนวหันเลยว่าพอมา2เนาะแล้วมันกลัวหมาแล้วบางครั้งมันตกใจนะมันจะมีตัวที่คอยประคองอ่ะพระจังก็เห็นมันเอางวงฮัดกันเนาะแล้วก็แตะกันนี่นะ
1: ปลอบกันนี่นะครับ
0: ปลอบกันเปิ้นหูเปิ้นอยู่ในจังแล้วเปิ้นหูเนาะแล้วก็เดินเข้าป่าเข้าอย่างมาก็ทําให้เห็นภาพว่ามันมีขบวนจังนี่แค่2ตัว2เชือกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้รู้ว่าสมัยเจ้าดารารัศมีเนี่ยบริษัทบอร์เนียวเบอร์มาเคยเอาจ้างให้เจ้าดาราเนี่ยประทับขึ้นดอยขึ้นมา 5-6 เจือกวันนั้นเป็นขบวนขึ้นมาเลยแล้วว่าโอ้ตะกอนนี่หนตังนี่กับบัจจัยันน้อยๆเป็นหนตังใหญ่เหมือนกันแล้วก็ที่สุดแล้วก็พอปีที่2พระจันทร์ก็เลยถามชาวบ้านว่าเขาอยากได้อย่างนี้เนาะพอชาวบ้านบอกพระอาจารย์ก็เลยชวนชาวบ้านตั้งแต่ชวนเป็นกิจลักษณะคือชวนปีที่แล้วว่าเราเอาประเพณีของวัดเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงรอยต่อตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านตำบลสุเทพทั้งหมดนี่เนาะทุกหมู่บ้านมาช่วยเราพัฒนาวัดเที่ยววัดเที่ยววาทำแนวกันไฟปลูกป่าช่วยกันมาตลอดทีนี้ชาวบ้านเราเนี่ยพระอาจารย์อยู่ได้เปิ้ลจนรู้ว่างานหนักของเปิ้ลคืองานหน้าแล้งนี่แหละแต่ขณะที่พวกเราอยู่แล้วก็เราระวังฝุ่นควันนะคนเหล่านี้กับบุกไปอยู่กับไฟกับป่ากับฝุ่นควันเป็นเดือน2เดือนโดยที่ใช้เงินส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีงบจากรัฐช่วยพ่อของพระจังก็เลยว่าเราเอาประเพณีของเรานี่เนาะต่อทอดป่าสามัคคีแต่แทนที่มันจะเป็นเรื่องงานก่อสร้างเราก็ไปส่งเสริมชาวบ้านที่เป็นแนวหน้าของเรา
1: ที่สำคัญเปิ้ลจะต้องทำแนวกันไฟทำฝ่ายระบายครับหรือว่า
0: เพราะว่าช่วงฤดูนี้ป้องกันไฟป่าเนาะแล้วก็ทำแนวกันไฟแล้วก็พอช่วงหมดหน้านี้มีฝนมาก็จะมีการปลูกป่าทดแทนปลูกต้นไม้ทดแทนแล้วพอประมาณตุลาพฤศจิกาจะมีการติดตามผลดูว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเป็นอย่างไรบ้าง
1: แล้วจะมีแถมอย่างนึงก็คือเป็นฝายชะลอน้ำครับที่ทำให้ดินมันชุ่ม
0: ใ
1: ช่ก็ช่วยได้
0: เพราะว่าฝายบกฝายบกก็คือเขาใช้วิธีการเอาไม้ที่มันอยู่ในพื้นที่เนาะตอกหลักแล้วก็เอาไม้ไปวางขวางไว้แล้วก็เอาก้อนหินวางไว้เพื่อให้น้ำเวลาที่มันไหลมันมีที่พักไอ้และช่วงพักเนี่ยได้ฟังอย่างแนวพระราชดำริเนาะจุดพักของน้ำคือช่วยให้น้ำลงใต้ดินมากขึ้น

0: นะเต็มฝายเลย
1: เห็นผลเลยนะครับ
0: เห็นผลเลยแล้วก็เลยเพราะน้ำเนี่ยมันจะกัดเซาะมันไม่มีที่หยุดเนี่ยถ้าเราต้องการเนี่ยแทนตอนแรกๆก็ยังคิดว่าหาไม้มาตอกเพื่อที่จะสร้างให้มันช่วยได้เนาะอันนั้นคือคิดแบบงานก่อสร้างเนี่ยแต่แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจการเดินทางของน้ำและทรายมันจะทำเฮากระจายธรรมชาตินี่แหละให้เขาค่อยๆเยียวยาตัวเองและในที่สุดเนี่ยประมาณ 1,000 สาเนี่ยสมมติว่าเฮากั้นตอนนี้เฮาเอาไม้ไปตอกทิ้งไว้1เมตรมันเป็นนะไม้ที่น้ำไปได้เนาะแต่ว่าดินและหิมเมตร
1: คร
0: ับ ก็ปีหน้าเฮาก็ค่อยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวดินนั้นสามารถที่จะช่วยป้องกันฝั่งที่มันเป็นร่องลึกและทำให้ดินข้างบนสไลด์ลง
1: เ
0: ข้าใจค
1: ิ
0: ดว่าแนวทางเหล่านี้มันเป็นแนวทางที่ต้องบอกว่าเพราะเราดูงานที่ในหลวงรัชกาลที่9อ่ะพระองค์ทำไว้กับดินและน้ำเราก็อาศัยองค์ความรู้ที่พระองค์ท่านให้ไว้มาเป็นแนวทางในการทำงาน
1: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระครูแล้วได้รู้ถึงเรื่องของธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติจะมีความสุขแล้วยังได้เรียนรู้ถึงพระองค์ว่าวัฏจักรของธรรมชาติตัวที่จะทำให้คนวัดและก็สิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้เนาะสุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์ฝากนะครับให้ประชาชนชุมชนน่ะฮักและก็ห่วงแหนในเรื่องของธรรมชาติและก็การที่จะอยู่กับมันยังมีความสุขในปัจจุบันนี้ครับ
0: เอาวัดเนี่ยเหมือนพื้นที่ในการเยียวยารักษาใจนะและเราก็เข้ามาแล้วเอาธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นผู้ให้วัคซีนทางจิตเราอาจารย์คิดว่าละอ่อนก็ดีคนใหญ่ก็ดีผู้เจ้าก็ดีไผ่ที่มาเนาะเพื่อเข้ามาที่นี่น่ะมันเหมือนกับเราเข้ามาที่พอเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยแล้วพอเราเข้ามาอยู่แล้วเราเปิดใจเนาะรับเอาความว่างรับเอาสายลมรับเอาเสียงน้ำเข้ามาหาใจเราเนี่ยมันเต้ากับเราเปิดใจแล้วก็เฮ้ยธรรมชาติเนี่ยมอบวัคซีนทางจิตนะ
1: ให
0: ้เราเกิดสติเราเกิดปัญญาในการที่จะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราต่อไป
1: สาธุครับแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายนี้ก็อยากให้พระอาจารย์เชิญชวนให้ประชาชนมาเยี่ยมชมศาสนสถานในวัดพระราชแห่งนี้ครับมีอะไรอย่างห้องก็ครับที่วัดแห่งนี
0: ้ก็มีอันใหญ่ของวัดเนาะก็คือการเข้ามาแล้วก็มาช่วยมาดูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นี
1: ่
0: แล้วก็ลองดูว่าการรักษาต้นไม้ที่วัดเนี่ยมีแนวทางอันหนึ่งคือต้นไม้และสายน้ำเป็นปู่ย่าตายายคนเฒ่าเหล่านี้บ่เคยห้องหาปุ๋ยบ่เคยห้องหาน้ำจากลูกหลานแต่สิ่งที่เฮาได้เนี่ยคือเฮาได้ร่มเงาจากเปิ้นตลอดได้ความชุ่มเย็นจากปู่ย่าตายายตลอดแต่เปิ้นขออย่างเดียวว่าเวลาที่เครือเขาขึ้นช่วยดูแลเปิ้นหน่อยเวลามีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นตามต้นไม้ก็ช่วยทำความสะอาดเปิ้นหน่อยตัดเล็บตัดผมให้คนเฒ่าเนาะแล้วก็พ่อแม่อยู่กลางบ้านนะก็เฮาก็ดูแลเปิ้นตามที่เปิ้นอยู่แบบคนมีอายุบางทีไปยับเปิ้นแต่งตัวหรือไปทำอย่างที่มันลดความสำคัญของเปิ้นเวลาที่เขาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็หมู่เฮาที่เป็นลูกหลานก็มาอยู่มาช่วยกันพอคอยดูแลวัดวาอารามแต่เมื่อวัดมันเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะก็เข้ามาช่วยกันรักษาความสงบรักษาความสะอาดความเรียบร้อยให้กับวัดด้วยแต่อีกก็เป็นการทำบุญที่ดี
1: ค่ะที่นี่จะมีเห็นจะมีเป็นเจดีย์ที่เป็นตะไคร่มีความเก่าแก่อายุกว่า700ปี
0: 653ปี
1: มีโอกาสก่อมาวัดแห่งนี้เนาะขอบคุณเจ้าหน้าค่ะวันนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดผาลาดสาธุครับ
0: เจริญพร
1: คุณผู้ชมครับแล้วเฮาปิ๊กมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมน้ำซุปนะครับคุดเจ้าตี5จนถึงตี5เกิ่งทาง NBC ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สาธุครับ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดตากที่เขื่อนภูมิพลนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้พาทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังของไฟฟ้านั่นเองนะฮะการผลิตกระแสไฟฟ้าครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลที่นี่เขามีความสำคัญอย่างไรนะฮะต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วประเทศไทยด้วยรายการจะน่าสนใจขนาดไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลกันก่อนเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราเดินทางมาที่เขื่อนภูมิพลตอนนี้ผมนะฮะมูฟมาอยู่ในจุดที่เป็นจุดสำคัญเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมาสอดรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือแหล่งผลิตไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพลนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะฮะกับผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราคุณสุทธิพงศ์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล2นะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผู้ช่วยครับตอนนี้ห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องที่เราปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นะฮะวงนี้คืออะไรครับผมตั้งแต่ที่เดินมา
1: ครับวงนี้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่เราใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ส่งเข้ากระบอกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
0: ครับผม
1: นี่ก็มีทั้งหมด8เครื่องนะครับ
0: 8เครื่องคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะไปแตะในเรื่องของไฟฟ้านะฮะวันนี้เรามาที่เขื่อนภูมิพลเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันก่อนเขื่อนภูมิพลครับผมเป็นเขื่อนประเภทไหนแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับผู้ช่วยครับ
1: ครับสำหรับเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและเป็นเขื่อนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ของเขื่อนภูมิพลเนี่ยในบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีประมาณ 22,000 ไร่นะครับแล้วก็ในบริเวณเขื่อนภูมิพลเองก็มีพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่นะคร
0: ับ
1: ที่อยู่ในความดูแลของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพลทั้งหมดนะครับซึ่งตัวเขื่อนเองเนี่ยนะครับภายในเขื่อนเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับก็มีบ้านพักรับรองมีร้านอาหารนะครับแล้วมีร้านกาแฟคุณสายชนนะครับรวมถึงสนามกอล์ฟนะครับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเห็นว่ามันก็มีหลากหลายกิจกรรมนะฮะมีกิจกรรมอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างถ้าสมมติว่าใครเดินทางมาที่นี่แล
1: ้
0: ว
1: ของเรามีสถานที่น่าสนใจหลายจุดนะครับเช่นบริเวณสันเขื่อนส
0: ุ
1: ขุมวิภพแล้วก็บริเวณสวนน้ำพระไทยนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนไทยนะครับซึ่งเราสร้างสำหรับเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมถึงบริเวณศูนย์โคกหนองนานะครับซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะคร
0: ับ
1: รวมถึงเขื่อนแม่ปิ่นตอนล่างนะครับที่เราเก็บสร้างไว้สำหรับเก็บน้ำเพื่อใช้ในการปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนเขื่อนบนนะครับซึ่งบริเวณเขื่อนล่างเองก็เป็นจุดท่องเที่ยวสามารถตั้งเต็นท์ได้นะครับแล้วเรามีบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยครับ
0: ครับผมผู้ช่วยครับเราเห็นเลยว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ของเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยถือว่าใหญ่
1: ใช่ครับ
0: น้ำตรงนี้ที่เรากักเก็บไว้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างครับผู้ช่วย
1: ผู้ที่ได้ประโยชน์จากน้ำจากเขื่อนภูมิพล
0: ครับ
1: ก็คือน้ำจากเขื่อนภูมิพลจะระบายให้กับพื้นที่จังหวัดตราดกำแพงเพชรนะครับอุทัยธานีชัยนาทนะครับรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจนถึงตลอดถึงกรุงเทพมหานครครับ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังของการผลิตไฟฟ้าที่นี่เองเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่เราผลิตได้ใครได้ประโยชน์บ้างครับ
1: สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนทั้งประเทศเลย
0: ทั่วประเทศเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราหลังจากที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะจ่ายพลังงานเนี่ยขึ้นกับระบบส่งไฟฟ้าซึ่งจะจ่ายไปทั่วประเทศเลยครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับไฟฟ้าที่นี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดที่ผู้ได้รับประโยชน์ครอบคลุมเลยนะฮะเราผลิตไฟฟ้าในรูปแบบไหนบ้างครับ
1: พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายรูปแบบนะครับของที่นี่จะเป็นผลิตด้วยพลังงานน้ำ
0: ครับผม
1: ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ
0: ครับผม
1: ซึ่งพลังงานอื่นๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีพลังงานจากลิกไนท์นะครับพลังงานฟอสซิลนะคร
0: ับ
1: แล้วก็พลังงานจากแก๊สหรือ LNG นะครับซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ
0: ผู้ช่วยครับอาจจะต้องทำให้คุณผู้ชมเองเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนผมคืออยากรู้กลไกของการทำยังไงให้น้ำที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยมันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ล่ะครับ
1: ครับจริงๆแล้วมันเป็นหลักการปกตินะครับที่เขาดีไซน์กันไว้ก็คือพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์ก็คือพลังงานน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับ เมื่อปล่อยผ่านท่อมาก็จะกลายเป็นพลังงานจลนะครับเมื่อเป็นพลังงานจลเนี่ยมาสั่งหมุนกังหันน้ำก็กลายเป็นพลังงานกล
0: ครับ
1: แล้วก็พอกังหันหมุนนะครับก็จะเกิดการหมุนแล้วก็ตัดกับสนามแม่เหล็กนะครับปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าส
0: ่
1: งใจให้กับระบบไฟฟ้าต่อไปครับ
0: แล้วในเรื่องของไฟฟ้าที่เราผลิตเนี่ยอันนี้ถามผู้ช่วยว่าต้องผลิตทุกวันหรือว่าเรามีการหยุดการผลิตหรือเปล่าฮะ
1: ยี่แบบถ้าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยเราไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดเลย
1: เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยผลิตแล้วต้องใช้เลย
0: ครับผม
1: เก็บไว้ไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับยกเว้นจะเก็บไว้ในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่ว่าก็เป็นปริมาณที่น้อยมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าผลิตจริงๆแล้วผลิตแล้วต้องใช้เลยแต่ว่าการผลิตเนี่ยเราจะผลิตจากแหล่งต่างๆจากโรงไฟฟ้าต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งของเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยหรือพลังน้ำเองเนี่ยก็จะใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงที่เป็นพีคโหลดนะครับเพื่อบาลานซ์ไม่ให้การเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้าเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะครับ
0: ตั้งแต่เขามาครับผู้ช่วยเราจะเห็นเลยว่าพี่ๆบุคลากรที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เยอะมาก
1: ครับ
0: นะฮะเรามีบุคลากรพี่ๆเจ้าหน้าที่พนักงานกี่คนนะเพราะว่าเห็นว่าทำงานกันอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ทั้งเขื่อนเนี่ยมีอยู่200กว่าคนนะครับแต่ที่ปฏิบัติงานที่นี่เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่40คน
0: ครับ
1: ที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงก็จะหมุนเวียนการทำงาน4กะ
0: ครับ
1: มีกะเช้ากะบ่ายกะดึกแล้วก็มีกะออฟอีก1กะ
0: หมุนเวียนกันไปใน40คนนี้
1: ครับ24ชั่วโมง
0: โอ้24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับก็คือการผลิตไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตผู้ช่วยนะครับเข้าไปดูในเรื่องของห้องปฏิบัติการเบื้องหลังของการที่เรามีไฟฟ้าสว่างสวยใช้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีรายละเอียดอะไรบ้างน้องผู้ช่วยเนาะเดี๋ยวเรานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ห้องปฏิบัติการกันเลยครับ

0: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ห้องควบคุมโรงไฟฟ้านะครับและแน่นอนว่าวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลและพาผมเข้าไปทัวร์ด้านในผมอยู่กับหนุ่มหล่อเลยนะครับพี่ก่องนั่นเองสวัสดีครับพี่ดูแลยังไงอะไรยังไงแล้วก็เป็นตำแหน่งอะไรครับ
1: ครับก็ที่ห้องควบคุมการเคลื่อนโรงไฟฟ้าส่วนภูมิพลนะครับจะมีพนักงานประจำอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็น3กะก็คือกะดึกกะเช้าและกะบ่ายกะละ8ชั่วโมงนะครับ
0: อย่างของพี่อยู่กะอะไรครับ
1: ตอนนี้อยู่กะเช้าครับ
0: กะเช้าแต่ว่าก็จะมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยพี่ก่องคือเขาดูรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: หน้าที่หลักของเราคือการระบายน้ำตามแผนของชลประทานนะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ำ
0: คร
1: ับก็คือมีหลักๆ2หน้าที่ก็คือระบายน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า
0: คือการที่เราจะมาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแบบนี้ได้อ่ะเราจะต้องเรียนมาจบมาในเอกอะไรครับ
1: ก็จะเป็นด้านเครื่องกลกับด้านไฟฟ้าครับ
0: โอ้ที่นี่เนี่ยห้องนี้มีความสำคัญยังไงครับ
1: ก็ห้องนี้ก็จะมีหน้าที่ในการระบายน้ำเป็นหลักนะครับ
0: อ๋อเป็นหลักเลย
1: ใช่ครับจากคอมพิวเตอร์ที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
0: ครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยโอ้โหเขามีแบบระบบปฏิบัติการที่ค่อนข้างเยอะเลยขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตใช้เสียงนะครับขออนุญาตนะฮะอ่ะพี่กองคือตรงนี้เนี่ยพี่อยู่กันยังไงเอางี้ดีกว่า
1: ก็อยู่อาจจะอยู่นี่กันกะละ8คนนะครับ
0: กะละ8คน
1: สมมุติแบ่งที่แบ่งเป็น3กะที่บอกก็กะเด็กก็อยู่ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึง 7:00 น.เช้า
0: ครับผม
1: กะเช้าก็อยู่ 8:00 น.เช้าถึง 4:00 น.เย็นครับกะบ่ายก็ 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีพักกะอีก1กะครับผม
0: การปล่อยน้ําเนี่ยเขาปล่อยตลอด24ชั่วโมงมั้ยครับหรือว่าเขาจะมีแบบระยะเวลาที่เขาระบุมาให้เรา
1: เราได้รับแผนจากกรมชลประทานมาครับในรูปแบบเป็นกี่ว่าวันละล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเราบริหารจัดการน้ำให
0: ้
1: เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำด้านไทยน้ำ
0: ครับผม
1: เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเวลาที่สูบน้ำเพื่อไปใช้อุปโภคบริโภคหรือทำการเกษตรไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่างปัจจุบันเราจะเริ่มระบายตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนครับผม
0: คุณผู้ชมนะอาจจะเห็นเหมือนผมคือแต่ละหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเป็นหน้าจอที่มีข้อมูลไม่เหมือนกันเลยคือแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆ3คนนี้กันสักนิดนึง
1: ครับผม
0: คือพี่3คนนี้เขาดูเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่ก่องแบบเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงฮะ
1: ได้ครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ด้านนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้ควบคุมโรงไฟฟ้าในสังกัดของโรงไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทคอนโทรลนะครับ ก็จะมีอย่างเห็นอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าขีดคอม้าที่จังหวัดลำปางครับโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งานสมบูรณ์ชนที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: แล้วก็โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท
0: ครับผม
1: สามารถสั่งเล่นเครื่องหยุดเครื่องได้จากระบบรีโมทคอนโทรลจากที่นี่ได้เลย
0: โอ้เราควบคุมที่นี่เลย
1: ใช่ครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้เลยครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่ๆก็คือกำลังดูข้อมูลกันอยู่ คือเช็คข้อมูลในเรื่องของความผิดปกติไม่ปกติอะไรยังไงคือจะได้แบบมีการแบบสั่งการได
1: ้
0: นะครับมีตรงอื่นอีกคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูตรงฝั่งนี้บ้างละกัน
1: ในส่วนด้านนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่จะควบคุมของเขื่อนภูมิพลครับ
0: จะมีในเรื่องของปริมาณน้ำคุณผู้ชมครับ
1: ข้อมูลใช่ครับ
0: ก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าที่นี่มีอะไรระดับน้ำเหนือเขื่อน24นาฬิกา
1: ใช่ครับ
0: เท่าไรโอ้โหรายละเอียดค่อนข้างเยอะอย
1: ่
0: างนี้คือเราอ่านข้อมูลแบบนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เพราะเราต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกวันครับ
0: นี่เลยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลแบบแต่ละจุดแต่ละโซนมีตรงไหนที่น่าสนใจไหมครับ
1: ถ้าในส่วนของการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับจะติดตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นแบบจำลองนะครับ เหมือนที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการได้อธิบายไปนะครับก็มีอันนี้เห็นก็จะเป็นท่อส่งน้ำนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นด้านตัวเขื่อนที่กักเก็บน้ำนะครับน้ำจะไหลผ่านตัวท่อส่งน้ำเข้ามานะครับหมุนกังหันกังหันจะมีเผาเหล็กต่อเข้ากับเครื่องกระแสไฟฟ้า
0: ครับ
1: เครื่องกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนนี้ที่หมุนได้ส่วนนี้จะเป็นขดลวดที่อยู่กับที
0: ่
1: ส่วนนี้จะมีการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาสนามแม่เหล็กมันตัดขดเลือดขดลวดนะครับจะเกิดการเหนี่ยวนำผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาครับผม
0: ก็คืออยู่ใต้ดินนะการทำงานนะคุณผู้ชมนี่เลยนี่คือปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนนะครับอันนี้คือสันเขื่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มันจะส่งลงมาแบบนี้แล้วมาปั่นตรงนี
1: ้
0: นะค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมมันจะค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
1: ใช่คร
0: ับ นี่คือระบบการทำงานเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ24ชั่วโมงที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยคือเคยเกิดกรณีฉุกเฉินอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: มีครับอย่างเช่นสมมติว่ามีเครื่องอย่างที่โรงไฟฟ้าแม่ม้อทิพย
0: ์ครับ
1: เราก็จะมีการเดินเครื่องเพื่อเสริมระบบขึ้นมา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาความต้องการไฟฟ้าให้พอดีให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้านะครับ
0: ก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องอยู่กันตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงที่สุดครับผม
0: ครับผมนะฮะโอ้โหแล้วก็เห็นแบบในเรื่องของข้อมูลต่างๆนานานะคุณผู้ชมจอทุกจอเนี่ยเห็นตรงนี้คือเป็นบริเวณห้องปฏิบัติการของพวกพี่เองท
1: ั้
0: งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือห้องอะไรเดี๋ยวผมขอถามเลยได้ไหมเนี่ย
1: อันนี้ถ้าตอนแรกจะเป็นชั้นใต้ดินของยูนิตที่8ครับ
0: ครับ
1: มีพนักงานกำลังตรวจสอบอุปกรณ์กันอยู่จะมีเป็นกล้อง CCTVดูแต่ละสองด้านนี้จะเป็นของเครื่องภูมิพล
0: ครับผม
1: เขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่งโคมาหัวฟ้าเจ้าพระยา
0: ครับ
1: เราจะมีระบบรีโมทคอนโทรลที่สั่งในเครื่องแล้วก็มีกล้อง CCTV ที่คอยดูความการเคลื่อนไหวที่ปกติต่างๆครับ
0: แสดงว่าในทุกๆห้องปฏิบัติการของที่นี
1: ่
0: พวกพี่สามารถลงไปซ่อมแซมปรับปรุงดูแลได้ทั้งหมดเลย
1: ได้หมดเลยครับใช่ครับ
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะกะพี่อย่างเดียวทุกกะสามารถทำได้ทำแทนหน้าที่กันได
1: ้ได้ครับหน้าที่หลักๆของเราคือการเดินเครื่องครับแต่ว่าถ้าเครื่องมีปัญหาจริงก็จะมีพนักงานบำรุงรักษาที่คอยตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมอุปกรณ
0: ์พี่ก้องครับถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติงานของคนที่ทำงานที่นี่แล้วอ่ะพูดถึงแบบงานด้านนี้คือหนักไหม
1: งานก็ค่อนข้างหนักอยู่ครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเพราะว่าเราจะหลับนอนไม่เป็นเวลาเพราะเราจะไม่ได้นอนตามเวลาปกติก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยครับเป็นอย่างเราเข้ากาดดึกแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วเราก็จะไปนอนอีกทีตอนออกกะตอนเช้าไปแล้วนาฬิกาชีวิตก็จะเปลี่ยนไป
0: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเผื่อว่าหลายๆคนมองพี่เป็นไอดอลเลยนะฮะเผื่อจะแบบว่าอยากมาทำงานด้านสายนี
1: ้
0: อยากจะมาอยู่ใกล้ในเรื่องของการควบคุมโรงไฟฟ้าต่างๆนานาจะต้องตั้งใจอะไรยังไงเผื่อน้องๆหนูดูอยู่
1: ครับผมที่นี่หลักๆในสายงานแท้ก็จะเป็นวิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้านะครับแต่เป็นไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
1: ถ้าเป็นสายช่างก็รับเหมือนกันครับเครื่องกลไฟฟ้าเช่นกันครับเหมือนกัน
0: นะฮะก็สามารถที่จะมาเป็นอย่างพี่ได้
1: ครับก็สมัครเข้ามาทำงานกับอีแกนได้ครับผม
0: นี่เลยนะครับผู้ชมครับและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการเนาะที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนภูมิพลนะฮะปกติแล้วสถานที่ตรงนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้า
1: ครับ
0: แต่เราจะเห็นเลยนะว่ามีแบบตอนนี้มีน้องๆหนูๆที่สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได
1: ้
0: เนาะเพราะที่นี่เขาก็เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
1: ครับใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ก่องครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะกลับไปเจอกับผู้ช่วยนะครับไปดูในเรื่องของ security กันบ้างนะครับความปลอดภัยการวางระบบต่างๆของที่นี่จะทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเนี่ยพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับพี่ก่องนะฮะไปดูห้องปฏิบัติการห้องควบคุมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เห็นนะฮะว่ารายละเอียดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่ๆเขาก็มีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันนะครับ24ชั่วโมงนะฮะตอนนี้เรากลับมาอยู่กับผู้ช่วยแล้วที่จริงเนี่ยผู้ช่วยเรามักจะไม่ค่อยเห็นมุมนี้นะเพราะว่าถ้าใครมาเที่ยวนะครับที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยถ้าเราขึ้นไปที่สันเขื่อนครับคุณผู้ชมด้านล่างเขาจะเป็นท่อแบบนี้อันนี้คืออะไรครับ
1: ท่อนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำครับก่อนที่จะส่งเข้าเครื่องเดินไฟฟ้าเพื่อปั่นกังหัน
0: ครับผม
1: เพื่อที่ผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
0: แสดงว่าน้ำคือจะต้องลงผ่านตรงนี้
1: ใช่ถูกต้องครับน้ำจะเก็บน้ำต้องไหลผ่านที่นี
0: ่ไหลผ่านแล้วก็จะมีกังหันซ่อนอยู่
1: ใต้โรงไฟฟ้าครับ
0: อ๋ออยู่ใต้โรงไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมเขาก็จะทำการหมุนนี่แหละแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ถูกต้องคร
0: ับให้กับพวกเราทุกคนได้ใช้กันนะฮะพูดถึงในเรื่องของการที่เราอยู่กับเขื่อนครับผู้ช่วยแน่นอนว่าในเรื่องของความปลอดภัยมันก็ค่อนข้างที่จะจำเป็น
1: ใช่ถูกต้อง
0: เราได้มีการวางระบบในเรื่องของการป้องกันตรงนี้ไว้บ้างไหมครับ
1: ครับสำหรับตัวเขื่อนเองแล้วนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์นะครับซึ่งจะมีหน่วยงานทางด้านบุษยโยธาเนี่ยเข้าไปตรวจนะครับในตัวเขื่อนนะครับทุกสัปดาห์โดยในตัวเขื่อนเองเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งตรวจจับแผ่นดินไหวนะครับรวมถึงการตรวจจับการโน้มเอียงของตัวสันเขื่อนในกรณีที่น้ำขึ้นน้ำลงภายในอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันในเขื่อนของเราเนี่ยก็มีความมั่นคงแข็งแรงดีนะครับซึ่งจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ทางเขื่อนเองไม่รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับยังมีความมั่นคงและแข็งแรงอยู่ครับ
0: ผู้ช่วยครับ
1: ครับ
0: ต้องมีการเกิดแผ่นดินไหวระดับไหนนี่ผมถามผู้ช่วยได้ไหมมันถึงจะสามารถมีผลกระทบกับเขื่อนได
1: ้ครับต้องเกิดถ้าจะให้กระทบจริงๆเนี่ยตัวเขื่อนเองดีไซน์รับแผ่นดินไหวได้ถึง 7.5 ลิตรนะครับคือต้องมากกว่า 7.5 ลิตรถึงจะทำให้ตัวเขื่อนเนี่ยเกิดความเสียหายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวที่จุดอื่นนะครับซึ่งห่างไกลจากตัวเขื่อนเองเนี่ยแล้วก็ไม่ถึงที่ 7.5 ลิตรก็ประมาณสัก 4-5 ลิตรนะครับซึ่งการสั่นสะเทือนขนาดนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมาถึงที่เขื่อนภูมิพล
0: ครับผมอย่างนี้เนี่ยเรามีการทำในเรื่องของแผนเผชิญเหตุหรือว่ามีการซักซ้อมหรือมีการวางเรื่องราวแบบนี้ไว้บ้างไหมครับ
1: ครับมีการซ้อมตลอดนะครับซึ่งเราต้องมีการทบทวนตลอดเรื่องแผนการเกิดภัยพิบัตินะครับซึ่งแผนฉุกเฉินของเราเนี่ยมีหลายแผนนะครับทั้งแผนระงับอัคคีภัยแผนต่างๆนะครับรวมถึงแผนป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวและทำให้ตัวเขื่อนเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับซึ่งเป็นแผนของระดับประเทศเลย
0: ครับ
1: ซึ่งประธานในการฝึกซ้อมแผนเนี่ยก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคร
0: ับ ปริมาณไฟฟ้าที่เราผลิตได้ครับผู้ช่วยถือว่าเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อผู้บริโภคพี่น้องประชาชนคนไทยหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตมันจะแบบมีการพัฒนาให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ไฟฟ้าจากคนผลิตที่เป็นคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ผู้ช่วย
1: พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีผลิตจากเชื้อเพลิงหลายอย่างนะครับแต่ในส่วนของพลังน้ำเนี่ยในภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 14% ประมาณ 14% นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มกำลังการผลิตนะครับโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย
0: ์
1: นะ
0: ครับ
1: ซึ่งในอนาคตเนี่ยการไฟฟ้าผลิตเนี่ยก็จะสร้างฟลอตติ้งโซล่าในอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมนะครับเช่นตอนนี้เราได้สร้างที่เขื่อนสิรินธรแล้วเป็นต้นแบ
0: บผู้ช่วยอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราในเรื่องของการช่วยกันดูแลทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำทรัพยากรไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกๆวันแบบนี้ฮะเชิญเลยครับ
1: ครับครับสำหรับพลังงานไฟฟ้ากับพลังน้ำกับน้ำนะครับก็เหมือนกันนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งด้วยพลังด้วยน้ำเองเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกนะ
0: บน
1: บริเวณเหนือเขื่อนนะครับซึ่งในปีนี้เองเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเนี่ยก็มีปริมาณ สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็น้อยกว่าปีที่แล้วตั้ง 2,000 ล้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับช่วยกันประหยัดนะครับการใช้น้ำเพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้มีน้ำต้นทุนเหลือใช้ในปีถัดไป
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยมากๆเลยครับที่พาผมเองเนี่ยได้มาทัวร์นะถ้าสมมุติว่าไม่ได้มาเจอผู้ช่วยเนี่ยคงไม่ได้เข้ามาเห็นอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเองเนี่ยได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูความสวยงามด้านบนสันเขื่อนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเช็คอินจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับที่ใครเนี่ยเดินทางมาที่เขื่อนภูมิพลจะต้องมาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สันเขื่อนกันเลยครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมานะครับที่สันเขื่อนตรงนี้คือจุดแลนด์มาร์คครับที่หลายๆคนจะต้องไม่พลาดเลยมาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันนะครับสำหรับในช่วงนี้เองนะครับใครที่อยากเดินทางมาเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลนะฮะทุกคนสามารถมาได้นะฮะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการส่วนใครนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านะครับก็ทำหนังสือเข้ามาครับเพราะว่าเราไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของรายการสอดรู้ที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดกันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: วงดนตรีของชาติพันธุ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
0: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนมาเพลงรักชาติ
1: ครับ
0: เพราะคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
2: ครูนับถือมากมากเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
1: ครับ
2: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
1: ครู
2: ก่อนเพลงโนจึงจังจึงจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
3: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องไม่ได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
1: ครับ
3: อันนี้มันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลย uh-huh. โดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
4: ดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา
1: ครับ
0: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ย
1: uh-huh.
0: มีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
1: จำนวนเพลงมาก
0: เป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
3: คุณครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องใหญ่ก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาคุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนใครเล่า

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลกับผมเจมส์บอนชานนท์บุตรพุ่มครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ณที่แห่งนี้ครับรวบรวมแผ่นเสียงเอาไว้นับหมื่นแผ่นและแผ่นเสียงทุกแผ่นที่อยู่ณที่นี้ไม่ใช่แค่แผ่นเสียงธรรมดานะครับหากแต่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์ยังไม่มีเวทีใหญ่ๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ครับก่อนจะมีเวทีที่เต็มไปด้วยแสงไฟก่อนจะมีเสียงปรบมือจากผู้ชมนับพันทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้บนแผ่นเสียงแผ่นนี้ครับ

เสียงนี้เดินทางผ่านเวลามาแล้วหลายสิบปีผ่านห้องบันทึกเสียงผ่านเครื่องส่งวิทยุผ่านมือของคนนับไม่ถ้วนที่ตั้งใจถนอมมันไว้จนมาถึงวันนี้วันที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาว่าเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงที่เราได้ยินจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่ไม่ได้ลอยมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่ามีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบันทึกและส่งต่อเสียงเหล่านี้มาตลอดหลายสิบปีเสียงเพลงเคยเป็นมากกว่าความบันเทิงมันเคยเป็นเครื่องมือสื่อสารของแผ่นดินเป็นเสียงที่ปลุกใจคนไทยทั้งประเทศและเรื่องราวทั้งหมดนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนจะมีวงดนตรีที่เราคุ้นเคยก่อนจะมีเสียงเพลงที่ดังออกอากาศไปทั่วทั้งประเทศที่นี่ครับกรมประชาสัมพันธ์คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตามผมไปดูกันเลยครับว่าเสียงแห่งแผ่นดินเสียงนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหนปีพุทธศักราช2476ปีที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานรัฐบาลในเวลานั้นเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศจึงก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมา1หน่วยภายใต้ชื่อกองการโฆษณาก่อนที่จะขยายบทบาทเป็นสำนักงานโฆษณาการในปลายปีเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่ต่อมาจะกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์คลื่นวิทยุคือสื่อกลางเดียวที่เชื่อมรัดกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคห้องส่งวิทยุจึงกลายเป็นหัวใจของหน่วยงานแห่งนี้ทุกคำพูดทุกประกาศและทุกบทเพลงที่ออกอากาศล้วนต้องผ่านห้องเล็กๆห้องนี้ก่อนจะดังไปถึงผู้คนนับล้านทั่วประเทศแต่การสื่อสารกับประชาชนนั้นไม่ได้ใช้แค่คำพูดเพราะรัฐในยุคนั้นเข้าใจดีว่าเสียงเพลงสามารถเข้าถึงใจคนได้ลึกกว่าคำประกาศใดๆเพลงปลุกใจจึงถูกแต่งขึ้นมามากมายในยุคนั้นเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของคนในชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีบันทึกเสียงที่ทำให้เสียงเพลงเหล่านี้ไม่จางหายไปตามเวลา

วันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2482เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีการก่อตั้งวงดนตรีขึ้นในหน่วยงานแห่งนี้โดยมีนักประพันธ์เพลงหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงต่อมาในปีพุทธศักราช2483หน่วยงานเปลี่ยนชื่อเป็นกรมโฆษณาการและในปีพุทธศักราช2495จึงกลายเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันจนถึงทุกวันนี้คือกรมประชาสัมพันธ์แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเสียงเพลงที่ยังคงบรรเลงต่อเนื่องมาจากวงดนตรีวงนั้นครับและวงดนตรีวงเล็กๆที่เริ่มต้นในห้องส่งวิทยุเมื่อ80ปีก่อนจะกลายเป็นบ้านของนักดนตรีหลายชั่วอายุคนได้อย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้จะเฉลยให้ทุกท่านได้ทราบ

0: ็จะเห็นได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่กระจายข่าวสารของรัฐแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้บันทึกและสร้างมรดกทางดนตรีของชาติมาตั้งแต่ก่อนที่ใครจะรู้จักคำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะอีกครับแล้วเสียงเพลงเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ยังไงคำตอบที่ดีที่สุดก็ต้องไปฟังจากคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆครับวันนี้อาจารย์เมธีครับจะพาเราไปพูดคุยกับครูเพลงผู้ร่วมสร้างบ้านของนักดนตรีหลังนี้กันครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่กับครูเพลงท่านหนึ่งครับครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ครับผมนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับคุณครู
2: ครับ
1: คุณครูครับวันนี้ดีใจมากๆครับว่าผมได้อยู่กับตำนานเพลงอีกหนึ่งท่านของกรมประชาสัมพันธ์ครูครับครูผมอยากให้คุณครูเล่าประวัติของคุณครูให้ผู้ชมได้รับทราบกันสักนิดนึงครับ
2: ผมเข้ามาอยู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมัยครูเอื้อก็ปี2507
1: ครูเข้ามาในช่วงที่ครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงดนตรีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีสากล
1: ครับครู
2: และเป็นหัวหน้าวงด้วย
1: ครับ
2: ครับ
1: ครูเข้ามาสมัครขับร้องกับครูเอื้อเลย
2: ใช่ครับผมเข้ามาสมัครอยู่ที่ถนนราชดำเนินตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่น
1: ช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับที่ครูเข้ามาพบครูเอื้อครั้งแรกเลย
2: ผมก็มาเจอกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปถามเขาว่าวงดนตรีอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: เขาก็ชี้ไปข้างหลัง
1: ฮะ
2: กรมประชาสัมพันธ์มันมีช่องเขาไปข้างหลังวงดนตรีอยู่เรือนไม้ข้างหลัง
1: ครับครู
2: ก็เดินเข้าไป
1: ฮะ
2: จนกระทั่งรู้แล้ววงดนตรีอยู่ที่นี
1: ่ครับ
2: ยังไม่เคยเห็นหน้าครูเอื้อเลย
1: ยังไม่เคยเห็นเลย
2: ไม่เคย
1: อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน
2: ์เราฟังเพลงทางวิทยุอ่ะ
1: ครับ
2: โทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: ฮะ
2: อยู่ต่างจังหวัดยิ่งโอกาสดูโทรทัศน์ไม่ค่อยมี
1: ครับครู
2: พอดีวันนั้นครูเอื้อท่านอยู่ก็เลยโชคดีที่ไปพบท่านเดินเข้าไปหาท่าน
1: ครับครู
2: เข้าไปจะบอกกับท่านว่าสวัสดีครับ
1: ครับ
2: มาสมัครมาเป็นนักร้องท่านก็มองหน้าผม
1: ครับ
2: นิดนึง
1: ฮะ
2: แล้วท่านก็นั่งทำงานต่อไปแล้วก็นั่ง
1: ครับ
2: จนกระทั่งท่านทำงานเสร็จแล้วท่านก็บอกร้องเพลงอะไรบ้างอ่ะ
1: ฮะ
2: ก็บอกร้องได้หลายเพลงครับ
1: ครับ
2: ท่านบอกไปต่อเพลงกับยันยงเขาเราก็ขอบคุณครูครับแล้วก็เดินอ้อมครูไปไปร้องเพลงกับพี่อัญยง
1: ครับครู
2: ไปต่อพี่อัญยงอยากจะร้องเพลงแล้วก็บอกพี่อัญยงเขาต่อเพลงได้เยอะ
1: ครับ
2: จำเพลงได้เยอะพี่อัญยงเส้นเรานน
1: ครับ
2: ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณมากเลย
1: ฮะการฝึกซ้อมช่วงนั้นเป็นยังไงครับครูสมัยนั้น
2: เขาก็มีห้องฝึกซ้อมอยู่ที่อาคารชั้นสอง
1: ของเรือนเก่า
2: เรือนเก่าน่ะ
1: ฮะแล้วเขาซ้อมกันช่วงเวลาไหนคร
2: ับก็แล้วแต่วันไหนเขาจะนัดกันนักดนตรีก็มาซ้อมกันซ้อมเพลงทั้งเพลงสากลเพลงไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่มีเพลงสากลเยอะนะ
1: ครับครู
2: เพราะว่าคุณหลวงสุขุมซื้อโน้ตมาจากอเมริกาเยอะ
1: จากตะวันตกจากยุโรปมาก
2: เป็นเพลงบรรเลงส่วนใหญ่เขาก็มาซ้อมกันนักดนตรีก็เอาเพลงโน้ตเพลงสากลมาซ้อมกันเราก็โชคดีได้ฟังด้วยเขาก็ซ้อมเป็นประจำอะ
1: แล้วมีการขับร้องเพลงสากลเพลงตะวันตกด้วยไหมครับ
2: ช่วงนั้นนะมีนักร้องสากลอยู่แต่ผมเข้ามาเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่ทันก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
2: เขามีนักร้องสากลอยู่
1: เท่ากับว่าในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเพลงของครูเอื้อที่เป็นเพลงที่ประพันธ์ใหม
2: ่
1: นอกจากเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์ที่เป็นดนตรีไทยดนตรีสากลรวมกันแล้วก็มีเพลงตะวันตกด้วยเหรอครับ
2: ใช่ใช่เพลงบรรเลงด้วย
1: ฮะ
2: เพลงสากลครูเอื้อดีโชคดีนะท่านมีนักแต่งเพลงเยอะ
1: ครับ
2: อย่างครูเอื้อก็มีครูเวชก็มี
1: ครับ
2: ครูธนิตก็ดีครูสิริก็ดีท่านแต่งทำนองเพลงได้ทุกคนครูสมพงษ์ทิพยกรินทร์ก็มีท่านแต่งทำนองเพลงได้หลายท่านเพราะนั้นเพลงของวงดนตรีของประชาสัมพันธ์ถึงหลากหลายไงเพราะเรามีคนที่แต่งทำนองเพลงได้เยอะ
1: คน
2: แล้วก็แต่งเนื้อเพลงก็เยอะ
1: ใช่ไหมฮะคนแต่งเนื้อมีใครบ้างครับครู
2: คนแต่งเนื้อก็มีครูแก้วอัจฉริยกุล
1: ครู
2: สุรัตน์พวกเวศ
1: ครับ
2: ครูทาตรีวิชัยโกเกรกนิตก็เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
1: ครับครู
2: ครู ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรราการก็มี
1: ค่ะ
2: และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มาแต่งด้วยผู้หญิงชื่อคุณอาชาอุ่มปัญจพันธ
1: ์ครับครูคุณอาชาอุ่ม
2: ปัญจพันธ์
1: ฮะครูครับหนึ่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับหนึ่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์เพลงใหม่เลยเนี่ยสักกี่วันครูเขาแต่งเสร็จ
2: ดังทำนองที่ครูเอื้อแต่งตลอดเวลาเลย
1: แต่งตลอดเวลา
2: ท่านนึกมันเลือกช่วงไหนได้ท่านก็แต่ง
1: ท่านก็จะเขียน
2: ท่านแต่งทำนองได้เลย
1: ครับครู
2: ครูเอ้ยก็เหมือนกันก็แต่งทำนองได้เลย
1: ฮะ
2: ครูชลีก็แต่งทำนองได้เลย
1: ประเดี๋ยวเดียวไม่นานนะ
2: ท่านนึกไอเดียว่าทำนองเป็นแบบนี้ท่านเขียนโน้ตได้เลย
1: ฮะฮะ
2: ครูสมพงษ์ศรีวรินทร์ก็เขียนโน้ตได้เลย
1: ครับ
2: ครูชลีเอื้อมยุทธก็ได้เลย
1: ครูครับเริ่มการแต่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับเริ่มจากโน้ตทำนองแล้วค่อยไปทำเขียนเนื้อเพลงหรือว่าอะไรมาก่อน
2: ส่วนมากเขาจะแต่งทำนองก่อน
1: ทำนองก่อน
2: ส่วนมากนะเพลงทั่วไปเนี่ยครูจะแต่งทำนองก่อน
1: ครับครู
2: แต่บางครั้งก็เอาบทกลอนมาแต่งเพลงได้ใส่ทำนองที่หลัง
1: ครับคร
2: ูก็ได้
1: มีสองลักษณะ
2: เราสองลักษณะและครูต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะหยิบบทกลอนมาเขียนไปทำนองได้เลย
1: โ
2: อ้เพราะฉะนั้นเพลงของกรมประชาสัมพันธ์จะมีหลากหลายและมีเยอะมากมีตั้งหลายพันเพลงเพลงสาบันเพลงรักชาติเพลงอะไรเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็ผลิตผลออกมาจากแบบนี้แหละกรมประชาสัมพันธ์เราถึงเป็นหลักนะเพลงปลุกใจเพลงรักชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุ
1: ค
2: เป็นนโยบายด้วยนะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
2: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
1: ครับ
2: เพราะคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
1: เท่าที่ผมฟังครูมาเนี่ยครับหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยรวบรวมครูเพลงรวบรวมนักดนตรีนักร้องแล้วก็รวบรวมสรรพวิชาเพราะว่าหลักการประพันธ์เพลงหลักการบรรเลงแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาอะไรอีกมากมายเลย
2: ทุกอย่างเลยกรมประชาสัมพันธ์นี่ก่อนตั้งวงดนตรีเนี่ยเราไม่มีนักดนตรีของตัวเองแล้วก็ไปดึงนักดนตรีจากกรมศิลปากรมา
1: อ๋อซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
2: มาจากทหารก็มี
1: ครับ
2: วงดนตรีทหารก็มี
1: ครับ
2: เราได้นักดนตรีต่างประเทศมาท่านหนึ่ง
1: คือ
2: ครูบิลลี่ฮิติคีตากรซึ่งมาจากฟิลิปปินส
1: ์ครับครู
2: หลวงสุขุมท่านไปเจอ
1: ครับครับ
2: นักดนตรีท่านนี้ในเรือ
1: ครับ
2: ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ชักชวนมาอยู่ประเทศไทย
1: oh.
2: ครูบิลลี
1: ่ฮะ
2: ตอนหลังท่านเปลี่ยนชื่อเป็นคีติคีตากรนี่แหละ
1: อ๋อเปลี่ยนชื่อเป็นไทยเลย
2: ครับท่าน oh. เป็นคนเรียบเรียงเสียงประสาน
1: ครับครู
2: เพลงของกรมประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากเลย
1: ครับ
2: เนี่ยเพลงต่างๆเนี่ยของครูบิลลี่เนี่ยโชคดีนะ
1: ฮะ
2: เลยได้นักดนตรีที่มีฝีมือจากที่ต่างๆมารวมมาเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามด้วยนะเข
1: ้
2: าที่ฟังดูก็ต้องการวงดนตรีขึ้นมาเพื่อตั้งวงดนตรีเล่นดนตรีให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
2: ในช่วงของ
1: ในช่วงที่ประเทศกำลังผจญศึกสงครามภัยสงคราม
2: ก็ได้ออกอากาศทางวิทยุประเทศไทยเนี่ยให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
2: เพราะช่วงนั้นกรมประชาสัมพันธ์มีแต่ดนตรีไทยดนตรีสากลยังไม่มี
1: ครับครู
2: นี่เท่าที่ประวัติที่ผมศึกษามานะ
1: ฮะ
2: ก็ได้นักดนตรีมารวมกันแล้วก็เล่นออกอากาศ
1: ครับครู
2: แล้วคุณหลวงสุขุมก็สั่งโน้ตมาจากอเมริกา
1: โอ้โห
2: สั่งโน้ตมาจากต่างประเทศ
1: ฮะ
2: เพราะดนตรีกรมยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
2: ก็เลยสั่งโน้ตมา
1: ครับ
2: แล้วก็เอามาให้ดนตรีของเราเล่น
1: แล้วก็เล่นก็แล้วก็เล่นเผยแพร่ให้ประชาชน
2: ได้รับฟังพัฒนามาจากช่วงนั้นตั้งปีกรมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งปี2482ใช่ไหม
1: ครับครู
2: ตั้งต้นมาเวลานี้ก็เป็นเวลาถึง80เท่าไหร่87ปีแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: จะ90ปีแล้ววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวงดนตรีที่ก่อตั้งมาของหลวงสุขุมในประดิษฐ
1: ์ครับ
2: ท่านทิพย์ดีกรมประชาสัมพันธ์ทุกคน
1: ครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์ไปบรรเลงครับผมเนี่ยซึ่งเป็นเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันลูกวงดนตรีเขาสนุกนะเป็นภาพจำว่าวงมีความยิ่งใหญ่
2: คนร้องก็สนุก
1: ฮะ
2: คนฟังก็สนุกคนรำก็สนุกสนุกไว้ด้วยกัน
1: แต่จริงๆแล้วบางครั้งก็เป็นเพลงซึ้งใช่ไหมครับครูเป็นเพลงความรักผมยังจำภาพจำของครูได้เลยครับกับเพลงฟ้าแดงผมฟังตั้งแต่เด็กๆเลยฮะจนจำขึ้นใจว่าฝนฟ้าเลโดที่น้อยน้อยน้อยน้อย
2: เพลงฟ้าแดงมาจากเพลงไทยเดิม
1: ฮะครับครู
2: คือเพลงมอญอ้อยอิง
1: ฮะฮะ
2: ซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งนำให้ครูเอื้
1: อ
2: ครูเฉลิมบัวทั่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีไทย
1: ครับครับ
2: ท่านนำเพลงมอญอ้อยอิงมาให้ครูเอื้อ
1: ฮะ
2: ท่านมาให้ครูเอื
1: ้
2: อคร
1: ู
2: เอื้อก็
1: มาจัดการ
2: มาขัดอะไรเงี้ย
1: มาเกลาให้เป็นเหมาะสม
2: ให้เป็นรูปแบบเพลงทำนองทางสากล
1: อย่างสากลอย่างสไตล์ของกรมประชาสัมพันธ์ภาพของกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีนี่ยิ่งใหญ่มากครับครู
2: ของเราโชคดีมีท่านดนตรีไทย
1: ครับ
2: และก็ดนตรีสากล
1: แล้วก็มาบรรเลงผสมรวมวงกัน
2: เมื่อก่อนนี้เขาแยกกันแผนกดนตรีไทย
1: ครับ
2: แผนกดนตรีสากล
1: ครูและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยตลอด
2: ตลอดเลยตลอด
1: โดยตลอด
2: ครูเอื้อเนี่ยก็ท่านก็มีนโยบายที่เผยแพร่งานทางของรัฐบาล
1: ครับ
2: ช่วยสนับสนุนนโยบายการ
1: ต่างๆในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
2: ใช
1: ่ๆของประเทศ
2: วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่รับใช้ประเทศชาติมา80กว่าปีแล้วนะคนก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
2: วงดนตรีสุรภร
1: ครับ
2: เนี่ยคนยังงงอยู่จนถึงทุกวันนี้
1: แล้วมันเป็นอย่างไรฮะ
2: ความจริงแล้วก็คือวงเดียวกัน
1: ครับ
2: วงดนตรีวงเดียวกันนักดนตรี
1: ชุดเดียวกัน
2: ชุดเดียวกันนักร้องก็ชุดเดียวกันนี่แหละ
1: ครับ
2: ถ้าไปเล่นงานต่างๆนี้
1: ครับ
2: ไม่ให้เป็นราชการเกินไป
1: ครับครู
2: ครูเอื้อท่านก็ตั้งวงชื่อว่าสุนทราภร
1: ครับ
2: ก็ไปบรรเลงที่นู่นที่นี่ที่นั่น
1: ครับแต่พอออกงานภาครัฐเราก็จะใช้คำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮะ
2: วงดนตรีสุนทราภรก็จะมีกิจกรรมอยู่ทุกวันนี
1: ้ครับครู
2: เพียงแต่ว่าครูเอื้อสุนทรสนานท่านเกษียณปี2514
1: ครับ
2: ครูเอื้อเกษียณแล้ว
1: ครับครู
2: กรมประชาสัมพันธ์ก็จ้างต่ออีก2ปี
1: ครับ
2: จนถึงปีพ.ศ. 2516
1: ฮะ
2: ท่านต่อให้ครูเอื้ออีก2ปี
1: ครับ
2: ครูเอื้อปี2516สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีนักแล้ว
1: ครับครับก็ท่าน
2: อายุขึ้น60กว่าแล้ว
1: ครับครู
2: คือท่านตรากตรำทำงานมาเยอะ
1: ครับ
2: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ย
1: ฮะ
2: มีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
1: ครับ
2: ตั้ง
1: น่าจะเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงมากที่สุดจำนวนเพลงมาก
2: เป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
2: ก็สุขภาพเรื่องละหลังจากปี16แล้วท่านก็เลยกลับไปพักผ่อนที่บ้านท่าน
1: ครับ
2: ค
1: ือ
2: ที่
1: แถววัง
2: สุจริต2
1: แถววังสุนจิต
2: ใช่
1: ซึ่งแถวนั้นก็คือวังของพระสุจริตสุดาฮะ
2: สุนทรภรก็เลยไปอยู่ที่บ้านท่าน
1: ครับครู
2: วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์จนถึงปัจจุบันนี
1: ้ฮะ
2: นี่คือก็แยก
1: กันกิจ

0: นี้เป็นปีที่87แล้วนะครับเกือบ90ปีแล้วมีเพลงหลายพันเพลงนะครับแล้วก็มีประวัติเพลงอะไรต่างๆเยอะแยะมาก
1: ยังมีอะไรให้น่าศึกษาอีกเยอะเลย
0: มีอะไรศึกษาน่าเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ทางดนตรีสากลก็ดีดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีและห้องสมุดเสียงกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีที่ในปัจจุบันนี้รวมกันอยู
1: ่
0: เรียกว่าส่วนบริหารการดนตรีอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ช่วยเกื้อกูลกัน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครูอีกครั้งครับคุณครูอโศกครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าเราได้รับฟังได้เรียนรู้เรื่องรายละเอียดทั้งส่วนของประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมนะฮะประวัติของส่วนตัวของคุณครูเองขอบคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับครูครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดุริยางคศิลปินนะครับผู้สร้างประวัติศาสตร์ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านครับครูทะเบียนมาลัยเล็กครูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครูครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ครูมาร่วมรายการแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังกัน
2: ครับ
1: ครูครับครูช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของครูสั้นๆให้พวกเราได้รับรู้หน่อยครับ
2: ดั้งเดิมเที่ยวนะผมเกิดที่สุพรรณบุรีอำเภอบางประม้าตำบลจระเข้ใหญ่หมู่1ดอนปักเซียนนะนะบ้านเกิดอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่บ้านเกิดนะมันแวดล้อมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมทั้งนั้นเลย
1: ครับ
2: โดยที่บ้านเนี่ยมีดนตรีไทยหัดดนตรีไทย
1: ที่บ้านครูเป็นวงดนตรีไทย
2: เป็นวงดนตรีไทยคือปู่ย่าตายายพ่อ
1: ครับ
2: แล้วก็พี่ป้าน้าเป็นหมด
1: ครับ
2: ญาติก็มีเพลงอีแซว
1: ครับ
2: เพลงอีแซวเพลงทรงเครื่องถ้าคนโบราณจะได้ยินแม่อิน
1: ครับครู
2: ที่อัดแผ่นเสียง
1: แผ่นเสียงเป็นแผ่นครั่ง
2: แผ่นครั่ง
1: แผ่นโบราณ
2: ใช่ฝรั่งเอาไปอัดนะ
1: ครับครูคราวนี้ครูเดินทางจากสุพรรณเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร
2: คือตอนอยู่สุพรรณนะหลังๆเนี่ยงานมันจักจางงานจักน้อย
1: ครับครู
2: แต่ในกรุงเทพเนี่ยงานมันเยอะ
1: ครับ
2: เราก็เลยมาหากินในกรุงเทพดีกว่านะ
1: ครับ
2: ก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาทำวัดมั่งวัดโอ้ยงานเยอะมีกันหมดแล้วทุกอย่าง
1: ซึ่งภาพจำของผมเนี่ยครับก็คือผมเห็นครูเป็นคนละนะ ครูครับแล้วจากอาชีพของนักดนตรีปี่พาทย์ที่อยู่บรรเลงกันตามโอกาสงานต่างๆเนี่ยครับครูเข้ามาสู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปีเท่าไหร่ครับ
2: ปี21วันที่16มิถุนายนผมบรรจุที่นี
1: ่ก็เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เองนี่ครับครู
2: ก็ปีนี้จะ80แล้ว
1: ครับครู
2: ก็ผมเกษียณ51อ่ะแล้วกี่ปีนับดิกี่ปี
1: โอ้โห
2: รวม20ปี
1: ครูครับตอนที่ครูเข้ามาทำงานกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับมีนักดนตรีครูผู้ใหญ่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ก่อนอยู่แล้ว
2: มีครูดีๆทั้งนั้นเลย
1: ใครบ้างครับครู
2: เดี๋ยวเอาเริ่มต้นจากเครื่องสายก่อน
1: ครับ
2: เครื่องสายครูละตีครูจรวย
1: ครับ
2: ครูสุจิต
1: นี่คือ3สาว
2: 3สาว
1: 3สาวก็คือสุจิตดุริยปรณีต
2: นะครับ
1: ฉลวยจิยจัน
2: ทร์
1: นะคร
2: ับ
1: แล้วก็ครูละตีวิเศษสุรการนั่นคือ3
2: สาว3สาวที
1: ่แห่งกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงนั้น
1: ครับก็คือครูสุจิตก็คือจะเรื่องของการขับร้องแห่งบ้านบางลำพู
2: บางลำพู
1: ใช่มั้ยครับครูฉลวยจิยจันทร์ก็คือ
2: ส
1: ออู
2: ้นะครับมือสออู้ก็อยู่ในวังพญาไทมาก่อนนะ
1: อ๋อ
2: น่ะเป็นคนที่อยู่ตั้งเล็กๆน่ะ
1: ครับครูครับ
2: แกบอกว่าพอครูมาเนี่ยวิ่งแอบไม่อยากเล่น
1: ครับ
2: เรื่องไปแอบซ่อน
1: ฮะแล้วก็ครูละตีก็คือครูที่บรรเลงจะเ
2: ข้ใช่ๆครูละตีนั้นท่านอยู่ทำบ้านอย่างเง
1: ี้ยครับครูแล้วท่านอื่นๆล่ะครับอย่าง
2: ก็มีอามานอาเนียน
1: ครับ
2: อาราศี
1: อาเนียนนี่คือจำเนียนสีไทยพ
2: ันใช่
1: ครับฮะ
2: แล้วก็อาราศีแล้วก็อาเหมาสีตะอู้อาเหมาก็ตะอู
1: ้ครับคร
2: ูมือนี้ไม่เบานะสีหุ่นก็บอกอย่างนี้เลย
1: ครับครู
2: โอ้สีเก่งมาก
1: ฮะ
2: แล้วก็มีใครมีบ้าบ้าอองมีคนนั้นนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออก
1: แล้วมีครูเมธาหมู่เย็น
2: มีครูเมธาครูนิพันธ์
1: ครับโอ้
2: ครูนิพันธ์

0: แสดงว่าก่อนหน้าที่ครูจะเข้ามาบรรจุมาทำงานนี่ครับก็มีวงดนตรีอยู่แล้ว
1: มีโอเขาแข็งแรงมากอยู่แล้ว
0: ครับภาพของวงดนตรีไทยเนี่ยครับในที่เราพบเราจะเห็นว่ามีการผสมวงดนตรี
1: ใช่
0: ๆกับดนตรีตะวันตกดนตรีสากลที่เรียกว่าวงสังคีตสัมพันธ
1: ์อืมใช่ๆ
0: ครูพอจะเล่าคำว่าสังคีตสัมพันธ์ให้พวกเราได้ฟังได้มั้ย
1: มันเริ่มจากนางเจ้าลำไพมณีท่านตัดไว้ว่าดนตรีไทยกับสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได
0: ้ครับ
1: ก็จนหม่อมหลวงขาบมาเป็นอธิบดีครูเอื้อมาเป็นหัวหน้าวงของสากลที่กรมก็ปรึกษากันคุยกัน
0: ครับ
1: คุยกันเมื่อคุยกันได้อะไรแล้วก็ไปเชิญครูพุ่มมา
0: ครับ
1: มาเข้ามาอยู่ที่กรม
0: ก็คือครูพุ่มในดนตรีไทย
1: ดนตรีไทย
0: ครูเอื้อสุนทรสนานในดนตรีตะวันตกดนตรีสากล
1: ใช
0: ่แล้วก็มีหม่อมหลวงขาบเป็นผู้อำนวยการ
1: ใช่เป็นแกนนำอยู่คอยบริหารทำอะไรอะไรกันอย่างเงี้ย
0: เขามาทำอะไรกัน
1: ได้ครูพุ่มมาเนี่ย
0: ครับ
1: ครูพุ่มเป็นคนที่ยอดมากมากเลยครูพุ่มมาสามารถที่จะเอาเพลงเอาดนตรีเนี่ยปรับเสียงเข้ามาเข้ากับสากล
0: ปรับยังไงครับอา
1: ปรับโดยเอาตะกั่วออก
0: ตะกั่วที่ถ่วงเสียง
1: ใช่ลูกที่ฟากับซอนมันจะเนอ
0: ครับ
1: ฟาซอนกับทีโด
0: ครับ
1: สองเสียงเนี่ยมันจะเน
0: อฮะ
1: ที่ลูกนี่เพราะว่าเล่นผสมมากเล่นเยอะมากเลย
0: ครับ
1: ก็เทียบเสียงเข้ากันหากัน
0: ก็คือเทียบเสียงดนตรีไทยกับดนตรีสากลให้ไปด้วยกัน
1: ใช่ใช่ให้มันเข้ากัน
0: ครับ
1: ก็ละแกะตะกัวออกหมดให้เสียงมันเข้าโดยใช้เครื่องเคาะป้องป้องป้องแล้วก็เข็มก็ขึ้น
0: เครื่องวัดเสียงเครื่องเทียบเสียงของดนตรีสากล
1: ใช่ใช่เอามาทำอย่างเงี้ยก็เล่นได้เสร็จแล้วก็พอจากนั้นมาก็เอามาเล่นผสมกับที่เรารู้อย่างนี้เพราะว่าเรามาทำเองถึงได้รู้ว่าครูพุ่มเนี่ยการทำแบบนี้แต่แกใช้หูนะ
0: ครับ
1: หูก็ดีมากเลย
0: ครับครู
1: เทียบจากเปียโนเนี่ยแล้วก็เทียบ
0: ครูพุ่มเทียบจากเปียโน
1: ครูพุ่มใช่ก็เปียโนเคาะปิ้งเอาเนี่ยแกก็รู้แล้วหูแกได้ยินก็ใช้หูฟังเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนไม่มี
0: เครื่องเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
1: ใช่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีก็ใช้หูโอ้คนถึงได้ว่าครูพุ่มเนี่ยมันแกยอดคนจริง
0: ๆคราวนี้ อย่างบทเพลงล่ะครับครูเพลงแรกที่ครูพุ่มครูเอื้อทำเป็นสังคีตสัมพันธ
1: ์เพลงแรกก็คือเพลงกระแต
0: กระแตติ้งเตตงติ้งเดอติ้งเดอติ้งตอน
1: มิเลโดมิเลโดมิเลโดลาซอนโดโดโดซอนลาโดมิซอนลาโดโดโด
0: ครับครู
1: ลาโดซอนมิซอนลาซอนลาโดซอนครูเอื้อให้ครูพุ่มตีทุ่มครูบุญยงตีระนาด
0: ครับครู
1: แล้วครูพุ่มครูเอื้อแกก็จดโน้ตตามที่ครูพุ่มเล่น
0: ก็คือครูเอื้อได้ยินทำนอง
1: ใช่ครูเอื้อ
0: จากครูพุ่มเล่นก็คือระนาดทุ่ม
1: ระนาดทุ่ม
0: ครับครู
1: ครูเอื้อแกฉลาดครูเจ้าเอื้อก็ยอดคน
0: ครับครู
1: ครูเอื้อฉลาดมากเขาไม่ได้ลงอย่างเคยฟังอมานเล่าอมานครูใหญ่อะครูใหญ่นภยนต์อะ
0: ครับ
1: เขาบอกเขาใช้ซีดซีดเนาะใช้ซีดซีดเนาะแล้วก็จดจดจดจดครับเดียวหมดแล้วเพลงครับเดียวหมดกินกาแฟยังไม่ทันหมดเพลงก็จดหมดแล้วนั่นอะครูพุ่มก็ได้เพลงตรงนั้นไปอ้าวพอขึ้นมาอ้าวข้างบนแต่งเนื้อเสร็จแล้วใส่เลย
0: โอ้
1: คนตรงนั้นเป็นอย่างนั้น
0: ก็คือครูเอื้อเอาทำนองเพลงที่ได้ยินจากครูพุ่ม
1: ใช่
0: เขียนโน้ตปุ๊บ
1: ใช่
0: ไปช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียว
1: ประเดี๋ยวเดียวขึ้นข้างบนครูแก้วครูอะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้ครูแก้วเขียนเนื้อร้องเสร็จเรียบร้อยใส่เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลยครูเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะ
0: ครับคร
1: ูอัจฉริยะจริงๆครูนับถือมากมากเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
0: ครับ
1: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
0: ครู
1: ก่อนเพลงโนจึงจังจึงจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
0: แต่ว่าในความเป็นสังคีตสัมพันธ์ที่อย่างตัวผมได้ยินนะครับครูไม่ใช่แค่มีเฉพาะทำนองดนตรีไทยเดิมแต่ว่ายังมีทำนองที่ประพันธ์ขึ้นใหม่อย่างเช่นทำนองที่เป็นตัวอินโทรขึ้นต้นแล้วก็ตอนลงจบซึ่งอันสองอันนี
1: ้
0: มันเป็นทำนองใหม
1: ่ทำนองใหม
0: ่ครับครู
1: ก็คือเอาทำนองของเพลงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แปลงไปเป็นอินโทร
0: ฮะ
1: แล้วก็พอจะลงก็แปลงทำนองสุดท้ายไปแล้วเป็นอินปินเป็นโกดาไป
0: ครับครู
1: ก็เนี่ยคนพวกนี้อัจฉริยะมากวงวับวับวับวับคือเป็นคนที่ผ่านดนตรีมาเยอะ ซ้อมเยอะเล่นเยอะเรียนเยอะ
0: ครับ
1: และที่ได้มากๆก็คือเวที
0: ครับ
1: ที่เวทีที่เราไปเล่นน่ะ
0: แล้วอย่างสังคีตสัมพันธ์ไปออกเวทีอย่างเวทีสวนอัมพร
1: ไป
0: เอ๊ะผมจำได้ว่ามันมีคำว่ารีราชสวนอัมพร
1: ใช่ๆรีราชเนี่ยโดนพอดีพวกนี้ก็ไปเล่นกัน
0: ครับ
1: ใช่สนุกสนานเนาะก็เต้นกัน
0: ครับ
1: เหงื่อแตกเหงื่อแด
0: นแล้วมีออกรายการวิทยุด้วยไหมครับ
1: มีแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะส่วนมากจะบันทึกเทป
0: ครับครู
1: บันทึกเทปแล้วก็เปิดถึงเวลาเปิดก็เปิดความจริงนะดนตรีไทยเนี่ยมีมากที่สุดเลยในเพลงสากลที่ร้องร้องกันเนี่ยเยอะมากนะ
0: ก็คือมีทำนองไทยเดิมอยู่ในเพลงที่ขับร้องใหม่
1: ใช่เอาไปร้องเลยเอาใส่เนื้อเข้าไปเลย
0: ครับในสิ่งที่ผมเคยพบในหนังสือครับมันมีคำว่าสังคีตสัมพันธ
1: ์
0: มีคำว่าเพลงเนื้อเต็มนั่นก็คือเพลงลักษณะเดียวกัน
1: ก็เพลงลักษณะเดียวกันมันมาจากอยุธยามาก่อนอยุธยาเล่นเนื้อเต็มมาก่อน
0: ครับ
1: มันก็มาพอมายุคครูเอื้อนี่ก็มันมีแปลกอยู่ว่าทำโกดาทำอินโทรทำโกดาแล้วก็ข้างในกองกลางก็เป็นเพลงไทย
0: ครับ
1: โดยที่หม่อมหลวงขาบแกต้องการให้คนรู้จักเพลงไทยเยอะขึ้น
0: นั่นคือวัตถุประสงค์
1: วัตถุประสงค์คนจะรู้จักอ่ะน้อยๆๆน้อยๆๆน้อยๆๆน้อยๆๆตีเงี้ยคนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
1: น้องรักพี่เอ๋ยจะเลยแล้วก็อ้าวมันสามารถที่จะเชิญคนดูมา
0: เหมือนกินอะไรเล่าเธอที่ได้งามแสน
1: นั่นแหละ
0: โดโดลาโดมิเลโดลาน
1: ั่นแหละมันจะคนจะรู้เพลงมากขึ้น
0: ฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมฟังคุณอามาเนี่ยครับ1คือหลักการร่วมของสังคีตสัมพันธ์คือ1เครื่องดนตรีเสียงต้องตรงกัน
1: ตรงกัน
0: ไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช
0: ่แล้วประโยคหลักก็คือการนำทำนองเพลงดนตรีไทยเดิมมาใช้เป็นแกนหลัก
1: เป็นแกนหลักใช
0: ่ใช่มั้ยฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคำร้องทางร้อง
1: ใช่ๆคำร้องทางร้องนี่ก็ทางสากลที่จะแต่งมา
0: ครับ
1: หรือใครแต่งก็ได
0: ้ครับ
1: ก็คุณอเลนก็คือครูเอื้อหรือครูอะไรก็แล้วแต่ก็มาทำให้มันกลมกลืนกับเพลงไทยที่เราเอามาเล่นกันเนี่ย
0: ครับครูครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครูอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนบ้างครับเรื่องของการดนตรีไม่ว่าจะเป็นการดนตรีไทยหรือสังคีตสัมพันธ์ที่คุณครูได้คุ้นเคยกันมา
1: อันแรกเลยก็คืออยากให้เรามาฟังดนตรีไทยให้มากขึ้นถึงเราจะไม่หัดไม่เล่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในการเรียนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิชาเลือกตรงนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: จะมาให้เล่นกลุ่ยเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็โรงเรียนทุกโรงเดี๋ยวนี้ก็มีทางนั้นมีโรงเรียนทางนั้นแต่เด็กส่วนมากมันคือจะพอจะเข้าเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยพวกนี้จะทิ้งก่อนจะไม่ค่อยเล่นดนตรีแล้วจะมุ่งมานะให้เข้ามหาลัยก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนมากเป็นหมอหมดอ่ะ
0: ครับครู
1: เป็นหมอหมดที่เข้าไปเรียนแล้วเราเล่นดนตรีไทยเก่งด้วย
0: ครับ
1: รุ่นๆพวกเธอเนี่ยแหละ
0: หมอแล้วเล่นดนตรีไทยเก่ง
1: ใช่
0: ฮะครับ
1: ก็คิดว่าดนตรีไทยมันคงไม่เป็นไรไม่ไปไหนอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คงจะยังอยู่กับคู่กับบ้านกับเมืองเราต่อไป
0: ครับ
1: ที่มันเป็นสมบัติของชาตินะ
0: ครับ
1: ของชาติเป็นไอเดียของคนเราของไทยเราแท้ๆเลย
0: ครับ
1: ไม่ได้เอาใครมาเลย
0: ฮะ
1: นะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆคือสากลก็รู้ก็ดี
0: ครับครู
1: ถ้ารู้ทั้งหมดได้ยิ่งดีเลยแต่ขอให้รู้ให้มันลึก
0: ครับอย่าไปรู้แล้วเข้าใจ
1: เข้าใจด้วยอย่าให้มันเป็นกว้างๆอย่างงี้ไม่ดี
0: ครับครู
1: คือรู้งูปลาไม่ดีจะมาทะแนกฟิตๆอยู่ไม่ได้มันต้องให้ลึก
0: ครับ
1: รู้อะไรรู้ลึกรู้สิ่งเดียวโบราณรู้สิ่งเดียวเอาตัวรอดได
0: ้ครับครู
1: ไม่ต้องไปรู้มากเยอะๆหรอก
0: ครับ
1: รู้ให้มันลึกอย่างครูพุ่มรู้อะไรรู้อย่างเดียวแจ่มแจ้งหมดเลยเข้าใจเห็นที่ไหนอ๋อ I see เข้าใจแล้ว
0: ครับครู
1: มองเห็นแล้วว่าเอออันนี้ไปอย่างงี้นี่ไปอย่างงี้เพลงเก็บเพลงยังไงขึ้นเพลงยังไงถึงจะต่อไปได้กลอนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครูพุ่มแกแล้วทางทุ่มแกเนี่ยก็ระดับนี้เลย
0: ครับครูก็คือทำอะไรก็ตามให้รู้แจ่มแจ้ง
1: ใช่แจ่มแจ้ง
0: ให้ลึก
1: รู้แต่เพียงสิ่งเดียวแต่ให้มันชัดเจนออกมาเลยเนี่ยมันจะดีมากๆไม
0: ่
1: ต้องไปผลฝ่ายอะไรมากมายแล้วรู้ให้มันจริงๆลงไปเลยเนี่ยไปไหนก็คนเขาลบนอบอันนี้รู้จริงเรียนมาจริงๆอย่างเงี้ยเอาโอเคแล้ว
0: คงจะต้องมาขอเรียนกับคุณครูแล้วครับเรื่องของสังคีตสัมพันธ
1: ์ได้
0: เพราะครูอยู่กับสังคีตสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มทำงานก็ในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูอีกครั้งนึงครับที่ได้มาถ่ายทอดแล้วก็โดยเฉพาะมุมมองของเรื่องของสังคี

0: ที่สัมพันธ์เรื่องของการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกครับครูครับขอบพระคุณมากๆครับครูครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ผมอยู่กับนักร้องเสียงทองนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านนะครับครับอยู่กับท่านดร.นิตยาอรุณวงศ์ครับหรือในฉายาที่เรารู้จักกันนักฟังเพลงว่าชมฉายอรุณฉานครับคุณครูครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกคุณครูครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นแฟนรายการของคุณครูมาโดยตลอดครับ มาฟัง
2: เช่นกันตอนไปเรียนป.โทที่ประสานมิตรก็ไปอาจารย์น่ะสลับกันมันคือละทางกันนะ
0: แต่วันนี้ผมต้องขออนุญาตผมขออนุญาตเป็นนักเรียนครับ
2: คร
0: ูครับในช่วงวัยเด็กของครูครับครูฝึกขับร้องกับใคร
2: คุณพ่อให้ขึ้นวางบนเก้าอี้ประกวดพี่น้องกันเองค่ะก็คุณพ่อก็จะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งก็เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กจนทั้งบางวันตกเย็นเล่านิทานบางวันตกเย็นประกวดร้องเพลง
0: ก็จะมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: ก็เบื่อเล่านิทานปัดฝุ่นคุณพ่อก็บอกว่าวันนี้มีเงินกองกลางมากองไว
0: ้ครับ
2: ทุกคนสู้กันโรงเรียนจัดการประกวดที่โรงเรียนก็
0: ครับครู
2: ถ้าห้องที่ครูเรียนก็ส่งตัวแทน
0: ที่โรงเรียนไหนครับ
2: โรงเรียนสารศาสตร
0: ์สารศาสตร
2: ์ค่ะคือส่งพี่น้องที่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนไป
0: แข่ง
2: กันเองในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปประกวดที่ไหนเพราะที่ว่าคุณพ่อค่อนข้างโบราณคอนเซอร์เวทีฟนิดนึง
0: อ๋อแล้วหลังจากที่ครูสำเร็จการศึกษาเรียนจบแล้วอะไรเป็นเหตุให้ครูเข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์
2: คือชอบแล้วก็ชอบฟังเพลงแนวนี้ที่บ้านก็แนวนี
0: ้ครับ
2: ชอบแบบกรมประชาสัมพันธ์นี
0: ่ครับ
2: คุณตาคณิตประทีปเสนก็พามาฝากที่นี่ค่ะ
0: ครับครู
2: คุณครูเอื้อฝากที่เรียนไม้นี่แหละ
0: ฮะ
2: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องไม่ได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
0: ครับ
2: อันนี้มันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลยโดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
0: ครับต้องมานะ
2: เรารู้เลยว่าไม่ใช่ง่ายค่ะ
0: ครูครับจากระเบียบที่บ้านครับแล้วมาสู่ระเบียบที่อยู่ในวงดนตรีครูเอื้อมีระเบียบอะไรบ้าง
2: มากเลยค่ะ
0: อะไรล่ะฮะครู
2: คล้ายๆมันคือความเพียรค่
0: ะ
2: ทนได้ก็ทนไงคะ
0: ฮะ
2: ร้องได้ก็ร้องไงคะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องคุณทนได้คุณก็ทนฝึกไปจนกว่าท่านจะเห็นแววแล้วคัดขึ้นมาฝึกถ้าหากคุณทนไม่ได้คุณมายืนร้องอยู่แล้วจนไม่รอว่าเขาจะคัดเราเมื่อไหร่ก็คุณไม่ได้ร้องเพราะก็มีหลายท่านที่มาฝึกแล้วทนไม่ไหวออกไป
0: ครูครับอย่างเรื่องของการขับร้องครับเรานึกถึงภาพของครูเอื้อเนี่ยครูเป็นผู้ที่มีอัจฉริภาพมากในเรื่องของการประพันธ์เพลง ครูแต่งเพลงเร็ว
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วครูดูในส่วนของการขับร้องเนี่ยทำนองขับร้องอย่างไร
2: จริงๆตอนไปเรียนสายครูนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ยมเป็นชายเซนเตอร์ชายเซนเตอร์คือเอาผู้เรียนเป็นหลักใช่ไหม
0: ครับครู
2: คุณครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องยังไงก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาอย่างท่านบอกว่าคุณรวงทองเนี่ยเสียงเหมือนปีฉันถ้าเรียกปีใน
0: ครับ
2: ก็ปีฉันไหนท่านก็สั่งเพลงเนี่ยพอมาพี่บุษยา
0: ครับ
2: ท่านบอกว่าคืนร้องเพลงพี่รวงทองชาติหน้าก็ไม่ดังเพราะว่าพี่รวงกันดังมากท่านก็ดึงเสียงเฮดของพี่บุษยามาเอามาแต่งตลอดแล้วดังน้ำตาดาวใจเสียงสองอ
0: ัน
2: นี้คือความอัจฉริยะของท่านว่าสมัยใหม่มาตั้งนานดึงธรรมชาติออกมา
0: ท่านดูนักร้องเป็น
2: ถูกต้อง
0: แล้วครูเอื้อมองครูยังไงครับ
2: คือสมัยนั้นอายุยังน้อย
0: ตอนนั้นครูให้เพลงอะไรเป็นเพลงเอก
2: สมมติว่าเขารัก
0: สมมติว่าเขารัก
2: ยังเป็นเด็กใช่ไหม
0: ฮะ
2: ก็เพ้อฝันไปเจอวิตอนนี้ถ้าชอบเรานะเราจะอุดมคติอ่ะเงินแสนเงินเหมือนใครไม่สนใจแต่ถ้าเป็นคนนี้เราจะชอบอะไรเงี้ยก็ให้ร้องแบบธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรมากร้องแบบเด็กๆเพราะยังเด็กถูกตาต้องใจไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากเพราะมันเป็นเพลงแนวที่ว่าเราไปปิ๊งแล้วก็เคลิ้มฝันแค่นี้ไม่ต้องใส่ลูกเอื้อนลูกจะอะไรแบบพี่บางพิณที่ชอกช้ำแบบรอพี่โอ้ใครเนาะอีกเรื่องนึงทุกเกมเจ็บช้ำค่ะอันนี้เป็นเพลงของเด็กเด็กๆเข้ามาแบบนี
0: ้เป็นแบบ innocence
2: innocence ตัวบ้าแล้วก็โชว์กลางวันเสียงเพราะเพลงของครูเอื้อเสียงต้องจากช่องท้องต้องร้องลึกกล้ามเนื้อ

0: ขึ้นมา
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยครับไอ้เรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยไอ้พวกหนังสือคัมภีร์ต่างเท็กซ์ต่างๆไม่มีเลยนี่ฮะครู
0: วิชาครูเอื้อนนะฮะเขามาระเบิดเสียงค่ะไทยรวมกำลังต่างเงินได้ทุกส่วนค่ะเกิดเป็นไทยไม่ไทยดังนามเพียบเด็กความรักชาติ
1: ออกหมดใช้จากช่องท้องทั้งหมด
0: ของครูเอื้อเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะ
1: เวลาที่เป็นการบรรเลงวงของกรมประชาสัมพันธ์ผมจำภาพได้ว่าต้องเปิดด้วยนักร้องหมู่มันคือการวอร์มเสียง
0: ด้วยค่ะระเบิดเสียงให้เราเสียงเปิดก็มาเปิดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์ยุคนั้นที่เป็นหัวหน้าว่าเอกลักษณ์ขององค์นี้เป็นอย่างนี
1: ้ในฐานะที่เป็นเด็กที่ฟังเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดการขับร้องอะครับไม่ว่าจะเป็นของนักร้องหญิงหรือนักร้องชายจะมีเอกลักษณ์จะมีความเป็นไทยผสมอยู
0: ่อ่อนๆค่ะ
1: ฮะ
0: เพลงอ่อนๆอ่อนๆจะอยู่นานแต่ครูท่านก็ไม่ได้ถ้าเป็นเพลงฟังทั่วไปจะอ่อนๆนะฮะแต่ว่าถ้าเพลงครูบอกว่ามันต้องหลากหลายมีเพลงสถาบันที่จะอยู่พระสถาบันก็จะรักษาเขา
1: ครับครู
0: สารมิตรมีสารมิตรมิตรสาร
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เพลงประจำจังหวัด
1: ครับ
0: เพลงที่อยู่มาถึงวันนี้คือเพลงลีลาศใครคิดได้ครูคิดเพลงลีลาศแล้วคุณครูก็บอกว่าตอนนี้มีการแข่งลีลาศค่ะ
1: ครับ
0: ลีลาศเสร็จครูท่านก็บอกว่าก็ลุ้นว่าเขาจะเลือกวงไหน
1: ครับครู
0: พอเขาเต้นสุขันมาชี้วงครูเอื้อนครูบอกตั้งแต่วันนั้นโหเกิดวันละ3-4งาน
1: โอ้
0: อิทธิพลจากนักเต้นค่
1: ะ
0: เพราะครูเอื้อนเขาเน้นจังหวะต้องโป๊ะจะมาร้องเลื้อยไปเลยมาจังหวะไม่โป๊ะไม่ได้มันอยู่ในห้องเขาเนี่ย
1: ผมเริ่มสังเกตครับว่าเพลงการขับร้องเนี่ยแต่ละเพลงมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนื่องจากอารมณ์ของเพลง
0: ค่ะ
1: เพลงปลุกใจมันก็ต้องมีเอ็กเซน
0: ต์น้ำหนักคำ
1: ขอตัวอย่างสักนิดได้ไหมครับ
0: สมมติว่าเราจะไปร้องไทยรวมกำลังไทยรวมกำลังตั้งมันจะสามารถเปิดแล้วลำคอเปิด
1: ครับครับครู
0: ถึงแม้ว่าถึงขึ้นอย่างนี้
1: ฮะ
0: แล้วไม่มีการแล้วถึงแม้ว่ามีพี่ถึงแม้ว่าถ้าเป็นนำวงอะมารำร้องเพลงลำนำได้ลำเฮฮาต้องสะบัดท้าย
1: ครับ
0: ถึงดาวพระศุกร์สนุกนักหนาเย้ายวนวิญญาอารมณ์บางคนละเย้ายวนวิญญาอารมณ์พี่เขาก็ถล่มหน้าไปเรื่อยเย้ายวนวิญญาอารมณ์พริมพาพวกดาวพระศุกร์ต้องจิกลึกสะบัดขึ้น
1: เส้นเสียงมันมีเอกลักษณ์มันมีทิศทางไดเรคชั่นของเส้นเสียง
0: แม่จะพูดว่าไงว่าครูเก่งมากค่ะ
1: ซึ่งเกิดจากครูเพลงแล้วก็นำโดยครูเอื้อ
0: ค่ะครูบอกว่าร้องเพลงอะไรก็ได
1: ้
0: แต่ร้องเพลงแนวไหนตั้งถึงเพลงเช่นลำตัดโจ๊ะไม่ใช่โจ๊ะต้องโจ๊ะไม่ใช
1: ่โจ๊ะออกไปฮะฮะ
0: เพลงอะไรก็ได้ตั้งถึงเพลงของเขา
1: ครูครับอย่างนั้นผมขอแบบโรแมนติกเพลงรักสักนิดนึงฮะ
0: คุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนใครเล่าคนไหนที่รักพักดีคอยเฝ้าหลงติดตามเหมือนดังเงาเฝ้าคอยเฝ้ารักดังใจ
1: โอ้โห
0: คือเสียงก็แห้งนะฮะแต่ว่าให้ทราบสำเนียงว่าของครูเขาจะมีว่าคุณคิดดูสิว่าคนไหนเขาว่าคนไหนมันตั้งใจไหนอะ
1: ครับครู
0: รักคุณรักอยู่ที่ไหนคนไหนอย่าทำเหมือนสิ้นเลยแล้วก็ครูก็บอกว่าถ้าเรียบร้อยแต่ตาต้องทำงานตลอด
1: ครับ
0: จะมาใหม่ๆนะมาใหม่ๆนะฮะเพลงคุณคิด
1: ก็คือสายตาเรายังไม่ได้ eye contact
0: ซึ่งหมายความว่าเสียงเยอะเพราะดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้สึกของเพลงเป
1: ็
0: นอ่อนๆแบบตาต้องทำงานครับไม่ต้องเพลงหยาบปัญใจอาจารย
1: ์ครับครับ
0: มาร้องใหม่ๆนะคะ
1: ฮะ
0: เครื่องดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ
1: ฮะ
0: ผิด
1: ใช่ครับ

0: อย่างนี้ก็ไม่ต้องการก็อย่าเอา
1: แ
0: ล้วกัน
1: ไม่เอาแล้ว
0: ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการอยากได้จะขาดแต่จำเป็นต้องไม่ต้องการ
1: ซึ่งวันนี้ผมฟังตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเด็กๆอยู่นะฮะเด็กๆจะได้ทริคจะได้กลเม็ดที่เอาไปพัฒนาตนเองในการขับร้อง
0: อยากฝากไว้ค่ะอยากฝากไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีที่ไม่อยากให้ลูกหลานลืม
1: ครับครู
0: สิ่งที่มีอยู่ในเพลงของครูเอื้อเนี่ยถ้าเปรียบเป็นภาพวาดก็มีลายกนก
1: ครับ
0: ลายงดงามซึ่งพอลูกหลานทำไม่ได้แล้วตัดลายกนกหมดเนี่ยความ
1: ฝึ
0: กในความงดงามในความละเอียดเพราะมันมีลึกไปในอีกว่าร่องเสียงที่จะออกเนี่ยนายเนี่ยเราออกกับบางหน้าแต่บางรูปแบบเราออกกระโหลกหายใจขึ้นมามันออกคนละร่องถ้าลูกหลานรู้วิธีว่าร่องมันออกร่องไหนลูกทำได้หมด
1: เอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะได้วิชาดนตรีที่เป็นหัวท็อปิกของกรมประชาสัมพันธ์ของครูเอื้อถ้าเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาถอดมันจะทำใหวงการดนตรีเราไปไกลมากกว่านี้อีกเยอะ
0: มันมีอยู่นิดเนี่ยอาจารย์คะอย
1: ู่
0: ที่ว่าการสร้างค่านิยม
1: ฮะ
0: ใครจะสร้างค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาเพราะทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้ว
1: ครับครู
0: ตัวแปรหลัก
1: ครับ
0: สื่อค่ะสื่อที่มีการสร้างค่านิยมแบบใหม่ขึ้นมา
1: ฮะ
0: แล้วจะลูกหลานเราติดอย่างนี้ไปแล้ว
1: ครับ
0: เราจะทำอย่างไรที่กลับมาทำงี้ต้องเป็นน้ำใหม่ที่เด็กลูกเล็กๆขึ้นมาเนี่ยค่อยๆให้เขารู้ถึงว่าความงดงามของวิถีไทยเยอะมากมีอะไรที่อื่นก็ทำไม่ได้เขาเลยไม่ได้ทำไง
1: ครับครูเอื้อคือผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนนี้ของโรงเรียนที่ผมอยากจะใช้คำว่ากรมประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่คุณครูมาจากกรมศิลปากรมา7 8ท่านน่ะมาทำให้ตรงนี้เจริญรุ่งเรือง
1: ถ้าวันนี้ครูได้มีโอกาสบอกเด็กๆเนี่ยครับในฐานะที่เป็นนักร้องด้วยครูเป็นนักร้องในดวงใจของหลายๆคนรวมถึงผมด้วย
0: ฮะ
1: ครูอยากจะบอกเด็กๆที่จะฝึกร้องอย่างไร
0: อยากให้ลูกหลานนะคะฝึกร้องที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราการร้องถูกวิธีอันดับแรกตัวเราได้หายใจลึกออกซิเจนเข้าร่างกายได้นะคะร้องอย่างถูกวิธีเพราะว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมคอร์ดดนตรีอะไรก็ได้ค่ะหายใจลึกขึ้นมาแล้วผลักลมขึ้นตรงไหนเนี่ยออกซิเจนเข้าไปถึงร่างกายได้ประโยชน์หมดถ้าลูกหาเพลงที่ร้องได้ประโยชน์กับตัวเองหนูได้ประโยชน์ก่อนแล้วพอได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วได้ประโยชน์กับผู้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีที่เท่ากับหนูช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติช่วยตัวเราแล้วก็ให้คนรู้นะว่าเพลงไทยเนี่ยวิเศษยังไงมากเพียงแต่บางท่านทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ไปเอาอีกแบบนึงมาทำไมเราต้องเรียนรู้กับเขามาทำไมไม่เรียนรู้ของเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ในหลวงเคยรัชกาลที่9นะคะบอกว่าบทเพลงเนี่ยCH ไม่มีแล้วแต่บางทีเรายังมีก็เกิดจากเราไม่โทษเด็กๆ เป็นน้ำใสเราช่วยจากผู้ใหญ่ที่เป็นสีที่หยดมาให้เด็กเคยไปโต้วาทีเรื่อง CH นี่มาสู้เลยค่ะว่าเราต้องไม่มี CH ร้
1: องเพลงไทย
0: สำเนียงใต้ไม่เป็นไรหรือสำเนียงเหนือสำเนียงอีสานได้หมด
1: ครับ
0: แต่สำเนียงฝรั่งแบบเชอเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ให้ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีสำเนียง CH
1: ในอัตลักษณ์ความเป็นไทย
0: ไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: นั้นวงตรีที่ไหนอาจจะได้แต่ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย
1: ไม่ได้
0: เป็นนำนโยบายจากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
1: ฮะ
0: ถ้าเราสื่อเขาไม่ชัดเขา
1: เ
0: สื่อจากรัฐสู่มันนโยบาย
1: ทุกอย่างก็จะแปลงเข้าใจผิดไป
0: เลือกตั้งจากรัฐสู่ประชาชนไทยรวมกำลังก็จากรัฐสู่ประชาชนถิ่นไทยงามก็จากรัฐสู่ประชาชนว่ากรุงเทพนี่คนแน่นนะไปอยู่เมืองเหนือเห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงามขยายไปอยู่เมืองเหนือบ้างน
1: ะ
0: อันนี้เชิญสิค่าเชิญร่วมมือสวมหมวก
1: ครับใช่ฮะ
0: แล้วก็เพลงที่พระนางพระนรภัยทรง บอกว่าเอาไทยกับสากลมาเลี้ยงด้วยกันได้ไหม
1: ที่เรียกว่าสังคีสัมพันธ์
0: สังคีสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นในปี93
1: ครับ
0: ครูพุ่มนี่เก่งดนตรีไทยมาก
1: ครับ
0: ครูเอื้องเนี่ยเตรียมไว้แล้วแต่ก็เป็นข้าราชการตัวเล็กก็ไม่กล้าทำอะไร
1: ครับ
0: พอพลทงมวลหลวงครับพูดคำนี้มาครูก็เรียกครูพุ่มแต่งเพลง
1: ก็เริ่มดำเนินการ
0: เอาเลยค่ะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลายท่านไม่เข้าใจเรื่องสังคีสัมพันธ์กับสังคีประยุกต
1: ์แต่สังคีสัมพันธ์ต้องที่กรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น
0: ใช่ค่ะทำนองไทยเดิมเป็นหลักเพื่อไม่ให้ลืมชาติพันธุ์ของเราว่าทำนองไทยเดิมเป็นอย่างนี้และดนตรีไทยของเราเนี่ยเกิดมาก่อนสกุลอีกนะคะ
1: ครับ
0: เรามีไทยเดิมก่อนนี้เรามีศิลปินแห่งชาติครูสุจิตยศปณีต
1: ครับ
0: ครูรตีวิเศษสุรการครูจำเนียรศรีไทยพันธุ์อยู่กับเราหมดเลย
1: คร
0: ูเมธาหมู่เย็น
1: ใช่ครับคร
0: ับครูพวกนี้มีคุณกับแผ่นดินมาก
1: ครับ
0: เลยเพราะท่านทำประโยชน์ทำคุณให้กับกรมประชาสัมพันธ์และกับแผ่นดินนี้ให้คนไม่ลืม
1: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ
2: ผมเริ่มเล่นอายุประมาณสัก12ขวบครับเริ่มไปตีชิงตีฉาบกันนะครับตีมงมั่งไปงานเขาให้ตีมงย่าเขาให้ตังค่าตัว5บาทไปงานหนึ่งไปงานวัดอย่างเงี้ยผมเพิ่งอายุ21ก็โคตรติดก็แนะนำให้ก็เอาผมเข้ามาอยู่ที่นี่กรมประชาสัมพันธ์รุ่นครูละตีเป็นหัวหน้าแผนกครับแล้วผมก็โคตรติดก็เข้ามารุ่นนั้นก็มีครูจำเนียนแล้วก็ครูสมานทองสุขโชติต้องสอบเข้ามาครับผมก็สอบเข้ามาแรกๆผมก็เป็นเด็กผมก็ต้องเป็นเด็กที่ถูกก็ต้องคอยซื้อกาแฟคอยเข้าใช้อะไรมากกว่าไปแล้วก็อยากได้วิชาก็ต่อเข้ามาครูสมานเป็นคนต่อให้ครูจำเนียนก็เป็นนักดนตรีคนเป่าปี่ที่สีซอสีเซอร์ได้เล่นดนตรีได้ทุกชนิดเยอะมากเลยทีเดียวแล้วครับไม่ใช่ซ้อมได้นอนซ้อมเยอะซ้อมกันทีสมมุติจะประชันกันนี้ต้องซ้อมกันเป็นเดือนซ้อมกันเป็นเดือนจริงๆนะครับผมซ้อมกันเป็นเดือนอ่ะนักดนตรีที่ดีก็ต้องฝึกซ้อมพยายามฝึกซ้อมขยันหาข้อด้อยอยู่ตัวเราเองอ๋อเราเล่นแล้วเราขาดอะไรเราก็ต้องฝึกซ้อมอ๋อตรงนี้เรายังขาดตรงนี้ซึ่งเราก็ใส่โดยอารมณ์เราได้อย่างเพลงพวกนี้มันก็สนุกดนตรีมันก็สนุกเราก็สนุกต่างคนก็ต่างสนุกนะต้องรักครับต้องรักในเสียงดนตรีมันถึงจะเล่นดนตรีได้ดีถ้าคนไม่ชอบดนตรีมันเล่นดนตรีมันเล่นไม่ได้หรอกครับมันยังอยู่อีกนานเพราะดนตรีไทยก็เริ่มพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลเขาทำเป็นเพลงแล้วตีตามมือเขาว่าเดี๋ยวนี้เขาทำมือถูกเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อไปสอนต่างจังหวัดเนี่ยเขาเปิดบุลงเนี่ยเขาเปิดคล้องมาเลยแล้วเราตีตามเออมันก็ดีเหมือนกันผมเพิ่งเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยใช้เพราะเราไม่เคยใช้อย่างนี้ไงแต่ก็อยากให้ทุกคนทำเป็นถูกมือเท่านั้นนะดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา

แล้วพบกับทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ใหม่ใน EP ต่อไปซึ่งใน EP หน้านะครับพี่ปานธนพรจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับคำตอบของเสียงที่ยังมีชีวิตและใน EP นี้ครับกำเนิดเสียงแห่งสยามกับผมเจมส์บอนด์ชาญกนกพุ่มต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับสวัสดีครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ท่านอัจฉริยะครับอัจฉริยะในเชิงที่ว่าท่านไม่ได้ทรงเป็นนักดนตรีแบบนักเรียนอาชีพท่านรับสั่งตรงเป๊ะเลยว่าฉันศึกษาดนตรีเพื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสานศิลปะของชาติอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระราชพลไม่ต้องพูดนะแต่แจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่อง

0: สวัสดีค่ะดาน่าจงจินตนาการค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Sound เสียงไทยสู่สากลค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะเนื้อหาทรงคุณค่าเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านบุคคลผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดนั่นก็คืออาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: เสียงดนตรีและท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงเสียงแห่งศิลปะวัฒนธรรมแต่คือสายใยที่ถักทอความรักและความผูกพันไว้ในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้เราจะมาร่วมย้อนรอยความประทับใจผ่านเรื่องราวการเล่าขานของปูชนียบุคคลผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสัมผัสถึงพระปรีชาสามารถที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะร่วมร้อยเรียงความทรงจำอันล้ำค่าที่จะทำให้ท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยกังวานอยู่ในใจคนไทยตราบนิรันดร์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามเลยค่ะเพราะได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าสู่โลกดนตรีของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเกิดขึ้นยังไงคะ
2: ไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเพราะตอนเด็กๆถูกคุณพ่อบังคับ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อผมเป็นนักเครื่องสายช